0: ให้พ่อชื่อประจวบเด็กเป็นเด็กผู้ชายแม่เป็นสาวสัญชาติจีนนึกออกนะจึงปรากฏบิดาตามทะเบียนคือประจวบ
1: ค่ะ
0: มารดาตามทะเบียนคือหญิงสาวสัญชาติจีนพยานหลักฐานมีอะไรเอกสารแจ้งเกิดข้อมูลทะเบียนคำให้การภาพถ่ายและผลตรวจ DNA เอาตรงนี้ขีดเส้นใต้เอาไว้ข้อเจตีสนับสนุนข้อสงสัยเรื่องการใช้พ่อทิพย์หรือพ่อนอมินีเพื่อให้เด็กได้สัญชาติไทยนี่ท่านผู้ชมเด็กผู้ชายคนนี้ต้องปิดทึบๆเด็กไม่เกี่ยวได้รับสถานะทางทะเบียนเป็นคนไทยเชื่อว่าเด็กไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับนายประจวบที่ถูกระบุว่าเป็นพ่อมารดาและเด็กพักอาศัยอยู่แถวบางบอนนี่ฮะพอมาตรวจนายประจวบนายประจวบ
1: ตอนแรกให้การปฏิเสธนะคะ
0: อ้างว่าผมนี่แหละพ่อที่แท้จริง
1: เขาบอกเขาเป็นพ่อจริงๆของเด็กชายคนนี้
0: ตำรวจตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งย่านสำเพ็งแล้วเก็บตัวอย่างนั่น
1: เก็บ DNA ค่ะ
0: ตรวจค้นบ้านเห็นไหมตรวจค้นบ้านสอบสวนแม่เด็กนี่เก็บ DNA จากเด็ก
1: และแม่ที่เป็นชาวจีน
0: ผลการตรวจยืนยันคือนายประจวบ
1: ไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นพ่อลูกกับเด็กชายคนนี้ค่ะ
0: แต่แม่เด็ก
1: มีความสัมพันธ์เป็นแม่ลูกกับเด็กชายคนนี้
0: ณเวลาที่ทำผังนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามตัวแต่ยืนยันอย่างที่บอกไปท่านผู้ชมฮะ
1: ว่า DNA มันไม่ตรงนะคะประจวบไม่ใช่พ่อของเด็กคนนี
0: ้ประจวบเรื่องนี้จังหวะนรกสุดๆท่านผู้ชมจำตึกสตง.ถล่มได้ไหม
1: ค่ะ
0: กิจการร่วมค้าซึ่งประกอบด้วยอิตาเลียนไทยกับไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10อ่ะเป็นที่เข้าใจตรงกันว่าไชน่าเรลเวย์เนี่ยเป็นผู้ดำเนินการหลักไชน่าเรลเวย์เนี่ยจดกิจการให้เป็นนิติบุคคลซึ่งสามารถจะเข้ามาทำธุรกิจก็มีนายประจวบถูกดำเนินการในข้อหาที่เป็นนอมินีของไชน่าเรลเวย์ปรากฏว่าตรวจสอบพบนายประจวบ
1: เป็นกรรมการบริษัทไชน่าเรลเวย์ค่ะ
0: นี่ท่านผู้ชมจังหวะนรกไหม
1: ค่ะ
0: แปลว่าอะไรแปลว่าผู้อยู่เบื้องหลังก็คงต้องการให้เด็กที่เกิดมาจากเขาและภรรยาของเขาต่อไปนะถ้าเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยเกิดทรัพย์สินงอกเงยลูกที่เกิดมาจะได้สามารถถือครองทรัพย์สินได้เห็นไหม
1: ค่ะ
0: และก็แน่นอนเด็กที่เกิดมาจริงๆเด็กเขาไม่ผิดเขาไม่เกี่ยวผมต้องย้ำอย่างนี้ก่อนต้องปิดบิดๆว่าหลังทำทึบเลยนะก็ได้สิทธิ์เป็นคนไทย
1: ใช่ค่ะ
0: สิทธิประโยชน์ทุกอย่าง
1: ค่ะเหมือนคนไทย
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อพิรุธต่อมาอีกคำร้องแจ้งเกิดนี่เห็นไหมไล่เรียงรายละเอียดหรือที่พบพิรุธอะไรกันยังไงเมื่อวานนี้ประจวบเข้ามอบตัวประจวบเข้ามอบตัวเป็นยังไงน้องไบรท์
1: ตอนประมาณสัก4โมงเย็นค่ะในประจวบที่ถูกระบุเป็นผู้ต้องหาคดีนอมินีไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10แล้วก็มาเป็นหนึ่งในพ่อทิพย์ด้วยเนี่ยค่ะก็รายงานว่ามามอบตัวนะคะที่สน.บางยี่เรือคือตามข้อมูลเนี่ยระบุว่ามันมีลายเซ็นรับรองบุตรของเขาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ย่านฝั่งทน
0: ชื่อเป็นเขาด้วย
1: ใช่
0: และลายเซ็นด้วย
1: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้เขาไปมอบตัวนอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวแจ้งนะคะว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเด็กที่ได้2สัญชาติก็คือได้ทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติจีนเนี่ยอายุสูงสุดเนี่ยคือ13ปีมีประมาณสักพันกว่าคน
0: 13ปีแล้วแปลว่าทำมา13ปีอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าอายุสูงสุดของเด็กอะค่ะคือ13ปีนะคะที่มี2สัญชาติไทยกับจีน
0: ไม่นับฝีมือของหญิงสาวคู่นี้นะหญิงสาวคู่นี้เนี่ย
1: สุนีกับสิริพรเนี่ยค่ะ
0: ซึ่งเป็นเวทระเบียงของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งคนหนึ่ง
1: กับเจ้าหน้าที
0: ่สายแพ็กเกจกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตแห่งหนึ่งในกทมเนี่ย164ใช่ไหม
1: ใช่164ค่ะ
0: 164เท่าที่ตรวจพบเอกสารนะ

0: โลก14คู่แต่นี่ไล่ย้อนไปก็เลยกลับมาที่คุณพลพีนำแถลงบอกเป็นนโยบายนายกตีเลยทีเดียวนะ
1: เรื่องปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่เป็นภัยต่อประชาชนคนไทยเนี่ยค่ะ
0: กรณีนี้ผลกระทบจะเกิดขึ้นในวงกว้างไม่ใช่แค่การแย่งสิทธิสวัสดิการของคนไทยแต่จะกระทบเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมถือเป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงเป็นอย่างยิ่ง
2: กล่าวเนี่ยขอให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างกว้างนะครับในการแย่งสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนไทยก่อให้เกิดความเสียหายในระบบเศรษฐกิจและสังคมซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนและความมั่นคงของประเทศเราเป็นอย่างยิ่งนะครับรัฐบาลจึงเอาจริงเอาจังในการปราบปรามอาชญากรรมในทุกรูปแบบนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในวันนี้โดยมีการเปิดปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรปราบปรามขบวนแก๊งเกิดเท็จทำให้มีบุตรของคนต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยซึ่งถือว่าเป็นผลปฏิบัติงานที่สำคัญและเด่นชัดเพราะการจับกลุ่มในขบวนการในเครือข่ายบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี้เป็นจำนวนมากนะครับ
0: 7:08 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
3: สนับสนุนโดยใหม่วิทอเดย์แอสตาแซนทีน6มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตทับทิมแก้วยาครีมสมุนไพร3หัวลูกกลิ้งปวดเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้นดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกิ้น Perfecting the Air สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
4: เมื่อร่างกายอ่อนเพลียอะลิโนมิน X+ จากประเทศญี่ปุ่นชนิดเม็ดมีเฟอร์ซันไทอะมีอนุพันธ์วิตามิน B1 วิตามิน B6 วิตามิน B12 วิตามิน E และแคลเซียมแพนโทไทนินสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอะลิโนมิน X+ จากประเทศญี่ปุ่นอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
5: ะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
6: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สระก็เย็นสุดขั้ว
7: นี่ชุดแม่คะ
8: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
7: ต้องนี่ใหม่ Breathe Comfort Feel Happy ด้วยพลังแคมโมไมล์ไมเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
9: คุณคือใคร
10: ผมชื่อสิริบัญชาไง
9: สิริบัญชาอะไร
11: คือแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชาก
12: ังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
13: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
14: ถ้าคุณฝันอยากลดหนี้จัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา
15: แกเลย
0: เรื่องเอาเช้านี้7:11 นร่วมจัดรายการกับผมในน้องใบเหมือนเช่นเคยผ่านหน้าจอเรื่องเล่าเช้านี้ครับ
1: มีเสื้อแจ็คเก็ตต้องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านนะคะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: All New Mitsubishi X-Force HEV
1: วงเล็บว่าอะไรดีคะ
0: Thailand Only มันเป็นเรื่องอื่นไม่ได้แล้ว
1: ค่ะ
0: Thailand Only นี่ทุจริตสอบว่าใหญ่แล้วนะ
1: อ
0: ันนี้ก็ใหญ่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประเด็นเรื่องทลายพ่อนอมินีเนี่ยหรือพ่อทิพย์เนี่ยอ่ะเดี๋ยวตามดูกันต่อท่านผู้ชมมีประเด็นซึ่งต้องว่ากันต่อทางด้านการเมืองก็คือจริงๆตามความคาดหมายอ่ะศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้าน ออกมานะครับท่านผู้ชมพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านโดยมีมติเอกฉันท์ว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญคือ9-0ในท่อนที่เป็น200,000 ล้านบาทแรก
1: ค่ะ
0: นั่นก็คือส่วนที่บัญญัติที่เกี่ยวกับกรณีของการเยียวยาประชาชนจากวิกฤตตะวันออกกลางนั่นแหละแต่200,000 ล้านบาทหลังเนี่ยที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานข้อที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานมีมติ7-2นะครับท่านผู้ชมมีมติ7-2ว่าชอบรัฐธรรมนูญก็แปลความว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญเลยแหละถ้าดูอย่างนี้มติเอกฉันท์90ในประเด็นเงินกู้ทางประกอบนี้นำไปใช้วงเล็บ1ก็คือ200,000 ล้านบาทแรก
1: เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงาน
0: ชอบรัฐธรรมนูญ90เลยอันนี้คือไทยช่วยไทยพลัส60-40บวกกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนถูกไหม
1: ค่ะ
0: 90แต่200,000 ล้านบาทหลังเพราะกำหนดกู้เงินเฉพาะส่วนที่บัญญัติว่า
1: เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปให้ทันต่อสถานการณ
0: ์
1: รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
0: มติเสียงชนใหญ่7-2เห็นว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญคือไม่ขัดรัฐธรรมนูญตุลาการเสียงข้างน้อย2คนที่เห็นต่างว่าไม่ชอบรัฐธรรมนูญ2เสียงที่เห็นต่างคือ
1: คุณจิระนิติหวานนท์กับคุณอุดมรัตน์อมฤทธิ์ค่ะ
0: ส่วน7เสียงที่เป็นเสียงข้างมากก็คือให้ดูหน้าจ
1: อ
0: ตั้งแต่ท่านประธานสามนูนไปเลย
1: คุณนครินทร์เมฆไตรรัตน
0: ์7-2
1: ค่ะ
0: โดยทั้ง2ส่วนนี้ก็แปลว่าพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญหลังจากมีคำวินิจฉัย3นูนออกมาซึ่งจริงๆก็เป็นไปตามความคาดหมายได้แหละคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิร่วมกับคุณศรีกัญญาตันสกุลก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้โดยคุณณัฐพงษ์ก็ระบุนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านว่าไม่ได้ผิดไปจากที่พรรคคาดการขนาดเดียวกันก็ตั้งประเด็นว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินฉบับนี้มีความพยายามจะสอดแทรกโครงการต่างๆ
1: ที่สามารถบรรจุเอาไว้ในร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อยู่แล้ว
0: อ้าวก็ยังตั้งเป็นประเด็นอยู่ขนาดเดียวกันคุณศรีกัญญาตันสกุลบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรองหัวหน้าพรรคก็ระบุก่อนหน้าพรรคได้สัญญาณจากฝ่ายรัฐบาลว่าโครงการต่างๆที่จะใช้วงเงิน200,000 ล้านบาทหลังในส่วนเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่ง3นูนมีมติ7-2เนี่ยไม่เอกฉันท์เนี่ยโครงการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของกรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดคลังเป็นประธานเลยแม้แต่โครงการเดียวแต่ในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมากับมีการให้ข่าวจากรัฐมนตรีหลายคนอย่างน่าสนใจ
1: ทั้งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยคมนาคม
0: ถึงโครงการที่จะเสนอเข้ามาขอใช้เงินกู้นี้คุณจีกัญญาอ้างว่าพรรคประชาชนยังได้รับเอกสารที่มีการส่งเวียนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่ใช่รายการขอโครงการที่ท้องถิ่นเสนอเองลักษณะเป็นแคตตาล็อกหรือเมนูรายการสินค้าและโครงการที่สามารถขอใช้เงินกู้400,000 ล้านบาทในส่วนของการเปลี่ยนผ่านพลังงานหลายโครงการเช่น
1: รถขยะ EV
0: ลานกีฬาโซล่
1: า
0: เครื่องผลิตออกซิเจนพลังงานแสงอาทิตย
1: ์และโครงการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปค่ะ
0: มันน่าสงสัยก็คือมีคัตล็อกว่อนไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนำเสนอโครงการเหล่านี้คุณชินกัญญาระบุว่าพรรคมีข้อสงสัยว่ารายการเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะเป็นโครงการที่มีการเตรียมผู้รับจ้างเอาไว้แล้ว
1: หรือผู้จำหน่ายสินค้าเอาไว้ล่วงหน้าแล้วหรือไม
0: ่ที่เกิดขึ้นจึงอาจจะเป็นไปตามข้อเสนอฐานที่พรรคประชาชนตั้งไว้แต่ต้นว่า200,000 ล้านบาทหลัง
1: ที่เอาไว้เปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเนี่ยค่ะแท้จริงแล้วเป็นเพียงการสอดไส้โครงการโดยอาศัยความเดือดร้อนของประชาชนเป็นข้ออ้าง
0: และ
1: อาจจะถูกใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนมากกว่าจะเป็นการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริง
15: เอกสารที่เราเพิ่งได้มานะคะที่มีการ

0: ส่งเวียนไปจะไปตามองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะคะซึ่งไม่ใช่โครงการที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอยากได้แต่ว่ามันเป็นแคตตาล็อกนะคะหรือว่าเป็นเมนูรายการสินค้าหรือว่าโครงการที่สามารถที่จะมาขอใช้เงินกู้สี่แสนล้านบาทได้หลายๆโครงการเนี่ยก็ไม่ได้สะท้อนว่าเป็นโครงการที่มันจะช่วยเราเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดได้อย่างแท้จริงนะคะไม่น่าจะกระทบกับสัดส่วนของการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลกับเชื้อเพลิงพลังงานสะอาดได้เลยนะคะแล้วก็มีข้อสงสัยนะคะว่าจะเป็นการที่จะเป็นรายการโครงการที่มีการเตรียมบริษัทที่จะมารับจ้างหรือว่ารับจัดซื้อสินค้าหรือว่าโครงการดังกล่าวไปแล้วหรือไม่นะคะไม่ว่าจะเป็นรถขยะ EV นะคะลานกีฬานะคะเครื่องผลิตออกซิเจนที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์โครงการอื่นๆที่เป็นเกี่ยวกับการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเป็นต้นนะคะอันนี้เราก็เกิดข้อกังวลค่ะว่ามันจะเป็นไปตามอย่างที่เราได้ตั้งข้อสมมติฐานเอาไว้ตั้งแต่ต้นว่า200,000 ล้านหลังเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยนอกจากการสอดไส้โครงการนะคะแล้วเอาความเดือดร้อนของประชาชนเอาเงินเยียวยาประชาชนมาบังหน้าใช้ในการหาประโยชน์ส่วนตน
1: อันนี้ก็ต้องตามดูกันต่อข้อสังเกตซึ่งก็น่าคิดนะส่งแคตตาล็อกไปแล้วเหรอ
2: ค่ะ
1: ถ้าใช่นะขนาดเดียวกันท่านนายกที่มาเลเซียหลังได้รับทราบข่าวว่าตุลาการสามนูนมีมิติเอกฉันท์ใน200,000 ล้านแรกและเกือบเอกฉันท์คือ7-2ใน200,000 ล้านบาทหลังนายมติก็ขอบคุณตุลาการสามนูนที่เร่งทำความวินิจฉัยด้วยความรวดเร็วรัฐบาลจะได้มีความมั่นใจว่าจะใช้เงินทุกบาทให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดท่านนายกใช้คำว่านี่เราเนี่ยนั่งเฝ้าเงินทุกบาทเอาไว้เลยนะเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเงินกู้ไม่ใช่เงินงบประมาณต้องใช้คุ้มค่าแล้วก็บอกต่อเนื่องไปนะครับผู้ชมจะใช้โอกาสนี้ในการผลักดันให้เกิดประโยชน์ยกแผงประโยชน์ยกแผงก็คือทั้งรัฐบาลประชาชนประเทศชาติจากมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
3: ขอบพระคุณท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกท่านเลยนะครับที่ให้ความกรุณาเร่งวินิจฉัยเรื่องของการร้องเรียนพ.ร.ก.ด้วยความรวดเร็วนั้นไม่มีความชัดเจนรัฐบาลก็จะได้มีความมั่นใจในการที่จะเดินหน้าใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดนะครับให้กับพี่น้องประชาชน
4: จะทำให้รัฐบาลทำงานสบายใจมากขึ้นไหมครับหลังจากที
3: ่รัฐบาลทำงานด้วยความสบายใจในกรณีที่ว่าเราทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจเราทำงานทุกอย่างเพื่อประชาชนชื่อมันก็บอกว่าเป็นเงินกู้มันไม่ใช่เงินงบประมาณเพราะเราต้องใช้ทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่าดอกเบี้ยที่ได้มาก็เป็นดอกเบี้ยที่ค่อนข้างที่จะต้องถือว่าต่ำมากโอกาสที่เราจะนำเงินเหล่านี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มนะสร้างประโยชน์แล้วก็ทำให้การหมุนเวียนเป็นรอบๆที่เขาเรียกมัลติพลายเอฟเฟกต์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลายๆรอบเนี่ยทุกรอบที่มันเกิดขึ้นเราก็สามารถมีเก็บภาษีเงินได้ในรูปแบบต่างๆเข้ามาพอดอกเบี้ยมันต่ำปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะมีงบประมาณเพียงพอจะไปจ่ายดอกเบี้ยหรือเปล่าเราก็ไม่ต้องกังวลเราก็เร่งทำให้ใช้เงินเหล่านี้เนี่ยลงไปตามแผนคือปรับโครงสร้างของพลังงานด้วยนะทำให้ค่าครองชีพต่างๆค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนลดลงนะครับก็ต้องใช้โอกาสนี้ในการที่จะผลักดันให้เกิดประโยชน์ยกแผงนะก็คือทั้งรัฐบาลก็ได้ประโยชน์ประชาชนก็ได้ประโยชน์ประเทศก็ได้ประโยชน์เศรษฐกิจก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: นี่ก็เป็นวันรัฐบาลเดินหน้าเต็มที่ขณะที่สภาปิดสมัยประชุมไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้การนำพระกำหนดเข้าไปยืนยันในสภาเนี่ยต้องรอเปิดสมัยประชุมใหม่หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องเปิดวิสามันเราจะปิดท้ายก่อนที่ท่านนายกจะไปตอนนั้นยังไม่มีคำวินิจฉัยเพราะสามนนท์เนี่ยเริ่มประชุมเพื่อจะแถลงด้วยวาจากันในที่ประชุมองค์คณะแล้วลงมติกันตอน9 โมงท่านนายกเดินทางไปก่อนช่วงเช้านักข่าวไปถามท่านนายกนะครับว่าฝ่ายค้านจี้ถามความรับผิดชอบจากนายกถ้าคำวินิจฉัยของศาลออกมาเป็นลบดูลีลาคุณวุฒินนะท่านผู้ชมท่านนายกถามว่าใครฝ่ายค้านมีเป็นร้อยเลยเนี่ยคนไหนนักข่าวบอกณัฐพงษ์เรืองปัญญาผู้หัวหน้าพรรคประชาชน

0: ท่านนายกหัวเราะก่อนจะถามว่าใครนะใครคือณัฐพงษ์นักข่าวต้องบอกก็คุณเท้งไงท่านนายกอ๋อหัวหน้าเท้งนักข่าวแย่ต่อว่าคุณณัฐพงษ์บอกถ้าผิดพลาดร้ายแรงนายกถึงขั้นต้องลาออกท่านนายกถามกลับเขาเป็นใครนะนักข่าวก็เลยตอบอีกทีหนึ่งว่าผู้นำฝ่ายค้านไง
1: ที่มาเรื่องของรับผิดชอบอะไรประมาณนั้น
2: ใคร
1: แบบเหมือนเขาว่าท่านนายกจะเตร
2: ีย
1: มแผน
2: ใครที
1: ่
2: คือพอบอกฝ่ายค้านฝ่ายค้านคนไหนชื่ออะไรต้องบอกด้วยสิเห็นไหมมันจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปทำไมเขาถึงถามอย่างนั้นทุกคนก็ไม่คิดเหมือนฝ่ายค้านมีตั้งร้อยกว่าคนใช่ไหม
1: คุณนัทพงศ์กับ
2: ใครนะใครคือใครคุณนัทพงศ์อ๋อท่านหัวหน้าเท
1: งนะ
2: เขาเป็นอะไรนะ
1: ผ
2: ู้
1: นำฝ
2: ่
1: ายค้าน
2: อ๋อโอเค
0: ก่อนหน้านี้หรือแม้กระทั่งอนาคตจำไม่เคยลืมเลยขอบคุณนะที่ยกมือให้ผมเป็นนายกครั้งแรกนี่ถามใครนะหัวหน้าเท้งเมื่อวานนี้นักข่าวไปถามคุณเท้งณัฐพงศ์คุณณัฐพงศ์ตอบยังไงบอกไม่ค่อยเข้าสภามั้งจำส.ส.ไม่ได้เข้าสภามาตอบกระทู้บ่อยๆ
3: จำไม
4: ่
3: ได้ว่าคุณนัทพงศ์คือใครครับผม
4: คร
3: ับ ตรงนี้รู้สึกยังไงว่าตำแหน่งโหวตให้กับท่านนายกคร
4: ับ ก็นายกอาจจะไม่ค่อยได้เข้าสภานะครับก็เลยจำหน้าส.ส.ไม่ค่อยได้ผมก็พอที่จะเข้าใจนะครับถ้าอยากจำผมได้อยากจำเพื่อนๆสมาชิกได้ก็มาตอบกระทู้ในสภาบ่อยๆนะก็จะได้ทบทวนความจำกันให้ดียิ่งขึ้นครับ
0: เวลา23นาทีเรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมาครับ
5: สนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moisture Serum กันแดดต้อง KA เลือก Metal Sheet Blue Scope แซ่บสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคตขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง

0: ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
2: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
3: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
9: ช่วงนี้พี่รันกับพนักงานใหม่ใกล้ชิดกันมากกว่าที่ควรจะเป็น
10: น้องนีนน้องนีนฟังพี่ก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างที่น้องนีนคิดนะ
11: อีกบ้าแกทำให้ทุกอย่างพังหมดนี่คุณคิดจะทำอะไรเนี่ยหาเมียน้อยให้ลูกเหรอ
10: รันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันไม่ว่าจะใครรวมถึงแม่ด้วย
12: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
15: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
14: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
16: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
17: จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงวันนี้พร้อมแล้วที่จะส่งต่อความอร่อยอร่อยถึงที่แบบสมบูรณ์
18: ปากเหม็นแน่ๆ ซาร่า
19: อี๋ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
6: พี่ฟ้าเปลี่ยนหลายช็อตช็อตผมแกรมช็อตเจนซีช็อตสายเกาผมเลยพลุนเสียฟ้ามีซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ใหม่ที่ผสานเปปไทด์รีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมพลุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวลองเลย
10: เจ็ดเวลา27 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้นะครับโตชมอ่ะเราว่ากันต่อไปมาดูประเด็นทางเศรษฐกิจบ้างท่านผู้ชมเอาเรื่องนี้ก่อนเลยกยศ.ป่วนอีกรอบ
7: ค่ะ
10: ท่านผู้ชมมีคนร้องกันมากมายเกี่ยวกับประเด็นเมื่อวันที่5 กรกฎาคมบัญชีเงินเนี่ยถูกกยศ.หักอัตโนมัติ
7: ค่ะ
10: แม้จะบางรายก็รับแหละครับท่านผู้ชมว่าเมื่อวันที่5เนี่ยไม่ได้ไปจ่ายใช่ไห
7: ม
10: แต่การหักดูจะหักเกินหรือยังไง
7: คือหักเป็นก้อนนะคะ
10: รวมถึงพอไปดูอัปเดตแล้วปรากฏว่าเอ้ยมาหักบัญชีไปแต่ไปดูยอดหนี้ก็ไม่ได้ลดลง
7: ใช่
10: แล้วไอ้ที่หักมันหักไปไหนเรื่องมันเป็นยังไงน้องไบร
7: ท์คือมีคนจำนวนมากอะค่ะโพสต์ลักษณะว่าโดนถูกหักเงินจากบัญชีธนาคารโดยกยศ.เป็นเงินก้อนโดยไม่รู้สาเหต
10: ุ
7: หลายรายเนี่ยระบุว่าดิฉันผมก็ชำระหนี้ตามกำหนดนะทั้งแบบรายเดือนรายปีถูกหักผ่านเงินเดือนอยู่แล้วปรากฏทำไมมันถูกตัดเงินออกจากบัญชีเพิ่มเติมบางคนเนี่ยโดนหักจนเหลือเงินในบัญชีแค่หลัก10 บาทนะคะ
10: ในเฟซบุ๊กนี่ผมเพิ่งรู้เขามีกลุ่มนะ
7: กลุ่มกยศ.มารวมตรงนี้
10: หลายคนก็เข้ามาโพสหลักฐานการตัดเงินจากบัญชีตั้งคำถามถึงกยศ.รายหนึ่งเนี่ยบอกเงินในบัญชีถูกหักไป 31,192 บาท
7: เหลือยอดเงินแค่61.87 บาท
10: ขณะที่ก็บอกด้วยนะว่า
7: บอกแยกเงินส่วนของสามีเอาไว้ในบัญชีนี้สุดท้ายโดนหักจนเกือบหมด
10: ตามมาหักเลยเหร
7: อ
10: นี่ไง
7: เนี่ย 31,000
10: เหลือ 67.8
7: ค่ะ
10: 7บาทอีกกรณีหนึ่งบอกปิดหนี้ไปตั้งแต่ปี66
7: แล้วยอดค้างชำระก็เป็นศูนย์ค่ะ
10: แต่กลับมาถูกหักจากบัญชีในการ Education Loan คือเงินกู้เพื่อการศึกษาแม้ก่อนน่าจะตรวจสอบข้อมูลกับกยศ.ได้รับการแจ้งว่าไม่มียอดค้างชำระนี่อาหักได้ยังไงอีกรายหนึ่งยอดที่ต้องชำระตามตารางประจำปีนะอยู่ที่ 12,272 บาท
7: แต่พอวันที่8กรกฎาคมโดนหัก 21,057 บาท
10: เอาไปยังไงค้างยอดที่ต้องชำระยอดต้องชำระ10,000ถูกหักไป21,000
7: ค่ะ
10: ไม่เคยได้รับการแจ้งหรืออัปเดตข้อมูล นี่มีเอกครับท่านผู้ชมไหนลองไล่ดูซิป่วนกันทีเดียวรายหนึ่งบอกไม่สามารถเข้าอยู่สู่ระบบกยศได้เพราะเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลนี่ของตัวเองได้แต่โทรหักบัญชีอัตโนมัติเรียกร้องกยศปรับปรุงรวมถึงการแจ้งข้อมูลกับผู้กู้ด้วยคุณจะจู่มาหักอะไรหักยังไงหักด้วยเหตุผลอะไรอักยอดตรงไหนแล้วสุดท้ายเหลือเท่าไหร่ไม่อัปเดตทั้งหลายทั้งปวงนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยน้องไร
7: กยศเพิ่งจะประกาศความคืบหน้าการปรับปรุงและคำนวณยอดหนี้ใหม่ตามกฎหมายค่ะ
10: จำได้ใช่ไหมที่เรานำเสนอไปว่าเขาประกาศว่าประกาศความคืบหน้า
7: เขาปรับปรุงแล้วก็คำนวณยอดหนี้ใหม่ตามกฎหมายอะค่ะโดยระบุว่าทำเสร็จไปแล้วเนี่ยประมาณ4,100,000บัญชีทีนี้หลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันไปเกี่ยวอะไรกับการปรับปรุงยอดหนี้อันนี้หรือเปล่ารอคำชี้แจงจากกยศ
10: เมื่อเย็นวันนี้กยศก็ประกาศท่านผู้ชมการหักบัญชีผู้กู้อัตโนมัติไปตามเงื่อนไขในสัญญานะโดยวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้หักไปทั้งหมด 74,337 บัญชีซึ่งเป็นเงินกู้ที่ครบกำหนดชนะหนี้และยอดหนี้ค้างชำระฟังดีๆเขาชี้ใจอย่างนี้รองผู้จัดการกยศซึ่งรักษาการที่ผู้จัดรักษาการแทนผู้จัดการกยศคุณอัญชลีภูริวิวัฒนาระบุเนื่องจากวันที่5กรกฎาคมของทุกปีนะ
7: เป็นวันครบกำหนดชำระหนี้ประจำปีของผู้กู้ยืมเงินกยศค่ะ
10: ซึ่งกยศ
7: ให้ผู้กู้ยืมเงินดำเนินการชำระหนี้ด้วยตัวเอง
10: ถ้าพบว่าไม่มาชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ครบ
7: จึงจะดำเนินการหักบัญชีอัตโนมัติของผู้กู้ยืมเงิน
10: ซึ่งเป็นตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาโดยหักจากบัญชีออมทรัพย์ที่ใช้รับโอนเงินค่าครองชีพปีนี้วันปฏิบัติการของกยศคือ
7: 8กรกฎาคมค่ะ
10: ก็ได้หักไป
7: 74,337 บัญชี
10: ทั้งนี้เป็นกลุ่มผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้และมียอดหนี้ค้างชำระก่อนจะแจกแจงว่าทั้งหมดนี้ขอให้เข้าใจนะอันนี้ผมเติมให้เลย
7: ว่าหักบัญชีเอามาชำระหนี้เพื่อจะได้เอาเงินไปหมุนเป็นทุนหมุนเวียนส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษารุ่นต่อไป
10: ผมก็จะว่ารายหนึ่งถ้าย้อนกลับไปดูไอ้ที่บอกว่ายอดที่ต้องชำระ 12,272 บาทอ่ะแต่วันที่8กรกฎาคมหักไป 21,057 บาทยอดเนี้ย

0: แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยหลายคนบอกพอเข้าไปดูอ้าวไหนๆหักไปจะได้ไปตรวจสอบหักอะไรหักเพราะอะไรหักเฉพาะที่งวดนี้หรือหักยอดไหนยอดค้างหรือบางรายบอกจ่ายไปหมดแล้ว
1: ใช่มีบางรายบอกว่าปิดหนี้ไปตั้งแต่ปี66ยอดค้างก็เป็นศูนย์นะคะปรากฏก็โดนหักเงินใน
0: ตามมาหลอกหลอนไม่ใช่ตามมาหักกันขนาดนี้ได้ยังไง
1: ค่ะ
0: เขาจะว่าคงพยายามจะเข้าไปตรวจสอบกันเพราะปัญหาหลายคนบอกเมื่อวานนี้ผมโพสต์คำชี้จากกยศ.หลายคนบอกปัญหาคือมันตรวจสอบไม่ได้
1: เข้าระบบกยศ.ไม่ได้อะค่ะ
0: มันตรวจสอบไม่ได้หรือเข้าไปเอ้าก็หักบัญชีธนาคารไปแล้วทำไมยอดค้างชำระยอดหนี้มันยังอยู่เหมือนเดิมสุดท้ายการแก้ปัญหาล่าสุดเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมากยศ.
1: แจ้งผ่านแอปพลิเคชันค่ะ
0: ปรับปรุงแอปปิดเลยเหรอ
1: บอกขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการตัดชำระหนี้รูปแบบใหม่ส่งผลให้ยอดหนี้ที่แสดงบนหน้าจออาจจะยังไม่ใช่ยอดหนี้ที่สมบูรณ์โดยกยศ.จะทยอยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลยอดหนี้ให้ถูกต้องต่อไปบอกผู้กู้ยืมที่ประสงค์จะปิดบัญชีหนี้ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อถามยอดหนี้ทั้งหมดเพื่อให้การชำระหนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง
0: แปลความว่ายังไง ปิดไปก่อนมันจะไม่กลัวลาหนเหรอเนี่ย
1: แล้วก็ยืนยันว่าผู้กู้ยืมจะไม่เสียสิทธิ์ใดๆนะคะขออภัยในความไม่สะดวก
0: อ้าวเดี๋ยวก็ร้อนใจไปกันใหญ่สิพูดง่ายๆคือปิดปรับปรุงแอปไปเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบการตัดชำระหนี้รูปแบบใหม
0: ่นี่ไงเนื่องจากว่าตอนปรับปรุงเนี่ยยอดหนี้ที่แสดงบนหน้าจออาจจะยังไม่ใช่ยอดหนี้สมบูรณ์หรือยังไม่เสร็จ
1: ดังนั้นกยศ.จะทยอยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลยอดหนี้ให้ถูกต้องต่อไป
0: แนะนำให้ผู
1: ้ประสงค์จะปิดบัญชีให้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ค
0: ่
1: ะ
0: มีความเวียนหัวอยู่พอสมควรเนี่ยกยศ.เนี่ย 7:34 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เราปิดท้ายกันเศรษฐกิจอีกสักเรื่องนึงเปลี่ยนบรรยากาศมาทำให้เกิดตาร้อนกันดีกว่าเมื่อวานนี้ Forbes Thailand เขาเผยแพร่อันดับมหาเศรษฐีโลกประจำปีนี้และนิตยสาร Forbes ของประเทศไทยก็เปิดเผยด้วยเช่นเดียวกันปรากฏว่าท่านผู้ชมมหาเศรษฐีไทยนะเกือบ2ใน3มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นนี่แหละรวยไม่ไหวแล้วจริงๆนะโดยที่มหาเศรษฐีไทยเนี่ย50อันดับแรกมูลค่าทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้นเนี่ย 10%
1: ค่ะ
0: คือเวลาคนมีเงินเนี่ยนะหรือคนรวยเงินมันต่อเงินจริงๆนะมูลค่าทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้น 10% ท่านผู้ชมนึกดู Forbes เขาระบุว่าอย่างนี้แม้ประเทศไทยจะเผชิญแรงกดดันจากความขัดแย้งไทยกัมพูชาและเศรษฐกิจไทยปี68ยังขยายตัว 2.4 จากการบริโภคในประเทศที่ย่อยฟื้นตัวและการส่งออกที่กลับมาเติบโตตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
1: ช่วยเพิ่มความมั่งคั่งให้กับมหาเศรษฐี50อันดับแรกของไทย
0: โดยมูลค่าทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้น
1: 10% แต่ 1.87 แสนล้านเหรียญสหรัฐ
0: มหาเศรษฐีไทยเกือบ2ใน3ของทำเนียบมหาเศรษฐีเนี่ย
1: มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นค่ะ
0: อันดับ1
1: คุณเฉลิมอยู่วิทยาและครอบครัว
0: เจ้าของเครื่องดื่มชูกำลัง Red Bull ร่ำรวยที่สุดของไทยเป็นปีที่3ติดต่อกันด้วยมูลค่าทรัพย์สิน 47,000 ล้านเหรียญหลังบริษัทมีรายได้ประจำปีเพิ่มขึ้นกว่า 8% โดยปี68ยอดขายทั่วโลกเกือบ 1.40,000 ล้านกระป๋องอันดับ2
1: ยังคงเป็นของพี่น้องเจรวนนท์แห่งเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือเครือ CP ค่ะ
0: ทรัพย์สินสุทธิ
1: 3.66 หมื่นล้านเหรียญ
0: อันดับต่อมาคือคุณสารัตน์รัตนาวดี
1: เจ้าพ่อธุรกิจพลังงานและโทรคมนาคมกัฟนะคะ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากที่สุดในเชิงมูลค่าเงินดอลลาร์ค่ะคือเพิ่มขึ้น 5.6 พันล้านเหรียญสู่ 1.76 หมื่นล้านเหรียญอยู่อันดับ3สำหรับคุณสารัตน์ต่อเนื่อง
0: ถัดมาก็คือตระกูลจิราธิวัฒน
1: ์ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ค่ะหลังจากที่มูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากกว่า1ใน3เพิ่มมาเป็น 1.17 หมื่นล้านเหรียญ
0: แล้วก็ไล่เรียงไปอย่างที่เห็นหน้าจอเนี่ยท่านผู้ชมครับปีนี้มีผู้กลับเข้าสู่ทำเนียบมหาเศรษฐี2ราย
1: ก็คือคุณบัญชาองค์โคสิตค่ะ
0: KCE Electronic

0: ผู้ผลิตแผงวงจรพิมพ์
1: ซึ่งรับอานิสงส์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับ AI และคุณกันกุลดำรงปิยวุฒิ
0: ผู้ก่อตั้งกันกุลเอนจิเนียริ่งค่ะได้รับแรงหนุนจากการขยายธุรกิจจัดหาไฟฟ้าสีเขียวให้กับศูนย์ข้อมูล
1: อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตร
0: คุณทักษิณอยู่ในอันดับ14ค่ะทรัพย์สิน 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยคือ 5.88 หมื่นล้านบาท
1: อ้าวนี่คือ50อันดับมหาเศรษฐีไทยประจำปี69โดยนิตยสาร Forbes ซึ่งมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นอย่างที่ว่าเนี่ยขณะเดียวกันผมก็จะปิดท้ายเรื่องใหญ่เหมือนกันที่สุดกลุ่ม CPยื่นขอแจ้งยกเลิกสัญญาไฮสปีด3สนามบินหรือจะเป็นการปิดมหากาพย์8ปีท่านผู้ชมกลุ่ม CP ได้ยื่นหนังสือถึงการรถไฟประเทศไทยขอใช้สิทธิ์เลิกสัญญาไฮสปีดเทรนโดยอาศัยข้อ 6.2 ของสัญญาเหตุว่าการรถไฟไม่สามารถออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานนี่ฮะมหากาพย์จริงๆที่สุดเขาตัดสินใจโดยเครือ CP เนี่ยได้ยื่นขอยุติสัญญาท่านผู้ชมฮะสาระสำคัญที่อ้างอิงเนี่ยฟังจากท่านผู้ว่าการรถไฟอนันต์โพนิ่มแดงกลุ่ม CP เนี่ยเอกชนเขาอ้างสิทธิ์ตามข้อ 6.2 ของสัญญาว่าเขายังไม่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ครบถ้วนตามเงื่อนไขและทำให้เขาไม่สามารถดำเนินการด้านการเงินได้โดยเอกชนให้เหตุผลว่าถ้าไม่มี BOI จะกระทบต่อการจัดหาเงินกู้จากสถาบันการเงินทั้งนี้ทั้งนั้นก็กลายเป็นว่าเขายื่นมาอย่างนี้ท่านผู้ชมขณะที่ในมุมของการรถไฟประเทศไทยคู่สัญญาขณะนี้คุณอนันต์ระบุว่าการรถไฟรายงานความคืบหน้าต่อบอร์ดการรถไฟสรุปแนวทางออกเป็น2แนวทางหลักคือก็ยังพยายามจะให้เดินหน้าอยู่เหมือนกันแนวทางแรกก็คือเดินหน้าแก้ไขสัญญาตามมติเดิมของกพอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกและคณะรัฐมนตรีหรือถ้าไม่สามารถเดินหน้าต่อได
0: ้ก็จะเข้าสู่กระบวนการสิ้นสุดสัญญาค่ะ
1: ถึงแม้ว่าล่าสุดเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย
0: ทางกลุ่ม CP ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ได้รับสัมปทานเนี่ยจะได้ยื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์เลิกสัญญาตามข้อ 6.2 อย่างที่เราบอกไปนะคะ
1: ทั้งหลายทั้งปวงนี้ต้องจับตาดูกันนะครับว่าผลจากการที่ฝ่ายเอกชนเขาเป็นฝ่ายแจ้งเลิกเข้ามาเนี่ยเราจะยังไงต่อเราจะยังไงต่อคือมหากาพย์8ปีเริ่มตั้งแต่การออกประกาศเชิญชวนเมื่อ30พฤษภาคมปี61 8ปีไม่สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการออกหนังสือเริ่มงานก่อสร้างระหว่างนั้นมีการเจรจากว่าจะดำเนินการมีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนเนี่ย24ตุลาปี62บริษัทเอเชียรวันจำกัดชนะการประมูลนี่ฮะท่านผู้ชมด้วยเงื่อนไขขอรับเงินร่วมลงทุนจากรัฐต่ำที่สุดก็คือชนะการประมูล 117,220 ล้านบาทในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็มีไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่อยมาอย่างที่บอกไปสุดท้ายสาเหตุเขาก็อ้างว่าไม่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI กระทบการจัดหาเงินกู้เมื่อตกลงอะไรกันไม่ได้ก็เป็นเหตุสู่การขอใช้สิทธิ์เจรจาสิ้นสุดสัญญาอย่างที่บอกไปนะครับทุกชมคุณอนันต์บอกนะครับว่าประเด็นที่ต้องตามกันต่อก็คืออาจจะต้องดูการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับถ้ากพอมีมติสิ้นสุดสัญญาร่วมทุนถ้าตามที่เอกชนยื่นมาการรถไฟก็ต้องหารือถึงความเสียหายและการลงทุนที่เกิดขึ้นของแต่ละฝ่ายเพื่อเจรจาการชดเชยที่เกิดขึ้นจริงที่ผ่านมาในการรถไฟใช้งบประมาณลงทุนเวนคืนที่ดินไปแล้ว
0: ข
1: ณะที่เอกชนเขาแจ้งเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
0: เขาก็ลงทุนเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิง
1: ค์ทั้งนี้มีแหล่งข่าวระบุนะครับว่า

0: ้ง CP กับรฟท.ได้ลงทุนไปแล้วเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินท่านผู้ชมทราบใช่ไหมดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาเนี่ยว่า CP ชี้ถึงการลงทุนไปแล้ว 12,000 ล้าน
1: โดยเฉพาะการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรือลิงค์ค่ะซึ่ง CP เนี่ยได้รับสิทธิ์บริหารตั้งแต่ตุลา64สัญญาการเดินรถของ CP จะสิ้นสุด30กันยา69
0: 2
1: การลงทุนของรฟท.ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นค่าเวรคืนที่ดินนะคะ
0: ซึ่งกรอบวงเงินที่คมคืออนุมัติไว้คือ 5,740 ล้าน
1: ค่ะ
0: ปัญหาตอนนี้ที่ฟังจากท่านผู้ว่ารถไฟที่เป็นห่วงก็คือCP เนี่ยเขาบริหารเรื่องรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงอยู่ถูกไหม
1: ใช่
0: รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิง
1: คือถ้าสัญญาหลักมันสิ้นสุดลงก็จะทำให้สิทธิการบริหารเดินรถสิ้นสุดลงไปด้วย
0: อาจจะไปได้นะครับว่าที่จะให้ทางนั้นบริหารต่อไปก่อนหรือไม่ประการใดเพื่อไม่มีผลกระทบกับประชาชนในการบริหารการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงเนื่องจากว่าสิทธิการบริหารเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงเนี่ยเชื่อมโยงกับสัญญาหลักของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง3สนามบินที่ว่านี้เรื่องนี้จริงๆเรื่องใหญ่มากอีกเหมือนกันมันก็เข้าคอนเซ็ปต์ที่เราให้วงเล็บพอดีเลยไทยแลนด์โอลี่8ปีผ่านไป7:44 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
2: สนับสนุนโดย Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV คุณประโยชน์ดีๆ Dutch Bio แพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class

จากฐานนำไปเผาไทย

0: ือกเฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซน์คุณภาพดีและราคาต้องคุ้มค่าเลือกเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่91งานเดียวยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์18-26กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: โคลสอัพช็อต
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
4: กรกฎาคมนี้เจ้าแซ่บเฟอร์จะกลับมาอีกครั้งจัดเต็มร้านเด็ดกว่าร้อยร้านค้าและความอร่อยมากกว่าพันเมนู24กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้รวมสายกินมาฟินร้านเด็ดที่อลายพาร์คฮอชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
5: พบแน่นอน
6: เจ้าแซ่บเฟอร์ค่ะ
7: ตรี
8: สาสิบ
7: คู่มั่นเก่ากันนี่เองฐานไฟเก่าเขาไม่คุกหรอกใช่ไหม
9: นกปีอี้ตัวเดียวบินไม่ได้มันก็คงไม่ได้บินอีกแล้วล่ะ
10: ก็จิตไปไหนครับป้าเจียม
11: ไปกับคุณเฟื่องค่ะ
10: พี่เฟื่องมาที่นี่เหรอครับ
12: กันหนีไปไหนไม่รอดแล้วแหละตายซะเถอะนางละจิต
4: ทาตรีจันทร์อังคาร20:30 น
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
15: รู้ว่าแม่อยากดูแลเราได้เหมือนเดิมเลยดูแลเขาด้วย Lively กางเกงซึมซับสบายมีแผ่นซึมซับชักโฮมใหม่ลดกลิ่นแอมโมเนีย 99% ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วย
16: Lively
17: ถ้าการซักผ้าคืองานที่

0: ู้ด้วย108ช็อป3แจ๋วแจ๋ว1ขาวแจ๋ว2สะอาดสดใสแจ๋ว3หอมหอมผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วถูกและดีมีในโลก
1: เรื่องเล่าเช้านี้นะครับ 7:47 นาทีอ่ะเราว่ากันต่อเอาประเด็นอะไรดีคือเรื่องราวซึ่งเข้าคอนเซปต์วันนี้หลายเรื่องซะด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไทยแลนด์โอลี่เนี่ยเอาเรื่องนี้ก็ได้มันก็ต้องไทยแลนด์โอลี่อีกเหมือนกันนะเข้าคอนเซปต์โดยแท้เลย
2: ค่ะ
1: ท่านผู้ชมประจำประเด็นคลิปที่นอนสีชมพูหมอนโดเรมอนเก่าๆและฝากระติกน้ำสีเขียวได้ใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เมียหลวงบุกเข้าไปที่ห้องพักซึ่งเคยอยู่กินกับฝั่งสามีก็คือในบอลโดยถือมือถือเข้าไปแล้วก็ถ่ายคลิปโดยที่ฝั่งสามีของเธอและหญิงอีกคนหนึ่งในสภาพก็เปลือยนะแต่มีผ้าห่มใช่ไหม
2: ก็มีทั้งช่วงที่ห่มและไม่ห่ม
1: แล้วก็ลักษณะมีการหันไปถามเล็กน้อยว่าไหนว่าโสด
2: ค่ะแล้วก็ประเด็นก็คือตอนที่ถูกถ่ายคลิปเนี่ยเธอหันมายิ้มให้กล้องด้วย
1: ซึ่งเจ้าตัวบอกในเวลาต่อมาว่า
2: เข้าใจว่าเพื่อนที่ร่วมวงด้วยกันนะคะมาหยอกล้อเล่น
1: คลิปนี้เนี่ยถูกภรรยาหลวงได้โพสต์แล้วมียอดวิว70กว่าล้านวิวมากกว่าจำนวนประชาชนคนไทยอีกเห็นไหม
2: ค่ะ
1: ท่านผู้ชมแล้วต่อมาเรื่องราวก็เลยกลายเป็นกระแสมีการเปิดตัวจัดรายการพูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องเพื่อไล่เรื่องราวที่เกิดขึ้นกลายเป็นกระแสความสนใจขนาดเรื่องใหญ่ๆของประเทศยังไม่ได้ความสนใจมากขนาดนี้เลยนะสุดท้ายฝั่งภรรยาเนี่ยมีความคืบหน้าก็คือว่าเหมือนจะได้งานโฆษณากระติกน้ำจริงไหมเนี่ย
2: มันมีรายงานข่าวค่ะว่าฝั่งภรรยาหลวงที่เป็นคนถ่ายคลิปเนี่ยเธอได้งานโฆษณากระติกคือฝากระติกสีเขียวเธอเป็นคนเคลื่อนขึ้นเตียงไปและนี่ค่ะ
1: เอาฝากระติกสีเขียว
2: ค่ะ
1: ที่มาคือจะเป็นคนเคลื่อนขึ้นไปบนเตียง
2: ใช่มันเป็นกระติกที่อยู่ในห้องนั่นแหละแล้วเธอเคลื่อนขึ้นไป
1: ฝั่งสามีอย่างน้อยก็มีจิตผู้ที่ด้วยความสงสารน่ะได้บริจาคที่นอนใหม่ผ้าปูที่นอนรวมถึงอะไรนะหมอนใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ล่าสุดฝั่งภรรยาน้อยซึ่งยืนยันว่าไม่รู้เรื่องจริงๆว่าเขาไม่ได้โสด
2: เขา
1: ถามแล้วเจ้าตัวบอกจะไปไม่ใช่ไปแจ้งความแล้วที่โรงพักปลวกแดงนะ
2: ที่เอาคลิปเธอไปโพสแล้วมันเห็นทั้งตัวเธอเนี่ยในข้อหาประจานนะคะ
1: ตกงานแล้วเพราะเธอทนอยู่ทำงานในโรงงานต่อไปไม่ได้เป็นดังขาดเลย
2: แล้วก็อยู่ที่จังหวัดระยองไม่ได้แล้วด้วยค่ะเธอบอกครอบครัวอับอายกันไปหมดแล้ว
1: ล่าสุดเจ้าของค่ายเพลงแห่งหนึ่งได้พบคลิปวิดีโอว่าเปิดตัวน้องคนนี้ชื่อปุ้ยใช่ไหม
2: น้องปุ้ยในฐานะศิลปินคนใหม่ล่าสุดของค่ายค่ะ
1: พร้อมระบุข้อความว่ายินดีต้อนรับน้องคริสที่นอนสินชมพูลายดอกสู่ค่าย My Music Record เป็นภาพที่ยืนเคียงข้างกันอย่างนี้โดยที่นี่ฮะคุณปุ้ยเองยิ้มแย้มขึ้นกว่าช่วงที่มีกระแสวันที่ให้สัมภาษณ์วันที่ไปแจ้งความวันนั้นเครียดร้องไห้ตลอดเลยนะนี่จะเห็นเลยท่านผู้ชมอ่ะเมื่อวานนี้เบิร์นมันขึ้นฟีดมาหาผมเนี่ยอาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์อยู่ที่ญี่ปุ่น
2: ค่ะ
1: ยังติดตามข่าวนี้เลยนะบอกว่ายังไง
2: ประเทศบ้าบอหลังจากคลิปมียอดดู70ล้านวิวเมียหลวงได้งานโฆษณากระติกน้ำเมียน้อยรอดกว่าได้เป็นนักร้องเอาสิ
1: ไทยแลนด์โอลี่ไหม
2: ค่ะ
1: หรือไม่ขนาดเดียวกันคุณปีชาปัดภัยซึ่งเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นนักร้องระดับร้อยล้านวิวคงจะจำได้สับเปลือ
2: กค่ะเพลงประกอบภาพยนตร์สับเปลือ
1: กจำเพลงยื้อได้ไหมเมื่อวานนี้อาจารย์ปีชาโพสต์ข้อความอะไรเขาข่าวเฉาเฉาขอแค่มีกระแสจับมาเป็นศิลปินหมด
2: ไม่ได้แอนตี้กับการให้โอกาสคนนะแต่แค่รู้สึกว่าที่วงการนี้มันตกต่ำลงทุกวันเพราะคนให้โอกาสคนมองแต่เรื่องผลประโยชน์ที่จะได้อย่างเดียวแต่ไม่ได้คิดไม่ได้สนใจว่ากำลังสร้างค่านิยมอะไรให้กับสังคม
1: ทั้งนี้อาจารย์ปรีชา

0: นักร้องนักแต่งเพลงยังเม้นเพิ่มเติมว่าอย่ามาบอกนะว่าให้ทำตัวให้ดีก่อนแล้วอย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่นลองคิดดูมันเละเทะไปถึงขั้นไหนต่อให้เป็นฆาตกรมาติดคดีเป็นข่าวอะไรที่ผิดศีลธรรมถึงขั้นสุดโต่งขอแค่มีกระแสก็พร้อมจะมีคนจับมือไปเซ็นสัญญาทำเพลงสร้างสตอรี่ให้มีคนมานิยมชมชอบและถ้ายิ่งมือใหญ่มีคอนแทคงานก็พร้อมจะยัดงานจ้างเราไปทุกที่สปอนเซอร์เข้ารีวิวแห่จ้างพร้อมไม่สนใจวิธีการต้องการแค่ผลลัพธ์เพื่อกอบโกยที่สุดกลายเป็นเรื่องธรรมดาใครก็คิดว่าขอแค่ดังไว้ก่อนไม่ว่าจะดังมาจากอะไรขอแค่มีกระแสไม่ว่าจะมาจากกระแสอะไรเดี๋ยวก็มีคนให้โอกาสมันน่าสงสารคนที่เขาพยายามคนที่เขาตั้งใจคนที่เขาฝึกร้องฝึกเล่นฝึกเต้นวันหนึ่งหลายชั่วโมงเพื่อจะเป็นคนเก่งแล้วไม่คิดเลยว่าคนต้นแบบของวงกรนี้ต้องการคนแบบไหนถ้ามันง่ายขนาดนั้น
1: คนมันจะพยายามไปเพื่ออะไร
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณปรีชาเราบอกว่าศรัทธาเส้นนี้มากมันคือเส้นทางของครูบาอาจารย์ที่เดินตามรอยมา
1: ความเป็นศิลปินมันงดงามเลยอยากจะให้ช่วยรักษามันเอาไว้ทำนุบำรุงมันเอาไว้ให้เป็นที่ควรแก่การเสพขายความเป็นศาสตร์และศิลป์ยกระดับให้วงการนี้ว่ายังมีคนเก่งและคู่ควรมาสืบเส้นทางจากรุ่นสู่รุ่น
0: และโดยเฉพาะรอบแรงบันใจที่ดีแรงบันไดจีที่ดีคืนสู่สังคมบ้าง
1: ถ้าไม่ช่วยกันเป็นเสาหลักนำทางให้เด็กมันไปในทางที่ถูกที่ควรแล้วเส้นทางข้างหน้ามันจะพังไปถึงขั้นไหน อนาคตจะขายอะไรกัน
0: นี่เป็นที่มาของที่คุณประวินใช้คำว่าก็เอาสิ
1: เอาสิ
0: ประเทศบ้าบอ
1: ค่ะ
0: มีความดูเดือดเห็นไหมในแง่ของข่าวสารเนี่ยถึงแม้ว่ามันก็เป็นข่าวเชิงสังคมมาหนึ่งนะถ้าถามผมนะว่ามันมีข่าวเชิงสังคมมีผลกระทบต่อสังคมแล้วมีแง่กฎหมายแต่ที่ตามเข้ามานี่แหละคาดว่าสามีเดี๋ยวคงได้งานดีเนี่ยฮะ
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมเราว่ากันต่อประเด็นใหญ่ของเมื่อวานปปช.ตอนนี้ดูจะมีความเข้มข้นไม่เว้นแต่ละวันในแง่ที่มีมติสำคัญสำคัญเมื่อวานนี้ปปช.โดยท่านเลขาปปช.ชุรพงษ์อินทรถาวรแถลงคดีใหญ่โดนยกบ้านกันตินันเลยต้องเรียกอย่างนั้นเนี่ยท่านผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นตัวของคุณเกรียงกันตินันอดีตส.ส.อุบลพรรคเพื่อไทยภรรยาน้องแล้วก็หลานในคดีที่เกี่ยวข้องกับการประมูลสร้างถนนอุบลราชธานีเปลี่ยนการแบ่งซอยโครงการออกมาเป็น26โครงการมูลค่า40ล้านล้านปปช.ชี้มูลว่าเอื้อบริษัทเครือญาติการแถลงโดยเลขาปปช.เมื่อวานนี้คุณชุรพงษ์อินทรถาวรว่าปปช.มีมติชี้มูลความผิดนางรจนาเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีกับพวกกรณีแบ่งจ้างงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวการจราจรปี49วงเงิน43ล้าน2แสนกว่าบาทเป็นลายโครงการ
1: โครงการละไม่เกิน2ล้านบาท
0: เพื่อ
1: หลีกเลี่ยงการประกวดราคาไม่ให้แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมค่ะ
0: โดยจากการไต่สวนพบว่าเมื่อเดือนธันวาปี48ถึงมกราปี49
1: ขณะที่นายเกรียงกันตินันดำรงตำแหน่งส.ส.อุบลราชธานีและเป็นสามีของนางรจนาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักการช่างออกแบบและประมาณราคาโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ออกแบบถนนแต่ละสายแบ่งเป็นช่วง
0: ๆ
1: ประมาณราคาเป็นรายโครงการโครงการละไม่เกิน2ล้านบาทเพื่อให้อยู่ในหลักเกณฑ์จัดจ้างโดยวิธีสอบราคาโดยนางรจนาได้ลงนามอนุมัติแบบก่อสร้างแบ่งเป็น26โครงการวงเงิน43ล้าน2แสน 21,000 บาท
0: เสนอไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในความดูแลของคุณเกรียงในขณะนั้น
1: ค่ะ
0: และ
1: จากนั้นนายเกรียงก็ประสานงานจัดสรรงบประมาณกับทางสถ.โดยสั่งการแทรกแซงงานราชการเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นประจำ
0: คือในคำแถลงมันมีรายละเอียดว่าแทรกแซงอย่างไรเราสรุปย่ออาเลขาปปช.ระบุว่าต่อมาเมื่อเทศบาลนครอุบลได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วนางรจนาซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยได้ลงนามอนุมัติการจัดจ้างใน7โครงการ ซึ่งมันมีแต่บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนายเกรียงเป็นผู้ได้รับงานนี่ฮะท่านผู้ชมนี่ผมยกเป็นตัวอย่างนายเกรียงกับนายการการเนี่ยการกันตินันเป็นน้องชายของนายเกรียงในคำแถลงปปช.ระบุนะครับท่านผู้ชมนางรจนาภรรยาของนายเกรียงอนุมัติจัดจ้างโดยนายเกรียงและนายการกันตินันซึ่งเป็นน้องชายต้องการให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลมนตรีก่อสร้างซึ่งมีตัวในการกันตินันและนางสาวรัตติกาบุตรสาวของในการเป็นเจ้าของหรือห้างใดห้างหนึ่งโดยเฉพาะเข้าไปคู่สัญญากับเทศบาลนครอุบลราชธานีในการจัดหาผู้รับจ้างปปช.ระบุว่าในเกรียงและในการได้ร่วมกันในการแบ่งงานแต่ละโครงการให้ห้างของตนเองและห้างต่างๆที่เป็นของพวกพ้องให้ได้เข้าไปคู่สัญญากับเทศบาลนครอุบลราชธานีก็มีรายละเอียดในคำแถลงยิบเลยนะครับตัวชมมีตั้งแต่โพยมีตั้งแต่รายละเอียดของโครงการต่างๆและวิธีการซึ่งปปช.ออกเป็นเอกสารแถลงออกมาอย่างที่บอกไปคณะกรรมการปปช.จึงมีมติว่าการกระทำของนายรจนานางรจนานายเกรียงมีความผิดทางอาญานายเกรียงยังมีความผิดเพิ่มเติมฐานเป็นผู้สนับสนุนเช่นเดียวกับคนอื่นๆอย่างที่ไล่เรียงไปมันจะเป็นน้องชายหรือว่าเป็นหลานอย่างที่ว่าเนี่ยในฐานะห้างหุ้นส่วนบทสรุปของคดีนี้นะครับท่านผู้ชมก็มีการไล่เรียงเนี่ยการกระทำของนางรจนาและนายพงศักดิ์นี่คนหนึ่งการกระทำของนางรัตติกากันตินันนายวีระวสุธาดาอีกห้างหนึ่งการกระทำของนายเกรียงในฐานะสสก็อีกข้อหาหนึ่งการกระทำของนายการก่อนดำรงแบ่งสวคุณการกันตินันน้องคุณเกรียงเนี่ยเคยเป็นสวก็ผิดยังไงไล่เรียงรายละเอียดรวมถึงห้างผู้ส่วนจำกัดทั้งหลายทั้งปวงนี้ให้ส่งเอกสารหลักฐานไปให้อัยการสูงสุด
1: เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะ
0: อ้าว8วิกาท่านผู้ชมนึกตอนนั้นก่อนเลือกตั้งคุณเกรียงเคยไปที่โรงแรมภูแม่นจำได้ไหมเหมือนจะพยายามไปพบคุณเนวิน
1: อ
0: ่ะ
1: มีภาพ
0: ตอนนั้นที่คุณจะไปขอไปอยู่พรรคภูมิใจไทยหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้นะ8วิกาเดี๋ยวกลับมาครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
1: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของผื่นผ้าอ้อมแผ่นบางเบาระบายอากาศซึมซับมากถึง8แก้ว
2: หมดกังวลเรื่องผื่นผ้าอ้อม
1: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
0: ขอบคุณโมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อม
3: The All New Nissan Kicks e-Powerขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
4: ชีวิตที่ต้องสร้างฝันต้องเต็มที่มาโนโปรวิทแท็บวิตามินรวมมีวิตามิน C D A B1 B2 B6 และนิโคตินามายด์ช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: านเราเป็นข้าราชการค้าขายกับเขาเป็นที่ไหนล่ะทำไปก็มีแต่เจ๊ง
1: ไม่ว่าจะไปพักผ่อนสัก 2-3 วันนี่ก็ดูไว้แล้วนะว่าจะไปที่ไหน
2: ไปจังหวัดอะไร
3: ภูเก็ต
2: ใช่ทางออฟฟิศก็มีแค่นี้แหละ
4: The Running เงินงานความร
2: ัก
4: คืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: สนุกสุดมันฟินกันทุกเจนเครื่องเล่นใหม่ไซโคลนเวียงสนุกสุดทุกองศาสนุกได้แล้ววันนี้ที่ Dream World
7: สนับสนุนโดยมั่นใจทุกการเดินทาง FB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวทานินครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเข่ากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสถ
8: แปดนาฬิกาสี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับตูชอมครับอ่ะเราว่ากันต่อฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเป็นฝรั่งเศสกับโมร็อกโกซึ่งฝรั่งเศสคือเต็ง1โมร็อกโกครั้งที่แล้วได้ที่4นะครับเป็นทีมแอฟริกาซึ่งเข้ารอบไป4ทีมสุดท้ายได้คู่นี้เป็นที่จับตาเป็นอย่างยิ่งก็ปรากฏว่าครึ่งแรกโมร็อกโกเน้นเกมรับฝรั่งเศสครองเกมเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดมีโอกาสลุ้นประตูมากกว่าแต่ก็ไม่ได้สักทีกระทั่งนาทีที่25ผู้ตัดสินเป่าจุดโทษให้ฝรั่งเศสได้เตะจุดโทษแต่คิลิยันเอ็มบัปเป้ยิงติดเซฟผู้สาประตูโมร็อกโกเมื่อวานนี้ไม่รู้ไปเอากาวมาจากไหนหรือไวเหลือเกินปัดป้องไปพลวันทีเดียวไม่ได้ประตูขึ้นนำเฉพาะครึ่งแรกในฝรั่งเศสมีโอกาสยิง13ครั้งโมร็อกโกเนี่ยมีโอกาสครั้งเดียวครึ่งแรก 0-0 ครึ่งหลังฝรั่งเศสดูเหมือนจะวางแผนมาล่อให้โมร็อกโกเดินเกมบุกบ้างขณะที่ต่อมาก็เร่งเกมกระทั่งนาทีที่60เอ็มบัปเป้ยิงขึ้นนำ 1-0 นั่นเท่ากับยิงเท่ากับเมสซี่แล้วนะขณะนี้คือ8ประตูเฉพาะฟุตบอลโลกคราวนี้เอ็มบัปเป้และไม่พอนาที66อุสมานเดมเบเล่ยิงให้ฝรั่งเศสทิ้งห่างเป็น 2-0 หลังจากนั้นโมร็อกโกพยายามจะบุกเอาคืนแต่ไม่สำเร็จ
9: แล้วเกมเริ่มครับเป็นโมร็อกโกเป็นฝ่ายเขี่ยบอลเริ่มเกมก่อนนะครับเอ็มบัปเป้สับเข้าซ้ายแล้วตรงนี้มัสรวีโอ้โหผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษครับหมุนเอาประตูขึ้นนำครับคือยันเอ็มบัปเป้ยิงลูกเดียวฮูเนี่ยครับแล้วจัสตินบูนูเดาทางถูกขวาไว้ได้ครับพีอาร์สราบิโอนปั๊มบอลมาคือฝั่งโมร็อกโกจะฟ้องเป็นแฮนด์บอลผู้สินไม่ว่าอะไรเปิดเข้ามามัสวีครับเคลียร์ทิ้งออกมามงหนุนอีกทีดูเอดูดบอลลงแล้วเอียงปั้นลูกเนี้ยโฮมาจนได้ครับคริสเตียโน เอ็มบัปเป้หลังจากที่ครึ่งเวลาแรกเขาพลาดจุดโทษนะครับแต่ว่าครึ่งเวลาหลังครับเกมกำลังจะเข้า1ชั่วโมงพอดิบพอดีครับเอ็มบัปเป้สารกับฝรั่งเศสขึ้นนำ1ประตูต่อ0
10: ประตูที่8ในฟุตบอลโลกผลนี้ครับ
9: เอาครับตัดกลับมาอุสมานเดมเบเล่เข้าขวาแล้วยิงโอ้โหคราวนี้พอประตูแรกมาเนี่ยถัดมา5นาทีเสร็จครับอุสมานเดมเบเล่สั่นลูกนี้กับฝรั่งเศสกระสินจ่ายไม่ดีไปเข้าทางของคนนี้แล้วเรียวแรงยังมีด้วยครับแม่แล้วลากเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วยิงด้วยขวาจะยิงเสาแรกแต่ว่ามีสายข้ามคานแล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายของเกมดีครับ
8: ก็ต้องเรียกว่าสมราคาเต็งหนึ่งฝรั่งเศสเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างสเปนหรือเบลเยียมที่จะแข่งกันคืนนี้ตีสอง

0: 2นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นสายหนึ่งฝรั่งเศสโอ้โหโชว์ฟอร์มแล้วดูเส้นทางคืนนี้สเปนกับเบลเยียมขณะที่อีกสายหนึ่งนอร์เวย์กับอังกฤษ
1: ค่ะ
0: และเจนตินากับสวิตเซอร์แลนด
1: ์ค่ะ
0: ถ้าดูตามเส้นทางมันก็มีโอกาสที่ฝรั่งเศสจะโคจรไปเจออาร์เจนตินาแล้วเป็นการพบกันระหว่างเอ็มบัปเป้ซึ่งตอนนี้ยิง8ประตูเฉพาะบอลโลกคราวนี้เท่ากับลีโอเนลเมสซี่ซึ่งยิง8ประตูขอบคุณ
1: ขอบคุณแจ๊สค่ะเจ้าของลิขสิทธิ์เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะคะ
0: ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีเรื่องน่าสนใจมากที่เชียงใหม
1: ่
0: เด็กชายวัย15ปีถอยรถหรู BM น้องเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นอายุ15แต่มีความสามารถพิเศษในการสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1: แล้วน้องก็มีรายได้ของตัวเองเนี่ยค่ะ
0: จะทั้งทำหากินจนสามารถที่จะทำตามความฝันแม้ใจอยู่ยังไม่ถึง
1: ก็คือซื้อแล้วก็ผ่อนรถไฟฟ้า BMW มูลค่า3ล้าน7ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง
0: นี่ราคา3ล้าน7
1: ค่ะ
0: อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตามกฎหมายต้องใช้ชื่อพ
1: ่
0: อ
1: ในการทำสัญญาซื้อขายแล้วก็เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนน้อง
0: ปรากฏว่าสิงหาคม68ครอบครัวก็รถไปฝากไว้กับบริษัทรถเช่าแห่งหนึ่งในกรุงเทพเพื่อจะหารายได้เสริมแต่จุดเปลี่ยนมาเกิดขึ้นในเดือนกันยายน1เดือนต่อมาพ่อไปเบิกรถคันนี้ออกมาเพื่อเอาไปให้หญิงปริศนารายหนึ่ง
1: ซึ่งตามรายงานบอกว่าเป็นรองศาสตราจารย
0: ์รองศาสตราจารย
1: ์หญิง
0: อยากดูรถรุ่นนี้เพราะเธออ้างว่าสนใจอยู่พอถูกใจก็ขอสิทธิ์เอารถไปทดลองใช้โดยตกลงปากๆกับพ่อว่าจะช่วยจ่ายค่าผ่อนรถให้ปรากฏว่าไม่ได้คืนรถเมื่อถึงธันวาที่ผ่านไปเดี๋ยวกี่เดือนถึงธันวาปีที่แล้วยังมีการเรียกเงินจากน้องเจ้าของรถตัวจริงคือน้องบาสเนี่ย 100,000
1: เพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนในการส่งมอบรถคืนให้น้องอะค่ะ
0: คืออะไรฝั่งน้องบาสกับคุณแม่พยายามหาทางแจ้งความและติดตามรถคืนมาตลอดยังไม่ทันรถคืนความพินาศมาเกิดขึ้นซะแทน29มกราคมปี69พ่อได้รับแจ้งว่ารถหรูคันนี้เกิดอุบัติเหตุยับแบบนี
1: ้โดยมีหญิงปริศนาคนนี้นี่แหละเป็นคนขับ
0: ตอนแรกเธออ้างว่ารถไม่ได้เป็นอะไรมากแต่น้องอายุ15ปีเจ้าของรถตัวจริงซึ่งเงินที่ไปซื้อรถคันนี้มาเนี่ยเป็นน้ำพักแรงของน้องไม่ปักใจเชื่อ
1: แล้วน้องก็เลยเปิดแอปพลิเคชันแกะรอยจาก GPS อะค่ะ
0: กระทั่งไปพบว่ารถถูกลากเอาไปจอดทิ้งที่โรงพักแห่งหนึ่งในกรุงเทพสภาพเสียหายหนักโอประเมินราคาซ่อมสูงถึง
1: 1ล้าน 100,000 บาท
0: หญิงที่เป็นรองศาสตราจารย์หญิงคนนี้ปัดความรับผิดชอบนี่ฮะเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยแม่ของน้องเป็นคนออกมาเปิดเผยบอกว่าหลังเกิดรถชน
1: เดือนมกราที่ผ่านมาใช่ไหมคะวัน
0: นี้เดือนที่7แล้วเนี่ย
1: ใช่ค่ะที่ทั้งแม่และลูกขาดประโยชน์จากการใช้รถคันนี
0: ้ปกติท่านผู้ชมแม่นี่แหละเป็นคนดูแลน้อง
1: คือปกติรถคันนี้ใช้เป็นรถรับส่งเด็กนักเรียนที่มาเรียนเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์กับน้องอายุ15คนนี้ค่ะ
0: สุดท้ายนี่จะทำยังไงเนี่ย
1: และกลายเป็นต้องแบกค่าซ่อมรถประมาณ1ล้าน3แสนบาทด้วยเพราะว่ารถประกันขาดกลายเป็นถ้าจะซ่อมต้องจ่ายเองอะค่ะ
2: คนดูแลรถคันนี้แล้วก็ใช้รถคันนี้กับสถาบันเขามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะแล้วก็ผ่อนทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นคนผ่อนประกันมีอะไรให้รถคันนี้มาตลอดแต่พอเราแจ้งคนใช้รถให้เอารถมาคืนเขาก็บ่ายเบี่ยงจนรถไปชนเนี่ยค่ะมันมีการแจ้งเขาก่อนแล้วค่ะว่าเราจะเอารถกลับมาต่อประกันแต่เขาก็ยืนยันจะใช้รถที่ประกันขาดพอรถไปชนอ่ะก็รถไปทิ้งไว้เป็นเดือนนะคะกว่าจะตามเจอเนี่ยค่ะ
3: นี่ก็คือน้องก็ต้องผ่อนรถเอง
2: ผ
3: ่อนแล้วก็ซ่อมน้องก็ต้องหาเงินมาซ่อม
2: ใช่จ้ะเรากระทำความผิดอะไรไว้เราก็ออกมารับผิดชอบแต่วันนี้ผู้รับผิดชอบเป็นเด็กเพียงอายุ15ซึ่งมันก็ไม่สมควรจะต้องเป็นน้องเขา
0: อ้าวนี่ฮะท่านผู้ชม
1: มีคลิปจากกล้องหน้ารถไหมคะตอนเกิดอุบัติเหตุนี่ค่ะตอนที่ BM คันนี้ไปชนเนี่ย
0: อ้าว

0: นี่ไปชนเขาดื้อๆเลยเฮ้ย
1: ค่ะ
0: นักข่าวได้ถามคุณแม่ไหมสตอรี่นี้พ่อไปไหนเนี่ยพ่อที่เป็นคนที่เอารถไปได้รับการติดต่อจากรองศาสตราจารย์หญิงคนนี้
1: ใช่แล้วคือรถเนี่ย
0: รองศาสตราจารย์หญิงคนนี
1: ้ที่เป็นหญิงปริศนาที่เอารถไปชนเนี่ยค่ะคือรถก็เป็นชื่อพ่อเพราะว่าต้องทำธุรกรรมแทนน้องพ่อหายไปไหนไม่รู้ตอนนี้ค่ะ
0: ไม่หรือไม่ได้ถามมาเออนี่แปลกใจจริงๆเอานี่เด็กอายุ15น้ำพักน้ำแรงของเขาเลยเนี่ย
1: 3ล้าน7ซื้อแล้วผ่อนอยู่เนี่ยค่ะ
0: เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีรายได้เป็นของตัวเองซวยไหมเนี่ยนี่ก็เข้าเกณฑ์เหมือนกันที่เข้าคอนเซปต์รายการวันนี้เลย
1: Thailand Only ค่ะ
0: ท่านผู้ชมว่ากันต่อไปเดี๋ยวติดตามความคืบหน้านะครับประเด็นเกี่ยวกับกรณีวงเวียนใหญ่เนี่ยล่าสุดเป็นยังไง
1: ค่ะที่อุโมงค์
0: เมื่อคืนนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมมันเอียงเพิ่มไหมหรือมันชุดเพิ่มไหมอพยพกันเรียบร้อยดีนะก็แจ้งท่านผู้ชมนะครับว่า AIS เขาช่วยปอพอด้วยการส่งรถโมบายไปสแตนบายพื้นที่วงเวียนใหญ่โดยเอาความพร้อมเรื่องเครือข่ายและการสื่อสารไปใส่เต็มพิกัดในพื้นที่วงเวียนใหญ่เพื่อจะรองรับความต้องการของประชาชนและสนับสนุนการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยเขาจับวิศวกรไปเลยนะเนี่ย
1: ใช่ค่ะทีมวิศวกรเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็เตรียมเสริมศักยภาพโครงข่ายทั้ง 4G 5G รองรับการสื่อสารหน่วยงานภาครัฐเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่
0: มันข้างล่างด้วยไงมันบางทีต้องใช้แรงที่ทะลุทะลวงนะ
1: ค่ะ
0: นี่ไงรวมถึงความปลอดภัยประชาชนเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากันต่อรวมถึงประเด็นอื่นซึ่งเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าเช้านี้8นาฬิกา14นาทีครู่เดียวครับ
2: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
3: ่ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
5: พ่อคุณพีคสนใจร่วมลงทุนก้อนใหญ่กับเราครับ
6: ใครจะไปคิดอะว่ามันจะกลับมาคูปี้เก่าทั้งที่มันคายอยู่แล้ว
7: จะทำอะไรก็รีบทำนะรู้สึกว่ามันจะรู้ตัวแล้วอะ
8: โอ้ห้องคอนโทรลอยู่นี่จริงๆด้วยหายตั้งนานครับ
9: มีอะไรบ้างครับ
10: ใครอยู่ที่ชั้น23รีบไปตรวจดูห้องทำงานคุณแหม่มคนเดียวนี
11: ้พวกเราทุกคนจะรวยไปด้วย
12: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ช่วงนี้พี่รันกับพนักงานใหม่เขาสองคนเนี่ยใกล้ชิดกันมากกว่าที่ควรจะเป็น
15: วันนี้พี่ทำให้นินรู้สึกว่าเหมือนพี่มีโลกอีกใบหนึ่งที่นินไม่รู้จักเลย
16: ที่พี่ทำลงไปเพราะพี่อยากปกป้องน้องนินจันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันไม่ว่าจะใครรวมถึงแม่ด้วย
12: วาดฝันวันวิวาคืนนี้ 20:30 น
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: Is that good?

0: นุนโดยใหม่พาซ่าล็อกไลฟ์โกลด์พลัสสูตรเพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีไม่ถอนต่อแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
1: หกอ่ะ8นาฬิกา16นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมเอาการเมืองอีกสักหน่อยก็ได้นะเมื่อวานนี้มีกระทู้ร้อนอยู่2กระทู้เลือกสักกระทู้หนึ่งเวลาจำกัดมีกระทู้ที่คุณพนิษฐ์วัชรศิลป์ถามรัฐมนตรีที่ทำรุฑพลนวรัตน์เกี่ยวกับเรื่องคดีวสวกับกระทู้ซึ่งเป็นกระทู้ของคุณพันจินร่วมเจิมสสกทมพรรคประชาชนถามนายมตรีอนุทินและนายมตรีมอบหมายให้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมเป็นผู้ชี้แจงแทนถามถึงแนวทางแก้ปัญหากัญชา

0: เลือกเรื่องหลังก็แล้วกันกำลังร้อนคุณพันทินระบุว่าน่าเสียดายที่นายกรัฐมนตรีตอนตั้งคำถามเนี่ยคุณพันทินบอกน่าเสียดายที่นายกอนุทินซึ่งเชี่ยวชาญที่สุดในวงการกัญชาไม่มาตอบกระทู้สดด้วยตัวเองเรื่องนี้ใหญ่กว่ากระทรวงยุติธรรมและเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทางระบุต้องการคำตอบว่าคุณอนุทินตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขผลักดันนโยบายกัญชาในฐานะพืชเศรษฐกิจปากว่าตาขยิบสุดท้ายเป็นสันทนาการถึงแม้นายกจะยืนยันว่าไม่ใช่เดินไปที่ไหนก็มีหลังปลดล็อกปี65กัญชาไม่ใช่ยาเสพติดมีประเด็นซึ่งประชาชนจะเชื่อได้อย่างไรว่าขณะนี้มันไปถึงขนาดไหนแล้วกัญชาปลูกจริงเท่าไหร่สต็อกเท่าไหร่ใช้ประเทศเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ส่วนเกินหายไปไหนคมอยู่ไหมรัฐบาลยอมรับหรือไม่ว่ามีการลักลอบส่งออกกัญชา 3,000 กว่าคดีของกลาง 30,000 กว่ากิโลใน9เดือนสะท้อนความล้มเหลวเชิงระบบแล้วก็ไม่รู้แนวทางที่รัฐบาลบอกจะแก้กฎหมายกัญชาสาระที่จะแก้คืออะไรก็ไม่ยอมมาชี้แจงจะแก้ยังไงตอนนี้ร้านแถวเขตสุขุมวิทหรือภูเก็ตขึ้นไปดอกเห็ดไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์คนมาขายก็เป็นแรงงานต่างด้าวนี่ไร่ดูเดือดทีเดียวประชาชนน่าจะไม่ได้แค่ต้องการให้เข้มงวดกับช่อดอกกัญชาในฐานะยาเสพติดคนพันทินแวะไปอย่างนี้ผมคิดว่าประชาชนน่าต้องการยาอีกแบบคือยาเบื่อหนูเบื่อคำแก้ตัวเดิมท่านประธานเลิศศักดิ์ในที่ประชุมประธานเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลนั่งเป็นประธานอยู่วินิจฉัยให้ถอนคำว่ายาเบื่อหนู
1: เพราะว่าเป็นคำพูดเสียดสีไม่เหมาะสมค่ะ
0: คนพันทินบอกถอนก็ถอนถอนคำว่าหนูก็แล้วกันให้มีคำว่าอย่าเบื่ออย่าเบื่อธรรมดาก็ได้ก่อนที่รัฐมนตรีวิธรรมจะชี้แจงว่ากำลังเร่งรัดแก้ปัญหาโดยเฉพาะมาตรการลักลอบนำกัญชาออกไปต่างประเทศก็ไล่เรียงรายละเอียดเนี่ยท่านผู้ชมส่วนร่างกฎหมายกัญชาเดี๋ยวฟังเสียงดูกันแล้วกันไล่ไปตั้งแต่คุณพันทินต่อเนื่องไปนี่แหละ
2: หลังปลดล็อกตั้งแต่ปี65ประเทศไทยไม่มีพรบในการควบคุมการปลูกขายใช้วางโฆษณาส่งเสริมการขายเละตุ้มเป๊ะไปหมดนะครับถ้ารัฐไทยยังไม่รู้เลยประเทศนี้ปลูกกัญชาจริงเท่าไหร่มีสต็อกเท่าไหร่ใช้ในประเทศเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ส่วนเกินหายไปยังไงรัฐบาลคุมจะอยู่หรือเปล่าจึงขอคำถามไปทางรัฐถามท่านรัฐมนตรีนะไม่รู้ท่านจะตอบได้หรือเปล่านะว่าคำถามข้อที่หนึ่งครับความรับผิดชอบเชิงนโยบายรัฐบาลยอมรับหรือไม่มีการลักลอบส่งออกกัญชาที่ผมพูดไปเนี่ย 3,300 กว่าคดีของกลาง 37,000 กว่ากิโลใน9เดือนไม่ใช่ความผิดแค่รายบุคคลของคนขนแต่สะท้อนถึงความล้มเหลวเชิงระบบของการหลังจากการปลดล็อกกัญชานะครับขอถามท่านนายกในฐานะผู้ผลักดันนโยบายนี้ตั้งแต่ต้นในฐานะหัวหน้ารัฐบาลปัจจุบันว่าจะมาแสดงความรับผิดชอบเชิงนโยบายต่อสภานี้อย่างไรครับประชาชนจะมั่นใจได้อย่างไรว่านโยบายที่ท่านออกมาเนี่ยไม่ได้เปิดช่องให้มีกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มเข้ามาเก็บเกี่ยวอันนี้เลยคือคำถามที่ประชาชนเขาตั้งคำถามว่ามีใครอยู่เบื้องหลังอีกธุรกิจกัญชาทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่รู้ว่าแนวที่ท่านจะแก้กฎหมายเนี่ยท่านก็ไม่ยอมชี้แจง

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทเซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: อย่าพูดที่เลย

0: พี่เ
1: ช่ไปเร็ว
0: ครับพี่ไ
2: อ้พี่ชาติพี่ชิด
0: ขอบคุณครับพี
1: ่เออ
0: ขอบคุณพี่ชาติ
1: เอากุญแจมา
3: หลีกไปผู้กอง
4: จะพึ่งไปไหนครับท่านตอนนี้หลักฐานในคดีมันพัวพันมาถึงท่านด้วย
5: ถ้าจะไปเนี่ยกรุณาดูยางรถด้วยนะครับยางแบนถ้าอยากไปก็ไปดิ
3: ไอ้มานัดแกจัดการมันไปด้วย
5: ยังไงก็หนีไม่รอดหรอกครับพุ่มกับ
3: บอกพวกมันให้หลีกไปเดี๋ยวนี
6: ้จะถอยไม่ถอย
4: ผมคงสั่งพวกเขาไม่ได้หรอกครับเพราะพวกเขากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู
5: ่มอบตัวเถอะครับพุ่มกับยังไงวันนี้ผมก็ปล่อยให้พุ่มกับกระจาเบี้ยวหนีรอดไปไม่ได้หรอกทำผิดก็ต้องชดใช้ต่อให้ยศใหญ่กว่าผมมากแค่ไหนผมก็ปล่อยไปไม่ได
7: ้3 3จัดเลยไหม
5: นั่งลง
6: ยอมยอมยอมผมยอมแล้ว
8: คุณหนีไม่รอดแล้วผู้กำกับเสมอใจตำรวจเลวแบบคุณต้องติดคุกเท่านั้นอย่าเพิ่งรีบตาย
3: เอาตัวไว
9: ้ครับ
5: ขอบคุณท่านรองมากนะครับ
8: ไอ้พวก 14K มันบุกไปที่เทพเฮ้าและเกิดการปะทะกันขึ้นและไอ้กิติก็โดนมันจับตัวไป
7: ท่านรองครับตอนนี้ผมได้รับรายงานมาว่าไอ้ชิดมันไปชิงตัวทศกับไอ้ว่องและพาลูกน้องหนีการจับกุมครับ
8: มานัดไปดูที่ด่าน
7: ครับท่าน
8: ชยาไปดูแลในสิงหาตอนนี้รถที่คุมตัวในสิงหาอยู่ไหน
7: กำลังจะออกจากงานครับ
5: รีบติดต่อบอกให้หยุด

0: อย่าเพิ่งให้ออกไป
1: ได้เดี๋ยวฉันจัดการให้งั้นเราแยกกันตรงนี
2: ้ครับครับรับทราบครับ
3: เกิดอะไรขึ้นหมู
4: ่ยังไปไม่ได้มีเหตุปะทะกันระหว่างทาง
3: ลูกน้องกูไปช่วยแล้วใช่ไหมปล่อยกูกูจะไปหาลูกกูไป
5: ลบเฮ้ย
3: ครั้งที่แล้วมึงยิงกูแต่ครั้งนี้กูมาเอาคืน
5: ชด
3: แจ๋วเลยพี่ชาติ
5: ไปไอ้เป๋วไอ้เป๋วมึงตายเฮ้ยยะเฮ้ยไอ้ทศ
3: ฆ่าพวกมันให้หมด
6: ไอ้พง
7: ไอ้พง
6: ไอ้พงไอ้พงโถ่เว้ย
3: ไอ้เป๋ว
1: ไอ้ชิดวันนี้คือวันตายของมึง
3: ไอ้เจ๊ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้
1: ไ
3: มองหน้ากูไปแกไม่ต้องเป็นห่วงฉันให้คนของฉันพาลูกแกไปโรงพยาบาลคนขับรถโทรมาบอกว่าอยู่ระหว่างทางใกล้ถึงโรงพยาบาล
8: กำนันครับผมถูกใส่ร้าย
3: แกยังมีหน้ามาพูดว่าแกถูกใส่ร้าย
8: กำนันต้องเชื่อไอ้เสี่ยนกไอ้เสี่ยนกมันอิจฉาค่ายเพลงของเราที่ได้แต่งานใหญ่ๆแต่มันไม่ได้มันเลยพยายามที่จะหาเรื่องมาใส่ร้ายผมกำนันต้องเชื่อผมนะ
9: มาถึงขนาดนี้แล้วผมว่าคุณสิงหายอมรับผิดเถอะนะครับ
8: มึงไม่ต้องมายุ่ง
3: ผมขอบคุณผู้กองชัยยากับพวกมากนะที่คุณกล้าเอาตัวเองเข้ามาอยู่ที่นี่มาทลายแก๊งยาเสพติดที่มอมเมาเยาวชนในโคกตะอยู่
8: ไหนอย่าบอกแล้วกำนันร่วมมือกับพวกมันอ่ะ
3: ฉันรู้เรื่องนี้มาพักใหญ
8: ่กำนันทำกับผมแบบนี้ได้ยังไง
3: มึงกล้าพูดกับกูแบบนี้เหรอมึงกล้าที่มาปล่อยยาเสพติดในโคกตะอยู่มอมเมาเยาวชนแล้วที่สำคัญเลยนะมึงกล้าเอาโรงงานของกูเป็นแหล่งผลิตยามึงรู้ไหมว่าพ่อแม่ก็ทุกข์ใจขนาดไหนที่ลูกของเขาเป็นทาสยานรกมึงนี่ชั่วไม่เลิกเลยนะที่สำคัญกูจะย้ำมึงให้ว่าความชั่วของมึงเป็นยังไงมึงพยายามที่จะฆ่าออนอนงกับภูผาแล้วใส่ร้ายพวกเขามึงรู้ไหมว่าพวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานเกือบ20ปี

0: ันถามแกอีกทีฉันมอบบริษัทให้แกบริหารสร้างฐานะทางการเงินสร้างความมั่นคงให้กับแกทำไมแกไม่อยู่ช่วงนี้วะฮะ
1: มันเรื่องของกูมึงไม่ต้องมายุ่ง
0: มึงคิดยังไงวะมึงรู้ตัวไหมว่ามึงทำลายอนาคตของลูกทำลาย

0: คุณชาญมีเรื่องสำคัญฝากมาบอกคุณแคลร์ครับ
1: ชาญมีเรื่องอะไรฉันว่าภาพมันก็ชัดสวยดีนะฉันเขาไม่ชอบเหรอ
0: คุณแคร์ไม่ตกใจเลยเหรอครับ
1: ตกใจฉันต้องตกใจด้วยเหรออีบ้าที่ไหนมาคิดทำลายฉันเนี่ยฮะฉันต้องตื่นเต้นนะฉันว่าไม่อ่ะฉันไม่อยากเลือกตามเกมของใคร

0: ำไมฉันต้องกลัวพวกมันด้วย
1: ผมไม่ได้บอกให้คุณแคร์กลัวครับผมกังวลว่าถ้าคุณแคร์ไปที่งานข้ามาทานจะไม่สบายใจ
0: ก็ดีงานนี้ฉันก็ไม่อยากไปเท่าไหร่อยู่แล้ว

0: ฉันทำตามที่นายบอกแล้วนะว่าถ้าคุณแคร์ยังจะไปงานให้ได้อาจจะทำให้ท่านประธานไม่สบายใจเพราะข่าวนั้น
1: แต่ก็เลยยอม
2: ไม่หรอกใครๆก็รู้ว่าแคร์รักท่านประธานที่สุด
1: แล้วนายจะให้ฉันไปช่วยที่งานไหม
2: ไม่ต้องแต่นายช่วยไปจัดการบล็อกข่าวเรื่องแคร์ให้ได้มากที่สุดนะก่อนที่ทุกอย่างจะไปไกลกว่านี้

0: เป็นไงบ้างโรงแรมมาดอกไม้ออกจากงานหมดแล้วใช่ไหม
1: กำลังดำเนินการครับ
0: แล้วได้ประสานงานให้รถท่านประธานไปจอดด้านหลังหรือยัง
1: ครับแต่ว่า

0: อาจารย์เรียบร้อยดีมั้ย
1: สวัสดีครับท่านประธานเรียบร้อยดีครับ
2: เรียบร้อยแล้วทำไมถึงต้องให้ท่านประธานเข้าทางประตูด้านหลังรู้ใช่ไหมว่าการที่ให้ประธานของ TGL เดินเข้าทางด้านหลังของงานมันไม่เหมาะสม
1: พอดีด้านหน้ามีนักข่าวมารอทำข่าวเยอะเลยครับเกรงว่าท่านประธานจะไม่สะดวกก็เลยเลี่ยงให้นะครับ
2: หรอไม่ใช่ว่าเลี่ยงเพราะเรื่องอื่นนะ
0: พอหรือยังเนี่ยถ้าชาญเขาบอกอะไรก็หมายความว่าเขาคิดมาดีแล้ว
2: ค่ะ
0: แล้วแคลร์มาหรือยังมีอะไรชาญ
1: คือผมได้รับแจ้งว่าคุณแคลร์ไม่ค่อยสบายครับ
2: ไม่ทำตัวมีปัญหาสักครั้งจะไม่ได้เลยไงนี่แคร์เขาไม่รู้หรือไงว่างานนี้ท่านประธานตั้งใจมาเพื่อโปรโมทในโครงการที่เขาดูแลอยู
0: ่โรสริน
2: ขอโทษค่ะรินก็แค่อยากให้แคร์เขารู้ถึงความหวังดีของคุณนะคะ
0: ก็แล้วแต่หาว่าแคร์ก็ไม่สบายจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงไม่จะเป็นยังไงเนี่ยยังไงวันนี้ผมก็ต้องขึ้นพูดเองอยู่แล้ว
1: ถ้างั้นเชิญท่านประธานที่ห้องรับรองเลยนะครับ

0: วันนี้มีถูกใจสินค้าตัวไหนหรือว่าชอบตัวไหนหรือยังคะหรือว่าถ้าอยากได้แบบไหนเนี่ยบอกฉันได้เลยนะคะอ่างนี่หนาเท่าไหร่อ่ะอ่างตัวนี้นี่เป็นตัวที่เพิ่งนำเข้ามาใหม่เลยค่ะคุณผู้หญิงนี่รสนิยมดีมากเลยนะคะ
1: ฉันถามว่าหนาเท่าไหร
0: ่ไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงอยากได้อ่างที่มีความหนาประมาณไหนแจ้งดิฉันได้นะคะ
1: อยากได้ที่มันหนาเท่ากับหน้าเธอมีไหม
0: อะไรนะคะ
1: ฉันแฟนของคริสสถาปนิกที่เธอเสนอตัวไปนอนด้วยเมื่อวานคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะทำอะไรคะเดี๋ยวคุณลูกค้าเดี๋ยวทำอะไรเหรอแล้วที่มึงทำแต่อย่าเสนอตัวให้เขาอีกเข้าใจไหมและถ้าจะฟ้องร้องนะ
2: เป็นไงบ้าง
1: ยังไงคะคุณแม่ที่งานสนุกไหมคะมีใครถามอะไรไหมคะ
3: ถามอย่างนี้หมายความว่ายังไงแกรู้หรือว่านางแคลมันจะไม่มา
1: อะก็คุณแม่เป็นคนบอกเองนี่คะว่าเราจะปล่อยให้นางแคลมาได้ตำแหน่งประธานของ TGL ไปไม่ได้อะใครดูก็รู้ค่ะว่าโครงการนี้คุณพ่อจัดขึ้นมาเพื่อเปิดตัว A กริปที่นางแคลมาเป็นคนดูแล
4: ยังไงเราก็ปล่อยให้งานนี้เกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนค่ะ
3: แล้วแกทำอะไรนางแคลมาถึงได้ไม่มา
4: ชาไม่ได้ทำอะไรนะคะ
1: นางแคลมาทำตัวเองต่างหากชาก็แค่ต้องการให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วนางแคลมันไม่ใช่นางฟ้าทุกคนเห็น
4: แค่นี้นะคะ
5: ชาร้อนครับท่านประธาน
6: ขอบใจมากเวลาที่ไม่มีคนเนี่ยเรียกฉันว่าปู่ก็ได้นะ
2: ให้ชาเรียกคุณว่าท่านประธานก็ดีแล้วล่ะค่ะไม่อย่างนั้นถ้าใครมาได้ยินเข้าก็อาจจะสงสัยว่าทำไมคุณถึงเป็นปู่ของลูกคนขับรถ
6: ลูกไปไหนมาเนี่ย
2: ก็ไปเดินดูความเรียบร้อยของงานนะคะแล้วก็เลยได้รู้ว่าทำไมแคลร์ถึงไม่มางานนี้ชานเธอควรจะบอกความจริงกับท่านประธานนะว่าทำไมหลานสาวสุดที่รักของท่านถึงมางานนี้ไม่ได้
6: แคลร์อยู่ไหน
7: มีคลิปที่คุณแคลร์ทำร้ายพนักงานหลุดออกไปครับผมก็เลยไม่อยากให้แคลร์มางานนี้เพราะคิดว่านักข่าวจะต้องเล่นข่าวนี้ครับท่านประธาน
2: ทีหลังถ้ามีเรื่องอะไรแบบนี้เธอควรจะบอกฉันกับท่านประธานนะไม่อย่างนั้นถ้ามีนักข่าวมาถามถึงประธาน TGL คนต่อไปจะให้พวกเราตอบว่ายังไงคุณอยากให้เยช่ามาแทนไหมคะเพราะว่าความจริงงานที่คุณมาโปรโมทวันนี้เยช่าก็เป็นคนเริ่มต้นโปรเจกต์ก่อนที่จะส่งต่อให้หลานแคลร์ถ้าให้เยช่ามาก็น่าจะช่วยคุณได้เยอะเลยล่ะค่ะ
6: ไม่ต้องแล้วจะไม่ต้องการให้คนก็สับสนว่าโครงการนี้ใครเป็นคนรับผิดชอบกันแน่แคลร์อยู่ไหน
7: อยู่ที่บ้านครับผมให้ตุนคอยดูไว้อยู่

0: อะไรนะแค่หายไปอย่างนั้นแล้วนายหายดีหรือยังฉันให้คนดูหมดทุกที่แล้วไม่เจอฉันคิดว่าเธอน่าจะแอบออกไปทางด้านหลังไม่คิดว่าเธอเป็นที่งานหรือเปล่า
1: ไม่ถึงแคลร์จะเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่เธอก็ไม่ใช่คนโง่ถ้าเธอรู้ว่ามาที่งานแล้วจะต้องเจอนักข่าวมันจะมีผลกับการคัดเลือกประธานของ TGL
0: แล้วคิดว่าเธอไปที่ไหน

0: มีอะไรจ๊ะ
1: พอดีฉันจะโทรมาขอบคุณที่เธอช่วยปล่อยคลิปฉันน่ะ
0: ตายแล้วแล้วรู้ได้ยังไงจ๊ะว่าเป็นฉัน
2: ไม่เอาสิทำแล้วไม่ยอมรับไม่สมเป็นเธอเลยนะทำไมฉันถึงรู้ว่าเป็นเธอหรอ
1: นี่ต้องโง่ขนาดไหนถึงคิดว่าฉันจะดูไม่ออกอ
2: ่
1: ะ
2: อ๋อถ้าเธอไม่ยอมรับไม่เป็นไรเลยนะ
0: สรุปนี่จะโทรมาขอบคุณหรือว่าจะโทรมาสอบสวนกันแน
1: ่โอ้โหฉันก็ต้องโทรมาขอบคุณอยู่แล้วสิเพราะจริงๆแล้วเนี่ยงานนั้นฉันก็ไม่อยากไปสักเท่าไหร่หรอกถึงจะไปหรือไม่ไปยังไงเนี่ยคุณปู่ก็ต้องยกตำแหน่งประธาน TGL ให้ฉันอยู่แล้ว
2: สู้ฉันเอาเวลาไปหาของอร่อยๆกินดีกว่าน
1: ี่รู้ไหมว่าตอนนี้ฉันมาหาของอร่อยกินที่ไหน
0: แกจะกินอะไรที่ไหนหรือจะตายที่ไหนมันก็เรื่องของแกฉันไม่ได้อยากรู้ด้วย

0: คุณแคลร
1: ์ทำหน้าแบบนี้ดีใจหรือตกใจ
0: คุณแคลร์ต้องไปทำงานท่านประธานนี่ครับ
1: ยันฉันกลับก็ได
0: ้เดี๋ยวก่อนจะคุณแคลร์อุตส่าห์มาถึงที่นี่จะรีบกลับไปไหนแล้วครับ

0: มีอะไรล่ะครับ
1: ฉันอยากดื่มไปซื้อไวน์ให้หน่อยสิ
2: ตอนนี้เหรอครับ
1: ใช่ฉันหงุดหงิดอยากผ่อนคลายไปซื้อให้ไม่ได้แล้วไง
2: ได้ครับเดี๋ยวผมรีบกลับมานะ
1: อย่าไปนานล่ะ
2: ครับ
3: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วย

0: ันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
3: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
4: เป็นบ้าอะไรของมันถ่ายสิว่าตอนนี้ฉันอยู่ไหน

0: กำลังคิดถึงชาอยู่พอดีเลย
1: งั้นก็ดีเลยค่ะเดี๋ยวชาแวะเข้าไปนะคะ
0: ไม่ได้นะชา
2: ทำไมคะ
1: ทำไมชาจะแวะเข้าไปไม่ได
0: ้คือนี่คริสกำลังรีบออกไปประชุมกับลูกค้า
1: เรื่องไหนบอกชาว่าวันนี้คริสว่างไงคะ
0: ก็ลูกค้าสิอยู่ดีก็โทรมาตามอ่ะ
3: คริสไม่รู้จะเสร็จกี่โมงด้วยไว้เราเจอกันตรงนี้ดีไหม
0: คริสจะชดเชยให้แบบจัดหนักเลยชาง
1: ั้นก็ได้ค่ะคริสไปเตรียมตัวพรีเซนต์นะคะชาไม่กวนแล้ว

0: ี้งานได้เริ่มต้นแล้วค่ะแต่ทางเรายังไม่เห็นคุณแขรรุณเดินทางมาที่งานแต่อย่างใดซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงของเธอกับพนักงานที่มีคลิปหลุดมาก่อนหน้านี้
1: ท่านประธานครับด้านหน้ามีนักข่าวมารอทำข่าวแคลเต็มเลยครับเราเข้าอีกทางหนึ่งครับ
2: เรื่องแค่นี้ทำไมต้องให้ท่านประธานหนีด้วย
3: ใช่ชัดมากเลยสักเดียวทำไมรุนแรงขนาดนี้
2: ท่านจะเข้าทางด้านหน้าและเดินเข้างานอย่างสมเกียรติท่านประธานแห่ง TGL
0: นั่นทันทีวานี
4: ่ทันทีวา
5: ท่านครับไม่ทราบว่าท่านทราบเรื่องคลิปหลุดของคุณแคร์หรือยังครับแล้วท่านจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงครับ
1: โทษนะครับโทษครับท่านทราบเรื่องนี้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอให้ท่านมีสมาธิกับการขึ้นเวทีก่อนนะครับขออนุญาตยังไม่สัมภาษณ์เรื่องนี้นะครับ
5: เดี๋ยว
1: ช่วยกันเร็ว
5: เรื่องที่คุณแคร์จะรุนกับคุณอลิชาทำร้ายร่างกายกันไม่ทราบว่ามีผลกระทบเกี่ยวกับตำแหน่งประธานTGLไหมครับท่าน
6: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณพูดว่าใครทำร้ายกัน
0: นี่ค่ะคุณอลิชากับคุณแคร์กำลังทะเลาะกันนะคะ
5: มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้ยังไงกับท่าน
6: อะไรกันเนี่ยมันเกิดเรื่องอย่างนี้ได้ยังไง
0: มันเป็นเรื่องจริงไหมคะ
5: เรื่องจริงหรือเปล่าท่านเป็นไหมครับท่านเราต้องการสื่อท่านเป็นไหมครับท่านเราต้องการสื่อ

0: นี่มันพยาบาลแล้ว
1: คุณ
0: อย่าเพิ่งถ่ายนะครับ
1: จริง
0: เหรออย่าถ่ายเลยนะคุณถ่ายนะครับขอร้องเลยครับอย่าถ่ายนะครับ
1: ไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่ผมครับไม่ยังไงเรียกรถแล้วคุณถ่ายครับ
2: คนหนึ่งเขาคงจะรู้แล้วเนาะว่าใครกันแน่ที่ชอบใช้ความรุนแรง
1: อีค่ะมึง
2: มึงคิดว่าที่กูยอมมึงเนี่ยเพราะกูกลัวมึงจริงเหรอรู้หรือยังว่ามึงไม่มีทางชนะกู

0: อย่าบอกนะเมื่อกี้นายก็ดูไลฟ์เหมือนกันอะฮะคุณปู่นายบอกว่าคุณปู่เป็นอะไรนะ
1: รุ่นนี้พี่ให้น้องได้แค่ 5,000 นะครับ
2: 5,000 รุ่นนี้เขาขายกันหลักหมื่นไม่ใช่หรอคะพี
1: ่เมื่อก่อนมันก็ได้แหละนะแต่ตอนนี้เขาไม่เล่นรุ่นนี้กันแล้ว

0: พี่บอกน้องตามตรงเลยนะว่าพี่ให้น้องราคาส่งแล้วนะเพจบางเพจอ่ะให้แค่3,000นิดๆเองนะสรุปจะขายหรือไม่ขายอ่ะถ้าขายอ่ะพี่จ่ายเงินให้เราตรงนี้เลย
1: โอเคค่ะพี
0: ่
1: 5,000งั้นหนูให้เลขบัญชี
2: เฮ้ยไอ้จีนวันแกจะทำอะไรของแกเนี่ย
3: ฉันสิต้องถามแกว่าแกทำแบบนี้ทำไม
0: เดี๋ยวก่อนนะครับนี่มันเรื่องอะไรอะครับ
3: ก็มาน่ะดิพี่ขโมยกล้องหนูมา
0: ขโมย
3: ใช่หรือว่าพี่เป็นคนส่งออเดอร์ให้มันขโมยกล้องหนูอะ
0: เฮ้ยไม่รู้เรื่องเลยนะไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยน้องพี่มีซื้อแล้วนะของขโมยมา
2: พี่หนูไปพี่
3: จีน
2: อะไรของแกวันแกก็รู้ว่าฉันลำบากแค่ไหนฉันต้องทำขนาดนี
3: ้โอ้ยแกฟังฉันก่อนได้ไหมฉันรู้ว่าแกกำลังโกรธแต่ที่ฉันทำแบบนี้เพราะฉันช่วยแกนะเว้ย
2: แกช่วยฉันเหรอพี่เขาอาจจะเป็นคนแรกแล้วอาจจะเป็นคนสุดท้ายที่ทักมาซื้อกล้องฉันก็ได้นะเว้ยหลบไปดิ
3: แต่ว่ากล้องตัวนี้ป้าซื้อให้แกตอนเรียนไม่ใช่หรอแล้วแกก็รักกล้องตัวนี้มากฉันเลยไม่อยากให้แกขายมันไง
2: แล้วถ้าเกิดฉันไม่ขายถ้าจะเอาเงินนี่ไหนไปซื้อยาให้ป้าฉันวะเดือนฉันก็ยังไม่ออกอะ
3: เนี่ยมัวแต่จะปิดการขายแล้วไม่ได้เช็คไลน์เพื่อนเลยใช่ไหมฉันโอนเงินไปให้แกแล้ว10,000
2: มัวพันพอถึงสิ้นเดือนได้ไงอะ
3: โอ้ยเหลือแหละฉันไม่ได้มีภาระอะไรอยู่แล้วแต่ฉันก็รู้ว่ายาโรคข้างอัลไซเมอร์มันแพงแกจะเป็นต้องใช้มากกว่าฉันเยอะออกไปเถอะ
2: ขอบคุณมาก
3: ถ้าฉันไม่ช่วยเพื่อนรักอย่างแกแล้วฉันต้องไปช่วยใครแล้วใช่เปล่า

0: ปู่เป็นอะไร
1: คุณปู่ปลอดภัยดีเดี๋ยวผมว่าคุณอย่าเพิ่งเข้าไปเลย
0: ทำไม
2: สวัสดีครับคุณแคร์คุณที่ว่าปลอดภัยแล้วนะครับตอนนี้เราให้ยาละลายริ่มเลือดแล้ว
0: คุณปู่เป็นอะไรทำไมต้องให้ยาละลายริ่มเลือด
2: คุณที่ว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันครับ
1: ขอบคุณมากนะครับคุณหมอ
0: ทำไมฉันไม่รู้ว่าคุณปู่เป็นโรคหัวใจ

0: พักผ่อนนะคะคุณปู่คุณปู่ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
1: ทำไมทำหน้าอย่างเงี้ยนะฮะถ้ายังไม่ตายซะหน่อย
0: ทำไมคุณปู่ไม่บอกแคลร์ล่ะคะว่าคุณปู่เป็นโรคหัวใจอ่ะ
2: ผมว่าคุณอย่าเพิ่งถามคุณปู่เรื่องนี้เลยนะ
0: นายก็เหมือนกันทำไมไม่บอกฉัน
1: ปู่เป็นคนบอกชานเขาเองว่าไม่ต้องบอก
0: ทำไมล่ะคะคุณปู่แคลร์เป็นหลานคุณปู่นะคะถ้าคุณปู่เป็นอะไรแคลร์ควรจะต้องรู้ด้วยอ
3: ่
0: ะ
3: ก็แค่โรคหัวใจไม่ได้เป็นอะไรนักหนานี่ถ้าไม่ได้มีอะไรไปกระทบกระเทือนก็คงไม่เป็นอย่างนี้หรอก
0: นั่นสิคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนรินทร์ก็ควรจะไปสืบให้รู้นะคะว่าใครที่มันปล่อยคลิปนั่นจนทำให้เรื่องเป็นแบบนี้ใครเองก็

0: ู้เหมือนกันค่ะว่าที่มันทำแบบนี้เนี่ยมันมีแม่มันคอยสั่งสอนมันไหมหรือมันได้สันดานแม่มันมาเต็ม
1: บินขอออกไปสูดอากาศข้างนอกก่อนนะคะ
2: ถึง
3: กูไม่ได้เป็นไรแล้วกลับไปเถอะนะอาจารย์ได้พาแคร์กลับไปดิ
0: คุณปู่จะไม่ถามเรื่องไลฟ์ที่แคร์ทะเลาะกับชาติหรอคะ
3: ปู่รู้ว่าหลานปู่เป็นคนยังไงกลับไปเถอะนะปู่อยากจะนอนแล้ว

0: ารอใครอยู่จ๊ะ
1: ป้ารอหลานป้าจ๊ะ
0: งั้นเดี๋ยวหนูนั่งรอเป็นเพื่อนนะจ๊ะ
1: ไม่ต้องหรอกไปเถอะป้าไม่รบกวนหรอก
0: ไม่รบกวนเลยป้าหนูว่างเดี๋ยวหนูนั่งรอเป็นเพื่อนป้าคงรักหลานคนนี้มากเลยสินะหนูเห็นป้ามานั่งรอทุกวันเลยนะเนี่ย
1: รักสิรักที่สุดเลย
0: แต่หนูว่านะป้าป้ารีบกลับบ้านได้แล้วเพราะไม่แค่หนูเดินผ่านบ้านป้ามาหนูว่าหนูเห็นหลานป้ากลับมาแล้วนะ
1: เห็นหลานป้ามาแล้วเหรอ
0: ใช่จ้ะ
2: โอ้ไปไปไปนะ
3: เดี๋ยวหนูจะเป็นเพื่อนเนาะ
1: ไปไปไปไป
2: ป้าป้าป้าป้าป้าป้าใจเย็นๆจ้าค่อยๆเดิน
1: ไปไปไป
2: โอ้ป้าระวังระวัง
0: งั้นเดี๋ยวหนูส่งแค่นี้นะจ๊ะป้า
1: ขอบใจนะกลับบ้านดีๆล่ะ
0: จ้ะ

0: หนักจังเลย
1: สนุกแล้วใช่ไหมทำไมไม่บอกป้าเป็นหลาน
0: แล้วถ้าเกิดจินบอกเนี่ยป้าจะจำได้เหรอป้ารู้ไหมว่าป้าเคยตะโกนเรียกให้ตำรวจช่วยเพราะคิดว่าจินจะมาทำร้ายป้าด้วยนะ
1: แล้วยังไงตำรวจจับหรือเปล่า
0: ไม่หรอกป้าเพราะจินหน้าตาดีตำรวจเขาก็เลยไม่เชื่อว่าจินเป็นคนร้าย
1: เห็นป้าจำอะไรไม่ได้จะพูดอะไรก็ได้นี่กินอะไรมายังอ่ะ
0: เรียบร้อยแล้วจ้ะค่ะพี่พอดีหนูส่งต้นฉบับไปแล้วนะคะถ้าเกิดหนูมีเรื่องรบกวนนิดนึงถ้าโอนเงินค่างานนี้มาก่อนได้ไหมคะสักครึ่งนึงอ๋อไม่เป็นไรค่ะพี่ได้ค่ะหนูรอทีเดียวก็ได้ค่ะ

0: จริงๆแล้วอ่ะจินแทนที่จะได้ไปเที่ยวกับเพื่อนหรือได้ใช้ชีวิตของตัวเองบ้างเหมือนคนอื่นเขาแต่กลับต้องมาดูแลป้าแก่แล้วก็ป่วยๆอย่างเนี้ยขอโทษนะ
1: โอ๊ยใครบอกป้าว่าจินอยากใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นเขาอ่ะจินชอบอยู่กับป้าที่สุดแล้ว

0: แกอยากตอบแทนฉันนะฉันมีงานให้แกทำ
1: อะไรฉันรับงานที่แกบอกก็ได้พรุ่งนี้จะให้ฉันไปสัมภาษณ์ใคร
0: โอเคเพื่อนรักคนที่แกต้องไปสัมภาษณ์พรุ่งนี้คือคนนี
1: ้ไฮโซแคลร์แคดรุนกันจทรา
2: ก่อนที่คุณจะเข้าไปพบคุณแคลร์ผมขอชี้แจงขั้นตอนและรายละเอียดในการสัมภาษณ์อีกครั้งเมื่อคุณสัมภาษณ์คุณแคลร์เสร็จคุณจะต้องส่งให้ผมตรวจสอบก่อนและไม่ว่าคุณจะเอาไปลงสื่ออะไรคุณจะต้องส่งให้ผมตรวจสอบอีกครั้ง
1: ค่ะ
2: คุณอาจคิดว่าที่เราทำอย่างนี้เป็นการเข้มงวดและคุ้มครองคุณแคลร์แต่จริงๆแล้วมันเป็นการคุ้มครองคุณ
1: คุ้มครองฉันเหรอคะ
2: คุณแคลร์เป็นคนมีชื่อเสียงและยังเป็นผู้บริหารระดับสูงของ TGLถ้าเกิดมีข่าวอะไรเสียออกไปผมเกรงว่าทางฝ่ายกฎหมายเราอาจจะต้องฟ้องร้องคุณกับบริษัทของคุณ
1: ฟังดูเหมือนเป็นคำขู่เลยนะคะ
2: อย่าคิดอย่างนั้นสิครับผมอยากให้คิดว่าพวกเราหวังดีกับคุณจริงๆแล้วตอนนี้เพิ่งมีข่าวเรื่องคุณแคลร์คุณชาญอาจจะต้องเข้มงวดเรื่องนี้เป็นพิเศษครับ
1: คุณชาญ
2: ครับ
1: คุณชาญ
2: เชิญครับคุณแคลร์เราอยู่ในห้องครับ
1: ค่ะ
2: เชิญครับ

0: ป็นใคร
1: ฉันจิราค่ะมาจากเดอะคอนเทนิก
2: จะไม่ไปด้วยกันจริงๆเหรอไม่ใช่เพราะแอบไปคุยกับนักบินที่ทำหอตกอ่ะ

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศวัยรุ่นกับศึกท้าชิงครั้งสำคัญระหว่าง

0: ศึกการต่อสู้ครั้งนี้ใครจะเป็นผู้กุมชัยชนะและได้ครอบครองถ้วยแห่งเกียรติยศนี้ไปและตอนนี้ได้เวลาที่ผู้ท้าชิงทั้งสองคนจะก้าวเข้าสู่สมรภูมิแห่งเสียงเพลงไปร่วมระเบิดความมันกับพวกเขากันเลยครับ
1: สนับสนุนรายการโดย
2: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายด์เซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: เสียงปรบมือด้วยครับ
1: โชว์พิเศษจากเฟิร์สและเจนะครับ
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไม่ต้องคำสามวัยครั้งที่6รอบชิงชนะเลยและขอต้อนรับคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับท่านแรกครับอนุชเชิญยิ้ม
2: สวัสดีครับ
0: พี่สุนารีราชสีมาและคุณครูสลาคุณนว
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับแน่นอนในรอบชิงแต่ละวัยครับเราจะเป็นดนตรีสดเป็นใครไม่ได้พี่ๆวงกลัดแบนครับโอ้โหเสียงปรบมือด้วยครับเดี๋ยวนี้มีชื่อใหม่แล้วพี่ๆวงปลัดแบนเริ่มมียศเริ่มมีฐานะขึ้นมาแล้ว
3: ครับผม
0: นะพี่ดวงไม้ทองคำเขาตั้งให้เขาชื่อวงอะไรนะ
4: วงปลัดแบน
5: ปลัด
4: เอาถามน้องๆในวงอะไรฮะวงปลัดแบนเปล่าครับ
0: วงปลัดแบนนะ
3: เออ
0: มียศอะไ
3: ร
0: นะ
3: หัวหน้าเป็นปลัดเหรอ
5: ปลัดอะไรปลัดอะไร
0: กลัด
4: ปลัดแบนเหรออ
0: ้
4: าวผมนึกว่าปลัดแบน
0: ไปเปลี่ยนชื่อวงกันเข้าอีกชอบกันใหญ่ชอบกันใหญ่นะฮะและแน่นอนครับเสียงเชียร์นะฮะกองเชียร์ใน Workpoint Studio ครับผมอ่ะต้องถามทั้งสองคนวันนี้ครับวันนี้ร่วมโชว์พิเศษโชว์แรกเป็นไงบ้างครับอ่ะเฟิร์สก่อน
2: ครับผมสำหรับเพลงนี้ครับก็เป็นเพลงใหม่สำหรับผมเพลงหนึ่งครับก
0: ็
2: ได้ร้องร่วมกับพี่เจครับแล้วก็มีดนตรีสดจากวงกลัดแบนด้วย

0: แบบสนุกมากครับมีความสุขมากที่ได้ร้องคู่กับพี่ชายในวันนี้ครับ
1: ครับผม
2: โอเคแล้วครับ
3: ก็รู้สึกภูมิใจครับที่ได้ร้องร่วมเพลงนี้กับน้องเฟิร์สครับผ
1: ม
3: แล้วก็ดนตรีที่รังสรรค์ขึ้นมาใหม่ครับผมไพเราะมากเลยครับ
1: นะ
3: ครับผม
1: ตื่นเต้นกันไหมวันนี้มันเป็นดนตรีสดด้วยแล้วก็รอบสำคัญด้วย
3: ก็มีตื่นเต้นครับผม
1: ตื่นเต้นบ้างนะ
3: ครับผม
1: เฟิร์สล่ะครับ
0: ตื่นเต้นแน่นอนครับตื่นเต้นอยู่แล้วครับผม
1: ครับผมนะฮะอ่ะอโนดครับผลงานของคู่นี้ฮะโชว์พิเศษเปิดการชิงแชมป์ในวันนี้
4: ผมดูเหมือนแมนกับเบิ้ลมาร้องคู่กันนะด้วยความรู้สึกนะ
1: ครับ
4: เพราะเพลงนี้มันกำลังดังด้วยผมชอบเนื้อตอนที่ไปอยู่ในตับในไตในพุงอะไรไม่รู้ไม่ได้อยู่ในใจอ่ะ
1: ครับ
4: มันทำให้ติดหูอ่ะเพลงนี้ผมมีความคิดว่าสองคนเนี่ยเขามีแววไปมีชื่อมีเสียงเหมือนกับแมนและเบิ้ลแน่นอนทำนายไว้ถ้าทำนายผิดขอโทษ
2: พี่สุครับ
5: สำหรับโชว์เปิดรายการวันนี้แม่ว่าเป็นทีมเวิร์กนะลูกนะเป็นการผสมผสานแล้วก็ถ้อยทีกันแล้วก็ช่วยกันแล้วก็ไปด้วยกันได้ดีมากแต่เวลาไปแข่งเดียวอันนั้นซัดให้เต็มที่เลยนะอันนั้นเป็นเวลาที่หนูต้องแข่งขันกันลูกวันนี้ทำได้ดีทั้งคู่เลยชื่นชมนะครับขอให้โชคดี
1: ครูครับ
6: ถือว่าเป็นความตื่นเต้นที่น่าภูมิใจเพราะว่าทำได้ดีทั้งคู่เลยทั้งเฟิร์สและก็ทั้งเจแน่นอนว่าโดยเส้นทางเฟิร์สและเจเนี่ยเข้ามาในสายลูกทุ่งแท้ๆเลยนะมีหมอลำมีลูกทุ่งแบบลูกทุ่งอีสานอะไรอย่างนี้แต่เพลงที่ร้องเมื่อสักครู่เป็นเพลงจากซองไรเดอร์และอยู่ในทรงของสตริงอีสานมันก็เลยเป็นการประลองของใหม่พร้อมๆกันแต่ก็ทำได้ดีทั้งคู่ลูกเสียงทำงานแล้วก็ยิ่งร้องยิ่งดูมีพลังและที่สำคัญถ้ามองในแง่ของการแข่งขันก็คือมันจะทำให้เราลดบรรยากาศของการแข่งขันลงเราจะได้ห่วงเรื่องว่าเฮ้ยทำยังไงให้ได้โชว์ออกมาดีที่สุดอย่างโชว์ที่เราได้ร่วมกันโชว์ตรงนี้เริ่มจากตรงนี้หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันโชว์หวังว่าจะทำดีๆทั้งคู่ครับเต็มที่ครับ
1: ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับอีกหนึ่งท่านครับอยู่กับผู้แข่งขันมาตลอดเลยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับโค้ชหลิวครับ

0: โค้ดหลิวนะฮะสวยงามเหมือนเช่นเคยสบายดีไหมครับ
1: สบายดีค่ะ
0: เห็นว่าไปทะเลใส่ชุดว่ายน้ำด้วย
1: โอ
2: ้ทำไมพันก็พูดเลยเปื่อยไปทะเลใส่ชุดว่ายน้ำ
0: เป็นยังไงฮะ
2: เขาเป็นนักร้องเขาจะไปนอนตะแคงที่ชายหาดได้ยังไงล่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้เอ
0: ๊
1: ะ
0: อันนั้นรู้ท่านนอนตะแคงเลยนะ
1: รู้ท่าด้วยนะคะเนี่ยอารู้ท่าแสดงว่าไปดูมา
0: ผมนี่แค่ดูทะเลเฉยๆนะ
2: โอ้ทำพันก็พูดเลยเปื่อย
1: ก็ต้องมีบ้าง
0: ครับผมหยอกล้อกันเพื่อจะได้ไม่เครียดกันนะครับผมวันนี้พร้อมไหมฮะ
1: พร้อมมากอันนี้พร้อมอยู่แล้ว
0: แล้วเป็นไงมีอะไรอยากจะบอกผู้อื่นขันของเราสองคนไหม
1: บอกเขาว่าให้คิดว่าเกินร้อยเพราะเขาทำมาเต็มที่เมื่อกี้ฟังดูแล้วเขาแบบเต็มที่กันมากแล้วก็ห่วงอย่างเดียว
0: ครับ
1: เรื่องแบบโยกเข้าจังหวะค่ะเพราะว่าเขาไม่ค่อยถนัดเรื่องเต้นกัน
0: นะอ๋อมีโจทย์เพลงเร็วด้วยวันนี้
1: มีโจทย์เพลงเร็วค่ะ
0: ครับผม
1: ใช่
0: ครับผมอ่ะเอิร์ธวันนี้มีใครมาเชียร์บ้างครับวันนี
3: ้ครับวันนี้มีครอบครัวมาหมดเลยครับที่เคยแบบฟังเพลงว่าจะเอาเพลงไหนมาร้องครับมีคุณพ่อ
0: ค
3: ุ
0: ณแม่
3: ค
0: ุ
3: ณป้าครับแล้วก็น้องสาวครับผม
0: สวัสดีนะครับอ่ะขอเสียงกองเชียร์เฟิร์สหน่อยครับนะอ้าวแล้วเจล่ะครับวันนี้มีใครมาเชียร์บ้างวันนี้
4: มีคุณแม่ครับผม
0: คุณแม่คุณแม่คนไหนฮะคุณแม่สวัสดีครับขอเสียงกองเชียร์เจหน่อยอ้าวทั้ง2ทีมขอเสียงพร้อมกันหน่อยเลยโอ้โหกรี๊ดหรือกลัวกันเนี่ยเหมือนคิดแล้วมองหน้ากันแล้วกลัวกันนะน่ารักนะครับนี่คือทีมงานของเรานะที่น่ารักกองเชียร์แต่ละทีมก็พร้อมนะเชียร์กันได้นะช่วงไหนสนุกก็เต้นนะห้ามตบตีกันนะตอบด้วยนะครับอ้าวสุดท้ายแล้วขอกำลังใจหน่อยก่อนจะถึงการแข่งขันครับ
1: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองคนแบบ

0: ้ามาถึงรอบนี้แปลว่ามีของแล้วก็เก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าเอาความกังวลน่ะมาทําให้ความเก่งของเราลดลงแค่พูดว่าทําได้ฉันเต็มที่ฉันทําได้อย่างเ
1: งี้ยท่องไว้ในใจท่องไว้ในใจ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมอ่ะเชิญโค้ชหลิวประจําที่เลยครับเป็นครับผมกติการอบชิงชนะเลิศเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
2: กติกาการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศผู้เข้าแข่งขันทั้ง3วัยจะต้องทำการแข่งขันทั้งหมด2โจทย์เพลงโดยแบ่งเป็นโจทย์เพลงช้าและโจทย์เพลงเร็วผลการตัดสินมาจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดทั้ง2โจทย์เพลงจะได้เป็นแชมป์ไม้ทองคำ3วัยครั้งที่6รับถ้วยรางวัลแชมป์ประจำวัยและแชมป์ประจำวัยจะได้รับเงินสดคนละ 100,000 บาท
1: นี่คือกติกาในรอบชิงชนะเลิศนะครับเราจะมีโจทย์เพลง2โจทย์เพลงครับโจทย์เพลงเร็วแล้วก็โจทย์เพลงช้านะครับเพลงละ100คะแนนรวมเป็น200คะแนนเต็มนะฮะใครทำคะแนนมากสุดก็จะคว้าแชมป์ไปครอบครองนะครับและแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่การันตีความเป็นแชมป์ครับถ้วยรางวัลไม้ทองคำ3วัยครั้งที่6ครับครอบครองถ้วยใบนี้ต้องติดตามกันนะครับและแน่นอนครับแชมป์แต่ละวัยจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทเอาละครับก็ต้องติดตามกันนะครับว่าวันนี้แชมป์วัยรุ่นจะเป็นใครครับช่วงหน้าครับเราจะเริ่มกันที่โจทย์เพลงเร็วก่อนนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะฮะไม่ต้องคำ3วัยครั้งที่6ชิงชนะเลิศวัยรุ่น

0: กลับมาสรุปกันต่อกับไม่ต้องคำ3วัยครั้งที่6ชิงชนะเลิศวัยรุ่นนะครับเราจะเริ่มกันที่โจทย์เพลงเร็วนะครับคนแรกครับหนุ่มหัวใจมุ่งมั่นที่พร้อมชนทุกเป้าหมายเฟิร์สเจษฎาพงศ
1: ์วันนี้ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับก็ทั้งรู้สึกแบบดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองที่แบบได้เดินมาถึงรอบชิงเนี่ยเป็นของรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตแล้วครับถ้าได้แชมป์ก็ตั้งเป้าหมายคืออยากมีงานครับอยากมีงานก็คือว่าอยากช่วยเหลือจุนเจือในครอบครัวด้วยครับในโจทย์เพลงเร็วครับก็เลือกเพลงอ้ายจนทนได้บ่ของพี่มนต์แคนแก่นคูนเนื่องจากว่าเพลงเนี้ยก็ถือว่าเป็นเพลงที่ถนัดเพลงนึงครับเพราะว่าใช้ในตอนร้องขึ้นคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งอยู่บ่อยครั้งครับ

0: เต็มนะพี่ว่ามั่นใจเกินร้อยเลยแหละเนาะพี่จะถามว่าระหว่างเพลงช้ากับเพลงเร็วเนี่ยเรามั่นใจเพลงไหนมากที่สุด
1: ถ้าวันนี้ก็มั่นใจแบบจังหวะโจ๊ะโจ๊ะคือตัวเองแบบอาจจะขึ้นเวทีไม่ได้บ่อยมากแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่สนุกครับก็เลยมั่นใจเพลงเร็วครับผมคร
0: ับ
1: ผม
0: ชอบครับแล้วลีลานี่เตรียมมายังไงบ้าง
1: เตรียม
0: มายังไงไหนสิ
1: เตรียมมาแบบอาจจะมีแบบออกไม้ออกมือบ้างครับผม
0: นะต้องออกนิดนึงนะเพราะว
1: ่
0: ามันเป็นเพลงเร็วเนอะ
1: ได้
0: นะคะแต่ว่าพอออกแล้วก็อย่าลืมแบบโฟกัสร้องด้วยนะ
1: ได้ครับ
0: สู้วันนี้เต็มที่ฉลุยไง
1: ฉลุย
2: ไปพบกับเฟิร์สเจษฎาพงศ์ในบทเพลงอ้ายจนทนได้บ่เชิญครับ

0: ี่เฟิร์สอยู่ไหนเนี่ย
1: ว่าไงชมพู
0: หนูทำกับข้าวมาให้กินแล้วเที่ยงแล้ว
1: แค่เห็นชมพูอ่ะพี่ก็อิ่มไปทั้งวันแล้ว
0: นี่ค่ะมีแต่ของโปรดพี่ทั้งนั้นเลยนะ
1: อยู่กับพี่อ่ะลำบากหน่อยนะพี่ยังจนอยู่เลยชมพูจะทนได้หรือเปล่า
0: ไม่เห็นต้องคิดมากเลยเราสู้กันมาตั้งเยอะเรื่องแค่นี้เองสบายมาก

0: ปรบมือด้วยครับผลงานของเฟิร์สนะครับในโจทย์เพลงเร็วเป็นไงบ้าง
1: ครับก็ทำเต็มที่ครับวันนี้มีแบบไม่สบายแล้วมีเสียงขึ้นจมูกแต่ว่าคิดว่าไม่เป็นอุปสรรคครับวันนี้สนุกแล้วก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับ
0: พร้อมสู้นะ
1: ครับผม
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวถามคุณแม่หน่อยผลงานของลูกชายครับคุณแม่
2: ดีใจค่ะที่ได้เข้ามาถึงขั้นนี้แล้วค่ะ
0: อยากบอกอะไรเขาไหมครับวันนี
2: ้สู้เต็มที่จ้ะ
0: ครับ
2: ถึงแม้จะไม่สบายก็ตามค่ะ
0: ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับคุณพ่อล่ะคุณพ่ออยากบอกอะไรลูกชายไหมครับ
3: ครับก็เฮ็ดให้เต็มที่กับพ่อครับเพียรชนะก็ผมเป็นไงครับ
0: ไม่เป็นไรนะ
3: ครับผม
0: พร้อมเชียร
3: ์ครับผม
0: ครับผมขอบคุณนะครับโค้ชหลิวครับ
4: โอ้โหต้องบอกว่าประทับใจเฟิร์สมากเพราะตอนแรกบอกว่าไม่สบาย

0: แต่เหมือนไม่ได้มีความกังวลในเรื่องนี้เลยอ่ะคือตัดออกไปได้เลยเพราะว่าฟังแล้วไม่มีอะไรที่จะติเลยสนุกมากเก่งมาก
1: ครับผมขอบคุณครับอโนดครับ
2: จริงชอบเสียงเฟิร์สมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพอมาได้ฟังเพลงนี้ตอนออกเร็วนะออกจังหวะนะโอ้มันดีมากเลยเนี่ยเพลงแนวแบบนี้มันต้องสับแล้วคนดูสนุกอ่ะเพลงจังหวะแบบนี้ทำนองแบบนี้ถ้าร้องแล้วคนดูไม่สนุกนั่นคือเราไม่ประสบความสำเร็จในการร้องแต่ลุงโน้ตสนุกมากเลยแล้วก็ชอบมากด้วยแล้วก็ชอบเนื้อเสียงคือชอบการมันไปกับจังหวะนี่ถ้าเป็นหน้าห้านนี่ผมว่าโอ้โหเต้นกันฝุ่นตลบอบอวนเลยเก่งมากลูกคู่แข่งเป็นผู้ตัดสินเท่านั้นแต่หนูทำดีแล้วลูก
3: ขอบคุณครับ
1: พิสุครับ
4: วันนี้เห็นสิ่งหนึ่งที่เคยให้การบ้านเฟิร์สไปเรื่องสายตาที่เคยมองวอกแวกแล้วก็คอยเช็คกรรมการหรือเช็คตรงนั้นตรงนี้วันนี้มันหายไปเลยนะลูกมันดีมากตั้งแต่เพลงโชว์เห็นสายตาว่ามันอยู่กับเพลงแล้วก็สมาธิอยู่กับเพลงมากขึ้นอันนี้ถือว่าพัฒนาได้ดีแล้วลูกก็ทำต่อไปนะครับให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็กับการร้องเพลงนี้แม่ก็ว่าทำได้ดีนะมันเหมือนกับว่าแทบจะไม่มีแผลให้จับได้เลยนะแต่ถ้าถามว่าอยากได้อะไรแม่อยากได้การอัดพลังโดยเฉพาะจังหวะมันเหมือนต้องใส่พลังแล้วก็น้ำหนักเสียงให้เต็มที่มากกว่านี้มันจะรู้สึกสะใจหรอกขอให้โชคดีครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ครูครับ
5: ถ้าครูเป็นเฟิร์สครูจะมีความรู้สึกว่าเหมือนตัวเองได้แชมป์แล้วเพียงแค่ได้มาร้องมาโชว์เพราะว่าเส้นทางของเฟิร์สนี่สู้มาให้โอกาสตัวเองตลอดทะยานเข้าหาโอกาสตลอดแต่ว่าก็บางทีมันก็ไปไม่ได้ไกลแต่นี่คือการมาไกลมากๆอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นการแค่เข้ามาสู้ในพื้นที่ของรอบชิงนี่มันเหมือนได้รางวัลไปแล้วลูกส่วนจะชนะเพื่อนหรือเปล่านั้นรอคำตอบแต่ตอนนี้ให้แชมป์ตัวเองไว้ก่อนรวมไปถึงการโชว์เมื่อสักครู่นี่มันไม่มีข้อผิดพลาดเลยนะหนึ่งร้องได้ถูกร้องได้สนุกแต่ก็ไม่พลาดนี่คือสิ่งที่ทำได้ส่วนที่มันเป็นเครื่องหมายคำถามก็คือว่าคู่แข่งเขาจะมากกว่าเราไหมเพราะว่าวันนี้เฟิร์สยังเปิดพื้นที่ให้คู่แข่งอยู่ตรงที่ว่าเราเลือกหมอลำเดินขอนแก่นก่อนเนี่ยมันยากตรงเกินแล้วก็แม้กระทั่งตอนลำที่มันสลับเพลงก็มีสำเนียงบางอย่างที่มันอยากได้มากกว่านี้ลูกถ้าตีคะแนนในแง่ของสังวาสมันอาจจะได้ประมาณ90มันเว้นที่ไว้ให้เพื่อนอยู่10ไงก็รอวัดกันตรงนั้นดูแต่ภาพรวมน่าภูมิใจมากครับเก่งครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะฮะเป็นไงฟังแล้วดีใจไหมผลงานของเราในโจทย์เพลงเร็ว
6: ครับผมดีใจมากครับมาวันนี้ผมแบบมาจากบ้านผมไม่กดดันตัวเองเลยว่าตัวเองต้องได้แชมป์คือสำหรับผมเองผมเดินเข้ามาถึงรอบนี้ผมมีความสุขผมดีใจที่เด็กบ้านๆคนหนึ่งได้เข้ามาสู่รอบนี้ครับวันนี้เต็มที่ที่สุดครับ
1: ครับผมยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเฟิร์สนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาฟังน้องเจกันบ้างพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาฮะไม่ต้องคำ3 วัยครั้งที่6ชิงชนะเลิศวัยรุ่นครับ

0: ลับมาสรุปกันต่อกับแม่น้องคำสามวัยครั้งที่6ชิงชนะเลิศวัยรุ่นครับเรายังอยู่ในโจทย์เพลงเร็วครับมาพบกับหนุ่มลูกทุ่งที่เขาพร้อมมาคว้าชัยชนะครับเจจักกิจ
1: วันนี้ได้ผ่านเข้ามาในรอบชิงชนะเลิศครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ผ่านเข้ามาถึงรอบชิงครับผมก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยครับผมตอนแรกแค่คิดว่าจะมาแบบทำตามความฝันครับผมแต่พอมาถึงรอบชิงแล้วครับรอบนี้ก็คือแบบยิ่งทำให้ผมแบบมีเป้าหมายชัดเจนมากขึ้นครับผมที่จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับในโจทย์เพลงเร็วครับก็เลือกเพลงแฟนเขาผู้สาวอ้ายครับผมเป็นเพลงที่ผมหัดร้องหมอลำเป็นเพลงแรกเลยครับผมแล้วก็อยากเอาวัฒนธรรมอีสานครับผมมาโชว์ให้พี่น้องทั่วประเทศครับผมได้รับชมรับฟังครับผม
2: เป็นแฟนเขาละน้องผู้สาวเก่าชายคนจนย้อนเหตุผลคือความทุกข์เจ้าว่าพ่อบรออาย
3: โอ้โหชนะไปเถอะไม่หยอกเลยเดี๋ยวต้องไปดวลกันข้างบน

0: ครับผม
1: ทางฝั่งนั้นเขาก็ไม่ธรรมดา
0: ครับ
1: เราก็ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นวันนี้มันแน่นอนแต่พี่อยากรู้ว่าทั้งเพลงเร็วเพลงช้าเนี่ยเราถนัดเพลงไหนมากกว่ากัน
0: น่าจะเป็นเพลงช้ามากกว่าครับ
1: เหรอ
0: ครับ
1: อุ้ยแต่ดูกรลำตะกี้นี่แต่มันก็จะมีจังหวะที่จะต้องโยกใช่ไหม
0: เร็วๆครับ
1: ก็เลยแบบกังวลว่าจะโยกยังไงใช่ป่ะ
0: ครับนิดนึงครับกลัวไปไม่ทันไหมคร
1: ับ ก็ไม่ต้องคือเขาเรียกอะไรอ่ะตามธรรมชาติ
0: ครับผม
1: แบบถ้าธรรมชาติเมื่อไหร่มันจะมีเสน่ห์ขึ้นมาขอให้เต้นลงจังหวะพอนอกนั้นไม่ห่วงเพราะว่าโหร้องเพราะร้องเก่งอยู่แล้วนะครับวันนี้เต็มที่สู
0: ้สู้ครับ
1: ไปลุย
2: ไปพบกับเจจักริตในบทเพลงแฟนเขาผู้สาวอ้ายเชิญครับ

0: เสียงปรบมือด้วยครับนี่คือผลงานของเจจักริตนะครับในโจทย์เพลงเร็วเป็นไงบ้างโจทย์เพลงเร็วของเราวันนี้พอใจไหมร้องจบแล้ว
1: ทำเต็มที่แล้วครับวันนี้ใส่เต็มที่แล้วครับวันนี
0: ้ใส่เต็มที่แล้วนะ
1: กับจังหวะที่ได้มา
0: ครับผมมีตื่นเต้นไหมวันนี
1: ้ตื่นเต้นนิดนึงครับผม
0: นิดเดียวนะ
1: ครับผม
0: ไม่เยอะเท่าไหร
1: ่ไม่ค่อยเยอะครับ
0: ไม่ค่อยเยอะนะเอาถามคุณแม่หน่อยคุณแม่เป็นไงผลงานของลูกชาย
2: พอใจค่ะ
0: ครับผม
2: แล้วก็แม่ก็ขอให้ลูกทำให้เต็มที่จะแพ้หรือชนะก็ถือว่าเรามาหาประสบการณ์นะคะแม่เป็นกำลังใจให้ค่ะลูกสู้ๆครับ
0: ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับน่ารักมากเลยนะ
3: ชื่นใจเนาะ
0: โอ้นะคุณแม่เป็นกำลังใจให้อ่ะโค้ชหลิวครับ
4: โอ้ต้องบอกว่าสูสีมากเลยค่ะความหนักใจน่าจะอยู่ที่คณะกรรมการ แต่ว่าคือสนุกมากเก่งมากครับเจเยี่ยม
0: ครับผมอโนดครับ
3: ไม่รู้สองคนเนี่ยเขาไปสืบกันมาป่ะเขามีสายสืบป่ะว่า
0: ส่งสายสืบไปนี่แหละฮะ
3: เออไปดูว่าไอ้นี่มันจะเอาเพลงมนแคนเพราะทางเขามนแคนทั้งคู่อยู่แล้วเฮ้ยสุดเขาใช้เพลงทางเกือบจะคล้ายกันแต่ผมว่าทางมันทางเดียวกันนั่นแหละแต่มันอยู่ที่ใครจะควบคุมความตื่นเต้นและความประมาได้น้อยกว่ากันแล้วใครที่สามารถร้องให้ท่วงทำนองของต้นฉบับที่เราเอามาร้องเนี่ยมันเสถียรเสถียรในที่นี้คือไม่เพี้ยนไม่แกว่งถึงมีเพี้ยนมีแกว่งบ้างแต่มันไม่มากอันนี้มันก็จะได้คะแนนจากผมอาจจะฟังหมอลำไม่สันทัดแต่เวลาใครร้องอะไรออกมาเราจะมีความเอ๊ะเอ๊ะแต่ถามว่าให้ผมไปร้องแบบน้องสองคนร้องได้ไหมนภัณฑ์ว่าผมร้องได้ไหม
0: ได้
3: ไม่ได
0: ้นั่นไงผมว่าแล้ว
3: แต่ฟังได้และก็ฟังรู้เสียด้วยเชียวเดียว
0: มีเชียวเดียวด้วย
3: ครับผมถ้าหากว่าจะให้ผมตัดสินว่าใครแพ้ใครชนะสำหรับสองคนในวันนี้นะในรอบเพลงเร็วนะ
0: ตัดสินได้ไหมฮะ
3: ไม่ได้
4: อาตัดสินไม่ได้ให้หนูตัดสินแทนไหม
3: อันนี้หาเรื่องโดนเตะพับในซะแล้ว
5: ผู้หญิง
3: ต่อไปจะไม่ดู IG เธอแล้ว
5: สาบาน
3: ใครจะกล้าสาบาน
0: ดูนิ้วนิ้วนิ้ว
3: หยอกหยอกหยอกคือน้องเขาเก่งทั้งคู่จนเราคิดมากการให้คะแนนเนี่ยก็ให้ระหว่างที่ร้องเลยนะให้ไปข้อนี้เท่านี้ข้อนี้เท่านี้เดี๋ยวก็มารวมกับ3คนว่าใครจะได้คะแนนในรอบนี้ไปเท่านั้นเองครับ
0: พี่สุครับ
6: วันนี้อยากบอกว่าเจยืนอยู่บนสแตนเวลาโชว์นะลูกมันเห็นอ้อลูกบุคลิกของศิลปินจับเลยจริงนะลูกแล้วก็ชอบการออกเสียงการเสียงวันนี้คือเพราะมากแต่ว่าวันนี้มันมีหลายจุดที่ไม่ค่อยเสถียรกับดนตรีเจ็ดเจิดสูงเป็นระยะระยะอยู่ลูกแล้วก็จะมีโน้ตตัวสูงบางตัวที่มันไม่ถึงมันมีความเตี้ยเล็กๆอยู่แต่อย่างอื่นคือแบบศิลปินเลยลูกจับเก่งมากรอลุ้นครับผม
0: ลูกครับ
7: คือเห็นด้วยกับแม่สูนะลูกตาสีจับวันนี้แต่งองค์ทรงเครื่องและเด่นที่สุดก็คือแก้วเสียงวันนี้เราสู้กันในโหมดสงครามมนแคนนะมนแคนทั้งคู่มันก็เลยเปรียบเทียบกันได้ง่ายถ้าเฟิร์สก็เด่นไปอีกด้านหนึ่งอย่างที่เคยบอกแต่พอเจแหละเจเด่นด้านไหนร้องเพลงมนแคนเหมือนกันครูชอบแก้วเสียงเสียงมันดูเพราะมันมีลูกเพราะมันมีมนต์เสน่ห์แล้วก็ดูแมนดีนี่คือสิ่งที่เด่นวันนี้พอมารวมเข้ากับบุคลิกกับการแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วเนี่ยมันเฮือนออจับมันเด่นตรงนี้ลูกอยากให้ภูมิใจอยากให้ภูมิใจส่วนจุดที่เป็นปัญหาวันนี้เราเลือกแฟนเขาผู้สาวอายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลำเดินกาฬสินธุ์ส่วนของเฟิร์สเป็นลำเดินขอนแก่นเดินขอนแก่นจะเกินยากแต่เวลาเข้าลำจะง่ายกว่าแต่กาฬสินธุ์เนี่ยตอนเดินจังหวะยากมันขึ้นกับว่าใครเข้าถึงสังวาสเข้าถึงไม่พอต้อง

0: ต้องชำนาญด้วยซึ่งตรงนี้วันนี้เจมีปัญหาร้องไปดีๆมันจะมีอาการเพี้ยนนะลูกคุมพอไม่แตะพอไม่แตะแล้วก็พยายามพอพยายามมันก็ถลายมันก็เลยมีปัญหาด้านเทคนิคการร้องแต่แก้วเสียงเสน่ห์โดยเฉพาะการสื่อสารอารมณ์เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของเจอยู่แล้วลูกมีได้มีเสียรอเปรียบเทียบกันครับ
1: ครับผมเป็นไงเจพอได้ฟังแล้วภาพรวมก็ออกมาดีนะพอใจไหม
2: ก็พอใจครับทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับวันนี้ครับผม
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวเชิญเฟิร์สเลยครับเชิญครับเฟิร์สครับนี่คือการแข่งขันของวัยรุ่นนะครับเป็นการชิงชนะเลิศกันนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคะแนนจะเป็นอย่างไรครับเชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับเชิญครับ
3: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
4: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: Aura Pearl Brush On อุปกรณ์ตัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับ Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบลัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
1: เรามาลุ้นคะแนนในโจทย์เพลงเร็วกันนะครับทั้งสองท่านพร้อมนะคะแนนเต็ม100คะแนนนะครับเดี๋ยวจะประกาศคนที่ได้คะแนนสูงสุด

และเขาทำคะแนนไปได้86คะแนนครับและเขาคนนั้นคือใครดี

0: เฟิร์สครับ86คะแนนครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ส่วนเจได้ไป84คะแนนครับ
2: คะแนน
0: ห่างกัน2คะแนนครับผมถามเฟิร์สก่อนโอ้โหมาดีนะโจทย์เพลงเร็วนำอยู่86คะแนนเป็นไงบ้าง
1: ครับผมเริ่มไปหนักใจเพลงช้าแล้วครับ
0: เอาทำไมล่ะไม่ค่อยถนัดเหรอลูก
1: ครับเพลงช้าถนัดครับถนัดแต่ว่าอาจจะด้วยเสียงนี่แหละครับผ
0: ม
1: แต่ว่าก็จะทำให้เต็มที่ครับ
0: นะแต่นำอยู่2คะแนนนะเจแล้วครับ84ตามอยู่2คะแนน
3: ก็เดี๋ยวไปใส่ให้เต็มสุดๆเลยครับเพลงช้าครับ
0: พอเหลือแค่โอกาสครั้งเดียวเท่านั้นนะแต่ละคนนะกับโจทย์เพลงช้านะครับผมเอาละครับสนุกแน่นอนเลยนะ เป็นไงโค้ดคะแนนเป็นไงฮะวันนี
4: ้ก็สูสีอ่ะอย่างที่บอกค่ะแต่ว่าก็เห็นอยู่ว่าเป็นแบบไหนค่ะก็เจก็เต็มที่นะเฟิร์สสู้ๆครับ
0: ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้านะเราจะมาลุ้นกันต่อในโจทย์เพลงช้าครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาฮะใบน้องคำ3ใบครั้งที่6ชิงชนะเลิศวัยรุ่นครับ

0: กลับมาสนุกกันต่อกับไม่ต้องคำสามวัยครั้งที่6ชิงชนะเลิศวัยรุ่นนะครับมาถึงคิวของโจทย์เพลงช้ากันบ้างคนแรกของเราครับหนุ่มหัวใจแกร่งผู้ไม่เคยหยุดฝันเฟิร์สเจษฎาพงษ
1: ์ในโจทย์เพลงช้าครับก็เลือกเพลงนางกวักมหาเสน่ห์ครับของพี่ไม้พี่ลมพรมาครับเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อเสียงตัวเองเนี่ยไปคล้ายๆกับพี่ไม้พี่ลมพรครับก็เลยแบบเลือกเพลงนี้มาก็ค่อนข้างมั่นใจครับสำหรับเพลงนี้ก็ฝึกซ้อมนานอยู่พอสมควรครับก็จะฟังเยอะๆแล้วก็เก็บรายละเอียดให้ได้ทุกรายละเอียดครับผม
2: โอ

0: ยนะพี่ว่าเรื่องหวัดอ่ะไม่มีปัญหาหรอกตอนนี้เพราะว่าจากที่ฟังแล้วว่าถ้าหวัดหนักๆเลยนะมันจะขึ้นเสียงสูงไม่ได้
1: ครับ
0: อันนี้ยังได้อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องสู้กับมันแล้วก็บอกกับเองว่าฉันทำได้
1: ได้คร
0: ับสู้ๆนะครับวันนี้เต็มที
1: ่ขอบคุณครับ
2: ไปพบกับเฟิร์สเจษฎาพงษ์ในบทเพลงนางกวักมหาเสน่ห์เชิญครับ
3: ค่ำปู่เจ้าเขาเขียวช่วยดลให้เจ้าแม่นางกวักกวักหัวใจของเขาให้หันมามองผมสักครั้งด้วยเถอะ

0: ขอบคุณครับ
1: เสียงปรบมือด้วยครับ
2: นี่คือผลงานของเฟิร์สนะครับผมเป็นไงลูกมาถึงโจทย์เพลงช้าแล้ว
0: ภูมิใจครับวันนี้ร้องเพลงแบบมีความสุขครับทำเต็มที่แล้วครับ
2: ดูไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะใช่ไหมลูกหรือว่าสบายๆแล้ว
0: คิดว่าวันนี้น่าจะเข้าไปอยู่ในบทเพลงได้ดีอยู่ครับ
2: น่ามีความมั่นใจนะครับโค้ชหลิวแล้วครับผลงานของน้องในวันนี้ครับ
3: ก็ทำได้ดีมากๆนะคะไพเราะเพราะพิงค์ละมุนละม่อมชอบค่ะ
0: ขอบคุณ
2: ครับผมฮันโนตครับ
4: ผมชอบเฟิร์สร้องเพลงนี้นะมันเป็นตัวตนดีพอมาร้องสดๆกับวงกระดัดแบนมันได้อรรถรสของการฟังอ่ะถ้าเพลงลูกทุ่งดั้งเดิมเลยลูกทุ่งภาคกลางเนี่ยผมฟังแทบทุกเพลงโดยเฉพาะของเพลงพวกยอดรักสายันเสรีรุ่งสว่างและใครต่อใครอีกมากมายเนี่ยผมจะรู้เรื่องราวของเพลงจะรู้เนื้อร้องของเพลงจะรู้ลูกเอื้อนของเพลงแต่ละเพลงว่ามันเอื้อนอย่างไรถึงจะเพราะเฟิร์สร้องเพลงนี้นะนางกวักมหาเสน่ห์เนี่ยเฟิร์สมีลูกเอื้อนบางลูกของเฟิร์สเองแล้วก็มีลูกเอื้อนของต้นฉบับอยู่ในนั้นมันถึงทำให้มีความไพเราะเพราะพริ้งแล้วมันร่วมกับโชว์ที่แดนเซอร์แต่งตัวเป็นนางกวักมาอยู่แล้วมันน่าฟังอ่ะไม่รู้ใครฟังเหมือนผมหรือเปล่าแต่ผมชอบเฟิร์สร้องเพลงนี้มากกว่าทุกเพลงที่เฟิร์สร้องครับ
5: ครับผม
0: ขอบคุณครับ
2: พี่สุครับ
6: เลือกเพลงเพราะมาให้กรรมการได้ฟังกันขอบคุณมากนะลูกร้องได้ดีนะลูกแต่ว่าสองท่อนแรกมีอาการสั่งเสียงไม่ค่อยได้หน่อยบังคับมันอาจจะดื้อนิดหน่อยแต่พอฮุกถึงจบเสียงกำลังมากำลังเพราะเลยลูกจบนี่ทำได้ดีเลยลูกกำลังดีๆกำลังเพราะเพลงจบแล้ว นึกว่าจะมีโซโล่ไม่มีนะครับก็ประมาณนั้นลูกแต่ว่าจริงๆแม่อยากบอกเฟิร์สนะลูกคือมันต้องใส่ให้สุดเลยอย่ากักเลยนะเสียงไม่ต้องแยงต้องกล้าที่จะเล่นนะเพราะจริง

0: จริงอ่ะการร้องเพลงคนที่เป็นศิลปินไม่ต้องเนียนนะไม่ต้องกลัวเลยบางทีมีแผลเวอะแต่ว่าภาพรวมมันมีหลายอย่างมากหลายข้อมากคะแนนมันชดเชยได้ลูกมันชดเชยได้จริงๆแต่ถ้ามันแยงๆนี่มันเลยกักไปหมดมันดูกักไปหมดลูกอยากให้ใส่ให้สุดจําไว้เลยไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ถูกครับ
3: ภาพรวมการร้องก็ถือว่ามาตรฐานสูงนะลูกร้องถูกเก็บรายละเอียดดีแล้วก็กล้าที่จะเติมสไตล์ของตัวเองเข้าไปในเพลงแต่ว่าเพลงนี้ด้วยทํานองเพลงนี้มันบังคับให้เอื้อนและต้นฉบับจริงๆนะเป็นสายันสัญญาซึ่งก็ถือว่าเป็นยี่ห้อของลูกทุ่งยี่ห้อของลูกคอแต่ว่าคนจะรู้จักกันในยุคใหม่ในนามต้นฉบับโดยไม้พิรมพรไม้พิรมพรก็จะได้เนื้อเสียงที่ดูเป็นแมนแต่ว่ารายละเอียดอาจจะลดลงจากสายันสัญญาทีนี้พอคนรุ่นใหม่นำมาร้องก็ต้องหาเอาบุคลิกตัวเองเข้าไปสวมแต่สวมยังไงมันจะได้คำว่าสุดซึ่งวันนี้เนี่ยจุดอ่อนอยู่ตรงนี้มันไม่ค่อยสุดในแง่ของการเอื้อนลูกอย่างยกตัวอย่างโอมลูกนี่ขาดรักแต่เฟิร์สก็จะโอมลูกนี่ขาดรักแต่นี่มันอยากให้นี่มากกว่านี้นะเพราะลูกเอื้อนมันบังคับเพลงนี้คนอีสานเป็นคนแต่งคือครูพงศักดิ์ครูพงศักดิ์แต่งทุกเพลงจะเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์เติมลูกเอื้อนเพราะฉะนั้นพอเราทิ้งรายละเอียดไปเป็นระยะเนี่ยมันทำให้อารมณ์เพลงมันจางเล็กน้อยเท่านั้นเองลูกแต่มาตรฐานโดยรวมน่าพอใจครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณคณะกรรมการนะครับอ้าวถามคุณแม่บ้างคุณแม่ผลงานของลูกชายในโจทย์เพลงช้าครับเป็นไงบ้างครับชอบใจไหมครับ
4: ชอบค่ะทำได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะสู้ๆนะคะ
2: ครับผมขอบคุณครับนี่คือผลงานของเฟิร์สนะในโจทย์เพลงช้าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังเจกันนะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาไม่ต้องคำ3 วัยครั้งที่6ชิงชนะเลิศวัยรุ่นครับ

0: รับมาสนุกกันต่อกับไม่ต้องคำสามวัยครั้งที่6ชิงชนะเลิศวัยรุ่นนะครับเรายังอยู่ในโจทย์เพลงช้านะครับและตอนนี้ครับลุงพันธ์อยู่กับกองเชียร์ของน้องเจครับขอเสียงหน่อยครับกองเชียร์คุณแม่สวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวน้องเจจะร้องและคุณแม่อวยพรหน่อยให้กำลังใจหน่อยครับเชิญครับ
1: แม่ก็ขอให้ลูกทำให้เต็มที่นะคะสู้ๆค่ะแม่จะคอยเป็นกำลังใจให
0: ้เอาละครับมาพบกับหนุ่มสู้ชีวิตที่พร้อมพิสูจน์ตัวเองเจจักรกิจครับ
2: ในโจทย์เพลงช้าครับเลือกเพลงเสาหลักของบ้านแรงงานของนายครับผมเพราะว่าเพลงนี้เข้ากับชีวิตเลยครับน่าจะร้องได้ออกมาแบบอารมณ์ได้น่าจะได้ครับการฝึกซ้อมสำหรับเพลงนี้ครับก็น่าจะดูที่ดนตรีด้วยครับเพราะว่าเป็นดนตรีใหม่นิดนึงครับผมก็พยายามฟังเพลงบ่อยๆครับผม
3: ถึงเป็นแค่แรงงานของนายแต่ผมคือหัวใจของบ้าน
4: โอ้โหฉลุย พี่ว่าร้องดีมากเลยนะแล้วก็แบ
5: บ
4: ไม่มีความเพ้อเขินใดๆคือเหมือนกับเราเข้าปากอะกับเพลงนี
5: ้
4: นะครับแล้วก็เต็มที่เราทำได้อยู่แล้วซ้อมมาเยอะเนี่ยดูจากสภาพแล้วน่าจะซ้อมมาเยอะ ใช่ไหม
5: ซ้อมเยอะอยู่ครับ
4: ลุยก็ร้อยฉลุย
0: ไปพบกับเจจักรกิจในบทเพลงเสาหลักของบ้านแรงงานของนายเชิญครับ

0: เจ
1: ครับ
0: ทำอะไรลงไปรู้ตัวไหมเนี่ยของลูกค้าพังเสียหายยับเยินไปหมดอ่ะลูกค้าโทรมาด่าพี่เดือดร้อนนะเว้ย
1: ผมขอโทษครับหัวหน้าพอดีว่าผมรถล้มครับ
0: รถล้มเหรอไม่ต้องมาอ้างเลยเดือนนี้พี่ขอตัดเงินเดือนนะพี่ไม่น่ารับคนอย่างเจมาทำงานด้วยเลยอ่ะ

0: ช้านะครับเป็นไงเจสำหรับเพลงช้ารู้สึกมั่นใจขึ้นกว่าเพลงเร็วไหม
1: รู้สึกว่าตัวเองทำได้ไม่ดีเท่าซองครับรู้สึกอย่างนั้นครับแต่ว่าผมทำเต็มที่แล้วครับ
0: นะ
1: ครับผม
0: ครับแสดงว่าซ้อมนี่รู้สึกมั่นใจมากกว่านี้ใช่ไหม
1: มากกว่าครับ
0: นะครับผมอ่ะคุณแม่ครับผลงานของลูกชายคนนี้ฮะ
2: ค่ะถือว่าดีค่ะแต่ยังไงก็หนูก็ทำเต็มที่แล้วค่ะลูกไม่เป็นไรนะโอเคค่ะ
0: ครับผมขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับคนหลิวครับ
3: ก็เสียงคมชัดลึกอยู่แล้วของเจนะคะแต่ว่ารู้สึกถึงความกดดันตัวเองมันก็เลยอาจจะมีบาดแผลนิดนึงนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คณะกรรมการตัดสินค่ะ
0: อโนทครับ
4: เพลงนี้มันเป็นความจริงของชีวิตมนุษย์นะโดยเฉพาะมนุษย์ผู้ที่ใช้แรงงานผมว่าแทบจะทุกคนต้องเจอแบบนี้น้อยคนที่จะไม่เจอเจ้านายแบบนี้บางทีมันก็อดคิดไม่ได้นะเพลงนี้ลองฟังดีๆคิดตามร้องไห้เลยนะน้ำตาไหลเลยนะมันเป็นเสาหลักของครอบครัวเหมือนกับอีกเพลงที่ผมฟังกลับมาบ้านถึงมีลมหายใจเป็นของตัวเองเพลงนั้นอีกเพลงนะถ้าผมฟังคนเดียวเงียบๆฝนตกพรำๆร้องไห้ได้เลยอ่ะเพลงนี้ก็เหมือนกันนะสิ่งที่ชอบเจคืออารมณ์ของเพลงอารมณ์ดีหรือเราเศร้าไปกับเพลงนั่นแสดงว่าเจเนี่ยดึงลุงโน้ตให้เข้ามาฟังเจเล่าเรื่องของตัวเจเองว่าเจอเจ้านายแบบนี้นะแต่มันจำเป็นต้องทำอารมณ์เพลงชอบมากคะแนนผมให้สองคนเนี่ยสูสีกันเพราะเพลงคนละประเภทวิธีการร้องวิธีการเอื้อนมันก็คนละอย่างผมให้ตามความรู้สึกครับคะแนนเดี๋ยวมาลุ้นกันครับ
0: พี่สุครับ
5: เลือกเพลงยากมากนะลูกยากทั้งทางของเพลงแล้วก็ลูกเล่นต่างๆของเพลงครับมันยากท้าทายแต่ที่ยากกว่าเรื่องของเทคนิคของลูกเล่นของทางเพลงคือการร้องเพลงนี้ต่อหน้าของแม่ของตัวเองรู้สึกได้ครับเจร้องจบคือเก่งมากนะลูกแม่รู้ว่าหนูพยายามกดมันไว้เห็นหนูเหลือบไปมองแม่แล้วก็แบบมาร้องปุ๊บมันก็มีอาการบางจุดที่มันลูกเอื้อนบางลูกมันอาจจะสั่งไม่ได้มันเกิดมาจากอาการจุกข้างในแต่ในการฟังของแม่นะอันนี้ส่วนตัวแม่นะแม่มองว่านั่นมันคือส่วนหนึ่งของอารมณ์เพลงมันคือสถานการณ์จริงนะที่เจรู้สึกมันจริงๆมันไม่สมบูรณ์เพลงนี้ที่หนูร้องแต่อารมณ์คือมันจริงมากมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆลูกเดี๋ยวรอลุ้นนะเราคอยโชคดี
0: ครูครับ
6: ไม่รู้ว่าเป็นที่ความยากหรือเป็นที่ความรู้สึกแต่ว่าเท่าที่ฟังคนร้องอันนี้ไม่นับเบียร์พร้อมพงเนาะมักจะไม่อยู่ในมาตรฐานมักจะมีอาการจุกหรือไม่ก็มีอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนว่าไม่ได้ดังใจเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเจร้องแล้วมันรู้สึกเป็นแบบนั้นก็ให้ถือว่าเรามีเพื่อนเยอะทุกครั้งที่ใครเอาเพลงนี้มาร้องเท่าที่ครูได้ยินมานะลูกอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเนื้อเพลงดีหรืออะไรนะแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้คือเราปูเรื่องมาตั้งแต่ละครแล้วโดนเจ้านายด่าแล้วเราก็คิดถึงแม่แล้วก็มีเสียงแม่ให้ได้ยินแล้วก็เจก็ต้องมาร้องต่อหน้าแม่มันโถมยากมากเลยขณะครูคิดแทนครูก็จุกเลยวันเพลงนี้ภาพรวมลูกเด่น2ข้อใหญ่ๆเลยก็คือแก้วเสียงเพราะมากออกเสียงเป็นธรรมชาติแล้วมันดึงคนฟังเข้าไปอยู่ในเพลงได้อันที่2คืออารมณ์เพลงลูกทั้งที่มันมีอาการคล้ายๆเพี้ยนนะคล้ายๆจุกแต่มันพอมาตีรวมเข้ากับอารมณ์เพลงมันกลายเป็นเรื่องเดียวกันมันได้รับการอนุโลมไปโดยอัตโนมัติจากการฟังภาพรวมจึงถือว่าเป็นการร้องเพลงเสาหลักของบ้านแรงงานของนายที่ดีมากๆอีกคนหนึ่งถัดจากเบียร์พร้อมผมมาแล้วภาพรวมดีครับเราสรุปครับ
0: ขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับครบทั้งสองท่านเรียบร้อยเดี๋ยวเชิญน้องเฟิร์นเลยครับเชิญครับ

มาเลยนะทั้งคู่ได้ทำหน้าที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งโจทย์เพลงเร็วนะแล้วก็โจทย์เพลงช้าที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวเชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาลุ้นแชมป์กันนะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาไม่ต้องคำสามวัยครั้งที่6ชิงชนะเลิศวัยรุ่นครับ

0: ลุ้นกันต่อกับแม่ทองคำ3ใบครั้งที่6ชิงชนะเลิศวัยรุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะรู้แล้วว่าใครจะได้เป็นแชมป์ของวัยรุ่นนะครับน้องเจน้องเฟิร์สพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: พร้อมลุ้นนะเอาละครับเดี๋ยวลุงพันธ์จะประกาศแชมป์เลยนะครับคะแนนรวม2โจทย์คือ200คะแนนเต็มแชมป์เขาทำไปได้172คะแนนและแชมป์ไม้ทองคำ3ใบครั้งที่6วัยรุ่นได้แก่ใครดี

0: น้องเจจักรกิจครับแถมไฟลูกของเราครับผมเจจักรกิจนะครับ172คะแนนยินดีด้วยนะครับรองแชมป์คือน้องเฟิร์สนะครับได้คะแนนไป170คะแนนครับห่างกันแค่2คะแนนนะครับ
1: เรามาคุยกับแชมป์วัยรุ่นหน่อยเชิญครับเจครับความรู้สึกตรงนี้เวลานี้ของผู้ชายคนนี้ครับ
2: รู้สึกภูมิใจในตัวเองครับแต่ว่าวันนี้อาจจะทำได้ไม่เต็มที่ครับแต่ว่าใส่สุดแล้วครับวันนี้ครับครับผม
1: อยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับเชิญครับ
2: ขอบคุณแม่ครับที่เป็นแรงผลักดันให้สู้มาถึงทุกวันนี้ครับแล้วก็ให้มาอยู่จุดนี้ได้ครับแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับผมที่ให้โอกาสครับเด็กน้อยตัวน้อยคนนี้ครับได้มายืนอยู่บนเวทีนี้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกๆท่านเลยครับผมทีมงานไม้ทองคำสามใบครับผมขอบคุณคร
1: ับผมเดี๋ยวเข้าไปหาแม่หน่อยนะลูกเชิญครับให้เวลาตรงนี้ได้

0: คุณแม่ครับคุณแม่อยากบอกอะไรกับลูกชายไหมครับคุณแม่
1: เก่งมากแล้วลูกเก่งแล้วเก่งแล้วสำหรับลูกชายแม่คนนี้สมกับที่แม่ได้ตั้งใจและให้กำลังใจลูกมาตลอดเก่งแล้วลูกดีแล้วครับขอให้ลูกเฮ็ดดีต่อไปเด้อลูกเด
0: ้อครับผมขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับเชิญเจเลยครับเรามาคุยกับน้องเฟิร์สกันบ้างรองแชมป์ของเราเป็นไงลูก
2: ครับก็ดีใจครับวันนี้ได้เดินทางมาถึงตรงนี้แบบภูมิใจในตัวเองมากครับอยากขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดขอบคุณกำลังใจจากครอบครัวครับแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกแรงเชียร์แรงใจในสตูดิโอแล้วก็ทางบ้านนะครับขอบคุณโค้ชด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ทำให้อะไรก็แล้วแต่ครับที่ทำให้เฟิร์สมายืนอยู่ตรงนี้ได้ภูมิใจในตัวเองมากแล้วครับขอบคุณครับ
0: เฟิร์สเชิญครับไปรับกำลังใจดีๆจากครอบครัวหน่อยครับ

0: ุณพ่อล่ะครับเดี๋ยวฟังเสียงคุณพ่อหน่อยอยากจะบอกอะไรกับลูกชายไหมครับ
1: บ่เป็นยังครับถือว่ามาฮอดจุดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับก็อยากให้เป็นกำลังใจต่อไปครับเพชรนาทีแต่ขอให้ดีที่สุดครับผม
0: ครับผมขอบคุณคุณพ่อด้วยนะครับผมถึงเวลาแล้วนะครับที่แชมป์จะไปประกาศการเป็นแชมป์โดยการรับถ้วยนะครับนี่คือรางวัลแห่งความสำเร็จความมุ่งมั่นความตั้งใจเป็นของเจครับเชิญครับ

0: างวัลความภาคภูมิใจนะครับ
1: และรองแชมป์ครับได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทครับเชิญโค้ชหลิวเลยครับ
0: มาที่กลางเวทีครับผมนี่คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมุ่งมั่นตั้งใจจนมาถึงวันแห่งความสำเร็จวันนี้นะครับเชิญโค้ชหลิวครับอยากบอกอะไรกับทั้งคู่ครับเชิญเลยครับ
2: ยินดีกับเจด้วยนะคะเก่งมากนะคะส่วนเฟิร์สก็เก่งเช่นกันก็อย่ายอมแพ้รอบหน้าถ้ามีโอกาสก็กลับมาอีกนะคะส่วนเจก็ขอให้ได้เป็นศิลปินเพราะวันนี้เฉิดฉายแล้วก็ออร่ามากมาก
0: ครับผมขอบคุณโค้ชหลิวด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญตัวแทนคณะกรรมการครับผมพี่สุเชิญครับ
3: ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับเจด้วยนะลูกครับแล้วก็เฟิร์สก็ไม่ต้องเสียใจนะลูกทำดีที่สุดแล้วเต็มที่แล้วลูกแม่อยากบอกว่ามันเป็นการต่อสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆได้กันไปคนละยกเลยไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะเหมือนซัดกันไปซัดกันมาเอาคืนกันไปเอาคืนกันมายังมันนะลูกวันนี้สมศักดิ์ศรีจริงๆลูกแม่หวังว่าทุกๆคำแนะนำของกรรมการหนูทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นเฟิร์สหรือว่าเจจะเอาไปพัฒนาต่อยอดแล้วก็แปลให้มันมาเป็นรายได้กลับมาเลี้ยงครอบครัวไปพัฒนาตัวเองต่อนะลูกเป็นกำลังใจให้ลูกสู้ต่อไปครับ
0: ครับผมขอบคุณนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งน้องเจแล้วก็น้องเฟิร์สด้วยนะครับขอบคุณโค้ชหลิวด้วยครับ
2: ขอบค
0: ุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับและพี่ๆวงกลัดแบนด์ขอบคุณกองเชียร์ใน Workpoint Studio คุณผู้ชมครับครั้งหน้าจะเป็นรอบออดิชั่นไม่ต้องคำ3วัยครั้งที่7แล้วนะครับติดตามกันให้ได้ห้ามพลาดเลยวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อน

ัปดาห์หน้าเสียงแห่งความฝันกำลังจะดังก้องอีกครั้งเตรียมพบกับการค้นหาคนเสียงดีทั้ง3วัยที่พร้อมจะมาสร้างความสุขรอยยิ้มและความประทับใจมากมาย

0: ปล่อยข่าวเราทำไมวะพูดดิ
1: เราไม่ได้ตั้งใจ
0: โกหกจะปล่อยข่าวเราทำไม
1: ก็ต้องปรึกษาทนายปีศาจแล้วล่ะ
2: อยู่เมืองสวรรค์แต่เป็นคนชั้นติดดิน
3: สมกับเป็นมืออาชีพเข้าใจเพลงแล้วก็ร้องถูกวิธีเก่งมากครับ

0: ลงเท่วิธีการนำเสนอเท
1: ่
0: ขอให้โด่งขอให้ดังขอให้ร่ำขอให้รวยดังทุกเพลงครับ
2: ห้ามพลาดเด็ดขาดกับไมค์ทองคำ3วัยครั้งที่7รอบออดิชั่น
3: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
4: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
5: Pechanga Resort Casino is giving away a new, fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: มาถึงทองทรัพย์สินต่างๆเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นนอมินีที่สมบูรณ์แบบยากต่อการตรวจสอบค่ะเป็นการบ่อนทำลายประเทศไทยถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ทราบเรื่องตั้งแต่ต้นน้ำหลังจากนี้ต้องไปตรวจสอบย้อนหลังค่ะตั้งแต่ช่วงปี2561ถึง2568ว่ามีทั้งหมดกี่เคสกี่โรงพยาบาล
2: วันนี้เรามีปรากฏชัดในเรื่องของการกระทำความผิดเราก็เลยดำเนินการก่อนแล้วก็จะขยายผลต่อไปจนครบในทุกๆเรื่องซึ่งนโยบายรัฐบาลซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงไทยท่านก็ได้นำเรียนนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่บ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศอย่างแท้จริงแล้วก็ทำลายในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศด้วยในช่วงนั้นนะครับมันเป็นในส่วนของที่ว่าเราทำงานร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติในคดีเรื่องของสแกมเมอร์ที่มีมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 70,000 ล้านแล้วก็มีในเรื่องของครอบครัวเขามีบุตรและบุตรเนี่ยได้ถือสัญชาติไทยมีใบเกิดไทยปรากฏว่าผู้ที่ดำเนินการออกใบเกิดกับผู้ที่รับรองคือตั้งแต่โรงพยาบาลมาถึงที่สำนักงานเขตเนี่ยเป็นบุคคลคนเดียวกันทั้งคู่เนี่ยคือคุณศิริพรกับคุณสุนีเนี่ยดำเนินการทำงานร่วมกันเนี่ยทั้งหมดประมาณ62บุตร62คนเด็กที่เกิดโดยที่ทางโรงพยาบาลส่งมาให้แล้วก็ทางคุณศิริพรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเขตธนบุรีเนี่ยรับรองในการออกใบเกิดทั้งหมด62ดำเนินการขยายผลไปจนปรากฏว่ามีความผิดโดยที่ทางตำรวจได้สอบได้ไปตรวจในเรื่องของหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์เดิน DNA นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเป็นหลักฐานที่เป็นจนมาในการปฏิบัติการครั้งนี้ก็คือถอดเป็ดมังกร
1: นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าตำรวจตามจับนายประจวบนายประจวบเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทไชน่าเรียลเวย์ค่ะที่ตอนนั้นมีประเด็นข่าวเรื่องสร้างตึกสตง.ประจวบคนนี้ก็ไปจดทะเบียนรับรองบุตรให้กับครอบครัวคนจีนอีกหนึ่งครอบครัวรับรองบุตรถึง3คนค่ะแต่ว่าประจวบปฏิเสธที่จะคุยกับสื่อมวลชนเคสนี้ตำรวจกำลังขยายผลเพิ่มเติมเช้าวันนี้ตำรวจคุมตัวนายองอาจก็เป็นหนึ่งในพ่อคนไทยที่

0: ่ไปเซ็นรับรองบุตรให้กับครอบครัวชาวจีนโดยยอมรับกับนักข่าวตอนที่ถูกควบคุมตัวมาพิมพ์ลายนิ้วมือทางองค์อาจบอกว่าหลังจดทะเบียนสมรสกับหญิงชาวจีนได้ประมาณ5ปีก็หย่ากันต่อมาหญิงจีนคลอดบุตรไม่มีคนลงนามรับรองญาติของหญิงจีนคนนี้ก็ติดต่อมาขอให้ตนช่วยเซ็นรับรองบุตรแทนซึ่งการรับรองบุตรจะมีคนมาดำเนินการให้ทั้งหมดส่วนเงิน 2,000 ที่ได้มาไม่ใช่ค่าจ้างแต่มันเป็นค่าเสียเวลาเพราะว่าต้องหยุดขับรถแท็กซี่ไปจดทะเบียนรับรองบุตรให
1: ้เหตุผลพี่ว่าอะไรว่าขอให้พี่เซ็นเนี่ยเพราะอะไรอะคะ
2: เพราะตาอาศัยอยู่ประเทศ
1: อ๋อพี่รู้ไหมว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอะค่ะถ้าเกิด
2: ก็กลัวเหมือนกันนะ
3: แล้วพี่รู้ว่าถูกสาใช่วัดเมสเซ่รับรองรู้ไหมเรื่องเด็กอะ
2: คร
3: ับ รู้ไหม
4: มันพี่เซ็นไปกี่เลยเซ็นจ้าจำได้ไหม
3: เซ็นรับรองบุตรไปแล้ววันนั้นนะ
2: 2คน
3: เป็นกี่คนนะ
2: 2 คนลูก2คน
3: รับรองบุตร2คนเป็นลูกเขาเหรอฮะ
2: ลูกเขากับคนจีน
3: ลูกเขาคนจีน
0: ขณะที่สิริพรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตแห่งหนึ่งตำรวจคุมตัวมาพิมพ์ลายนิ้วมือที่บริเวณหน้าห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาค่ะผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนะคะว่าได้ค่าจ้าง 2,500 บาทต่อ1ใบสูติบัตรใช่ไหมรู้จักกับสุนีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ยังไงแต่ว่าเจ้าตัวไม่ตอบเลยค่ะวันนี้ตำรวจต้องสอบปากคำทั้ง19คนตลอดทั้งวันก่อนจะคุมตัวไปขออำนาจศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางฝากขังในวันพรุ่งนี้ค่ะสิริพรเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตนะคะค่ะ
5: อ้าวโอเคครับผู้ชมครับพักสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำมันเอง
2: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
3: ไม่ต้องเพราะโบใช้รีจอยส์แชมพูคู่ครีมนวดช่วยฟื้นบำรุงให้ผมหอมนานนุ่มลื่นถึง48ชั่วโมงด้วยรีจอยส์ครีมวัน
4: นานแค่ไหนแล้วที่เราไม่มั่นใจถึงความปลอดภัยถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะเปลี่ยนทางก๊าซหุงต้มดีไซน์สวยผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูปทั้งใบไร้รอยต่อสั่งเลยนะครับ
5: Is that good?

0: ไม่นะ
1: ถ้าการซักผ้าคืองานที่สาหัส
2: ขอแจ๋วด้วยด้วย
1: สู้ด้วย108ช็อป3แจ๋วแจ๋ว1ขาวแจ๋ว2สะอาดสดใสแจ๋ว3หอมหอมผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วถูกและดีมีในโลก
3: ช่างบอก3วันเสร็จนี่ผ่านมา3เดือนแล้วยังไม่เริ่มเลย
4: งบประมาณมาตรฐานก็ไม่มี
5: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
6: จะไปจ้างช่างที่ไหน
7: ที่แอปช่างโฮมโปรหนึ่งในผู้นำเรื่องบ้านด้วยมาตรฐานโฮมโปรราคาชัดเจนไม่ทิ้งงานดูแลจนจบรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
8: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคน้ำตาลเกิน16กรัมต่อวันเป็นเวลานานและการติดหวานนี้เกิดขึ้นใกล้ตัวเด็กมากๆแม้กระทั่งในบ้านของเด็กเองทำให้เด็กติดหวานอาจเสี่ยงโรคตอนโต
9: คุณพ่อทราบข้อมูลเหล่านี้บ้างไหมคะ
8: หยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความเป็นห่วงจากสสส
10: S26 GoPro UHT มีดีที่สูงผสมอัลฟาสตินโกมาอิลินลองเลย
11: ตรี
12: สาสิทธิ
11: ์คู่มั่นเก่ากันนี่เองฐานไฟเก่าเขาไม่คุกหรอกใช่ไหม
13: นกปีอี้ตัวเดียวบินไม่ได้มันก็คงไม่ได้บินอีกแล้วล่ะ
14: ประจิตไปไหนครับประเทียม
15: ไปกับเฟื่องค่ะ
14: พี่เฟื่องมาที่นี่เหรอครับ
15: กินหนีไปไหนไม่รอดแล้วแหละ
16: ตายซะเถอะนางประจิต
17: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: กรกฎาคมนี้เจ้าแซ่บเฟอร์จะกลับมาอีกครั้งจัดเต็มร้านเด็ดกว่าร้อยร้านค้าและความอร่อยมากกว่าพันเมนู24กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้รวมสายกิน

0: มาฟินร้านเด็ดที่อลายพาร์คฮอชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
1: พบแน่นอน
2: เจ้าแซ่บมากค่ะ
0: สนับสนุนโดย
3: สิบปีมิสเตอร์ DIY ฉลองใหญ่พบสินค้าลดสูงสุด 56% ช็อปครบรับฟรีบันดีกิฟต์ต่อและสิทธิ์สุดคุ้มแลกซื้อสินค้าราคาพิเศษถึง31สิงหาคมนี้ลุ้นต่อรับบัตรกำนัน Mr. DIY 4,000 บาทรวมมูลค่า 800,000 บาทถึง31กรกฎาคม2569ที
4: ่พร้อมร่วมเชียร์บอลกับโฮมโปร1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569ลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเมื่อซื้อทีวีและเครื่องเสียงSamsung TV 55นิ้วเพียง 28,990 บาทที่ Home Pro และ Mega Home ทุกสาขาและออนไลน
0: ์ภูเก็ตจ๋าหลิงออมมาหาแล้วนะเตรียมเสียงกรี๊ดไว้ให้พร้อมพบกับหลิงออมไทยแลนด์แฟนมีตติ้งทัวร์2026ที่จะมาเสิร์ฟความสุขแบบใกล้ชิดวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ณอาคารยิมเนเซียมสะพานหินมาร่วมสร้างความทรงจำสุดพิเศษและประทับใจไปด้วยกันแล้วเจอกันค่ะสนับสนุนโดย
5: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
6: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
5: ภูเขาไฟลาวา
6: Formos Omega Smart Super Go
7: ไลน์แมนถูกสุดทุกวันแกรนด์เซลดีลลดราคาเริ่มต้นแค่1บาทเมนูแบรนด์ดังเพียบเลยจ้าถึง31กรกฎาคมนี้ไลน์แมนถูกสุดทุกวันสั่งเลย
8: สนับสนุนโดยชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
9: ผู้ชมครับตำรวจเนี่ยตามรวบตัวรินรินนะครับซึ่งเป็นเจ้าของแชทที่ส่งกระเป๋าผ้าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนให้กับทางอุทัยก่อนไปฝากแอร์มีนาได้เรียบร้อยครับที่จังหวัดพะเยานะฮะแล้วก็ตอนนี้กำลังเอาตัวเข้ามาในกรุงเทพนะครับลงไปดูเรื่องนี้ฮะเนี่ยนะครับเป็นความคืบหน้านะครับกรณีของมีนาครับแอร์สาวการบินไทยที่ถูกตำรวจออสเตรเลียเนี่ยนะครับจับคาสนามบินพร้อมกระเป๋าผ้าลายช้างครับที่ซุกซ่อนเฮโรอีนถึง9ขีดตำรวจใช้เวลาราว2สัปดาห์ติดตามล่าตัวขบวนการขนเฮโรอีนข้ามชาติจนสุดท้ายเนี่ยไปเจอคนส่งพัสดุให้กับทางมีนานะครับเนี่ยคนส่งของที่เข้าไปเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะที่เราสงสัยกันอยู่ตอนนั้นน่ะเนี่ยครับ
10: คนนี้ก็คืออุทัย
9: นี่อุทัยนะครับแล้วก็เปิดฝากระโปรงไหลหลังไว
10: ้ค่ะ
9: เนี่ยฮะประตูก็ไม่ปิด
10: ค่ะตอนแรกเข้าใจว่าอุทัยมาคนเดียวแต่ว่ามาจับอติราชซึ่งเป็นคนขับรถคันนี้ก็คือประตูรถที่เปิดเอาไว้ก็คืออติราชน่าจะเปิดเอาไว
9: ้คนที่2คืออุทัยใช่ไหม
10: ใช่ใช่ค่ะที่จับได้คนแรกที่จับได้ก่อนก็คืออติราชอายุ59ปีซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งคันสีดำคันนี้ค่ะแต่ตำรวจปล่อยตัวไปนะคะเพราะว่าไม่มีเพียงหลักฐานว่ารู้เห็นเรื่องยาเสพติดเป็นเพียงแค่รับจ้างให้มาส่งรับจ้างจากอุทัยในราคา 1,600 บาทคนที่2ที่จับได้ก็คืออุทัยก็คือคนสวมฮู้ดสีน้ำเงินที่นำกล่องพัสดุไปวางหน้าคอนโดของแอร์มินาเขารับสารภาพว่าไปรับกระเป๋าช้างซ่อนเฮโรอีนมาจากผู้ชายคนหนึ่งในอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยการติดต่อผ่านทางไลน์ที่ใช้ชื่อว่าดินดินจากนั้นนั่งรถโดยสารเข้ากรุงเทพและนำพัสดุไปตระเวนส่งตามที่ต่างๆตามคำสั่งการ
9: คนที่สามก็คือนันทวัฒน์นะครับอายุ47ปีคนนี้เป็นเพื่อนของนายอุทัยครับตำรวจไปจับได้นะครับที่ตำบลกำมังที่อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาหลังเอาเฮโรอีนนะครับที่อยู่ในกระเป๋าผ้าที่นายอุทัยเอามาฝากไปทำลายทิ้งล่าสุดเมื่อวานนี้ครับผู้ชมครับตำรวจตามจับตัวได้อีกหนึ่งคนครับก็คือคนที่ใช้แชทไลน์ชื่อว่ารินรินพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีนะครับท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านยืนยันนะครับว่าเจ้าของแชทคือนายเอกวิทย์นะฮะถูกจับได้ที่จังหวัดพะเยาเจ้าตัวยอมรับนะครับว่าตนเองนี่แหละเป็นคนส่งกระเป๋าลายช้างซุกเฮโรอีนไปให้กับนายอุทัยโดยให้ค่าจ้างไป 100,000 บาทและเป็นคนหาซื้อกระเป๋าลายช้างและอ้างว่าทำมาแล้วเนี่ย 2-3 ครั้งด้วยกันเช้าวันนี้ครับตำรวจคุมตัวนายเอกวิทย์ไปชี้จุดในจังหวัดพะเยาก่อนคุมตัวไปที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดซึ่งตัวเองเนี่ยนะฮะจะมาถึงในช่วงค่ำวันนี้นะฮะ

0: ารวจเอกสำราญนวลมารองผู้การตำรวจแห่งชาติจะเข้ามาสอบปากคำด้วยตัวเองนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ขณะที่แนวทางการสืบสวนของทางปศพบว่าเอกวิทย์เป็นญาติกับคนที่ใช้ชื่อว่าโรสโรสเป็นคนพะเยาเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นคนสั่งให้เอกวิทย์ไปจัดหากระเป๋าผ้าลายช้างที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากนั้นก็เอากระเป๋าไปวางไว้แถวหลักกิโลตามริมถนนแล้วจะมีลูกน้องของโรสโรสค่ะมารับกระเป๋าที่บรรจุเฮโรอีนในฝั่งสปป.ลาวหลังจากนั้น 1-2 วันโรสโรสก็จะนัดหมายให้เอกวิทย์มารับกระเป๋าที่บรรจุเฮโรอีนแล้วตามหลักกิโลพร้อมกับซองเงินที่ใส่เอาไว้ก็คือ 100,000 บาทแล้วหลังจากนั้นเอกวิทย์ก็ไปจ้างอุทัยให้มารับกระเป๋าแล้วก็ฝากเงินสด 60,000 บาทเข้าบัญชีผ่านตู้ ATM ทันที
0: ครับเบื้องต้นนะครับนายเอกวิทย์ยังให้การในลักษณะตัดตอนนะครับแต่ตำรวจเชื่อนะครับว่านอกจากรถโรสแล้วเนี่ยยังมีตัวการใหญ่ที่อยู่เหนือขึ้นไปอีกด้วยนะครับเตรียมขยายผลครับเพื่อติดตามจับทั้งขบวนการเลยขณะที่เช้าวันนี้ครับปปส.มีประชุมร่วมกับทาง DSI นะครับมีทางปศ.รวมไปถึงตำรวจนครบาลเพื่อหารือข้อมูลแลกเปลี่ยนในคดีเครือข่ายนักค้ายาเสพติดข้ามชาติรวมไปถึงความเชื่อมโยงกับทางนางสาวมีนานะครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมนะครับขณะว่าคาดว่าจะมีความชัดเจนเรื่องทิศทางในคดีเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้แหละฮะผู้ชมครับอันนี้ที่เข้ามาประชุมเนาะ
1: ค่ะโรสก็จะเป็นคนที่ติดต่อแชทไปหาแอร์มีนา
0: หามีนา
1: ค่ะที่ไปขอจองน้ำหนัก9 กิโล
0: แต่ตอนนี้มีนาก็ยังถูกจับอยู่ที่นู่น
1: ค่ะจะขึ้นศาลที่นู่นวันที่14กันยายนค่ะ
0: มีอะไรครับพี่หมวย
1: มีเบื้องหลังในการจับกุม
0: เบื้องหลังการจับกุมเรามีไหมมีไหมลองดูนะเนี่ยฮะดาว8แฉกนะครับ
1: ตำรวจภูธรพะเยาควบคุมตัวรินนี่คือเบื้องหลังการจับนะคะ
0: นี่เบื้องหลังการจับนะฮะเมื่อกี้นี้ทางฝั่งของดาว8แฉกเขาขึ้นเอาไว
1: ้ค่ะ
0: เนี่ยครับรินบุคคลนามแฝงที่ติดต่อผ่านแอปพลิเคชันกับมีนาแอร์สาวการบินไทยนี่โอเคก็เดี๋ยวลองติดตามดูอีกทีนึงน
1: ะ
0: เดี๋ยวน่าจะมี
1: ความคืบหน้า
0: ออกมา
1: แล้วเดี๋ยวตัวจะมาถึงที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในช่วงค่ำของวันนี
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: ไปดูตำรวจปอทปลอมตัวเป็นไรเดอร์ครับบุกจับผู้ต้องหากลางถนนนะฮะทำชาวบ้านแตกตื่นครับนึกว่าไรเดอร์เนี่ยพกปืนไปดูคลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่นี่นี นะครับเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับไปเกิดขึ้น6กรกฎาคมที่ผ่านมาครับบริเวณปากซอยสุขุมวิท 101/1 ครับใกล้กับแยกปุณวิถีตรงจุดนี้นะฮะชาวบ้านชาวช่องไปเห็นไรเดอร์กำลังปลุกปล้ำผู้ชายคนหนึ่งอยู่บนทางเท้าในมือเนี่ยถือปืนนะฮะใกล้กันเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์2คันล้มอยู่กลางถนนครับทีแรกชาวบ้านตกใจครับคิดว่า2คนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์เฉี่ยวกันแล้วลงมาทะเลาะกันส่วนคนที่ใส่ชุดไรเดอร์ตะโกนให้ทุกคนนั้นถอยออกไปและสั่งให้ชายที่มีเรื่องได้หมอบลงทำให้คนที่มาดูเหตุการณ์สงสัยนะครับว่าเอ๊ะนี่เป็นไรเดอร์ที่ปลอมตัวมาเป็นตำรวจปลอมตัวเป็นไรเดอร์หรือเปล่าเนี่ยครับล่าสุดครับทีมข่าวตรวจสอบไปที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านยอมรับนะครับว่าไรเดอร์คนนี้เนี่ยเป็นตำรวจจริงครับเป็นตำรวจสังกัดกองกำกับการ3บก.ปอทเขาปลอมตัวเป็นไรเดอร์ครับไปจับผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสมุทรปราการคดีพรบคอมพิวเตอร์พื้นที่สพคลองด่านหลังจับแล้วนะฮะก็ส่งตัวให้ทางสพคลองด่านเพื่อดำเนินคดีซึ่งการปลอมตัวเป็นหนึ่งในยุทธวิธีของทางตำรวจในการติดตามตัวคนร้ายนะครับเป็นเทคนิคในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนเท่านั้นเองไม่ต้องตกใจ
1: ค่ะ
0: นี่ฮะ

0: แต่คนก็คงจะตกใจนะ
1: ค่ะตำรวจไทยทำได้ทุกอย่างค่ะ
0: พร้อมตัวเป็นไรเดอร
1: ์ค่ะ
0: แต่ต้องบอกเลยนะผมเป็นตำรวจอย่างเงี้ยคนจะได้นั่นคือไม่กลัวหรอกกลัวแบบคนแถวนั้นเข้าไปช่วยกันจับเห็นมีปืนก็ไปจับตำรวจเดี๋ยวจะยุ่งไหม
1: ไปที่จังหวัดระยองค่ะไปดูปัญหามรดกที่ดินค่ะที่ดินที่มีปัญหาความขัดแย้งเนี่ยเนื้อที่ประมาณ 4-5 ไร่แล้วเป็นเหตุให้พี่ชายซึ่งอายุ70ปีก่อเหตุยิงน้องสาวของตัวเองน้องอายุ60ปีเสียชีวิตขณะที่น้องเขยได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะหลังจากก่อเหตุแล้วก็หนีข้ามจังหวัดเลยนะคะไปนิมนต์พระขึ้นรถไปด้วยแต่สุดท้ายถูกตำรวจจับนี่เป็นเหตุที่พี่ชายที่อายุ70ปีชื่อว่าชวลิตก่อเหตุยิงน้องสาวชื่ออรวรรณอายุ60ปีแล้วก็ยิงน้องเขยนายสิหนอายุ63ปีก่อนจะนำน้ำมันไปราดใส่รถของน้องสาวแล้วก็จุดไฟเผาหลังจากนั้นก็ขับรถหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง11โมงเมื่อวานนี้ค่ะจุดนี้คือที่หมู่1ตำบลมะขามคู่ที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองจุดนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างบ้านเช่าคนเห็นเหตุการณ์บอกนะคะว่าคนก่อเหตุได้ยิงปืนใส่น้องเขยก่อนหลังจากนั้นหันไปยิงใส่น้องสาวที่พยายามจะเดินหนีกระสุนเข้าไปที่ท้ายทอยพอยิงเสร็จไม่ได้มีท่าทีสะทกสะท้านค่ะก็เดินไปเอาแกลลอนน้ำมันแกลลอนน้ำมันเนี่ยเตรียมไว้ที่ท้ายรถแล้วก็เอามาราดใส่ตะจางหน้ารถสีขาวของน้องสาวตัวเองจุดไฟเผารถน้องสาวแล้วตัวเองขับรถหนีไปค่ะปมเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องที่ดินมรดกค่ะครอบครัวนี้มีพี่น้อง10คนมีที่ดินรวม24ไร่จุดที่มีปัญหากันจริงๆเนี่ยจะเป็นที่ดินที่อยู่ติดถนนด้านหน้าเนื้อที่ประมาณ 4-5 ไร่เนื้อที่ตรงนี้ต้องแบ่งกันในกลุ่มพี่น้องประมาณ 3-4 คนแต่ว่าพี่ชายคนโตซึ่งเป็นคนก่อเหตุต้องการจะฮุบที่ดินมรดกตรงนี้เอาไว้ทั้งหมดเพื่อนำไปแบ่งขายกันเอง
0: ทางผู้เสียชีวิตนะครับจึงไปฟ้องร้องเพื่อขอแบ่งทรัพย์สินตามสิทธิ์ที่ควรจะได้ต่อมาครับผู้ชมครับมีศาลเนี่ยท่านออกมีคำพิพากษาออกมาขออภัยนะฮะให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยชนะคดีโดยให้แบ่งที่ดินให้ทุกคนเท่าๆกันนะครับซึ่งวันเกิดเหตุก็เป็นวันที่เจ้าหน้าที่ศาลรวมไปถึงพนักงานรังวัดนะครับนัดหมายเข้ามารังวัดที่ดินแปลงดังกล่าวตามคำสั่งของศาลนะครับแต่ยังไม่ทันจะได้เริ่มกระบวนการเลยก็เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นก่อนนะฮะต่อมาครับช่วง 4:00 นครับตำรวจสามารถตามสกัดจับรถผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ขณะที่เขาเองเนี่ยหลบหนีอยู่ในพื้นที่อำเภอนาดีนะครับจังหวัดประจินบุรีหลังตรวจค้นนะครับพบปืนใช้ก่อเหตุซ่อนอยู่ใต้เบาะหลังขณะที่บนรถเองก็มีพระสงฆ์นั่งไปด้วย1รูปซึ่งพระสงฆ์บอกแบบนี้ฮะบอกว่าอาตมาเนี่ยจำวัดอยู่ที่จังหวัดชลบุรีและมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับทางนายชวริตซึ่งได้มานิมนต์บอกว่ามีกิจนิมนต์ด่วนที่อุดรธานีจึงยอมนั่งรถไปด้วยอาตมาไม่รู้หรอกว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นซึ่งตำรวจนะครับเชื่อว่านายชวริตนั้นทำทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้เพื่อตบตาตำรวจนะครับเลยไปนิมนต์พระมาต่อมาครับตำรวจเนี่ยได้คุมตัวนายชวริตครับมาสอบปากคำที่สภ.นิคมพัฒนาทันทีที่ถึงโรงพักครับนายปฐมพรอายุ35ปีเป็นลูกชายของผู้ตายนะครับที่มารอผู้ก่อเหตุพยายามจะเข้าไปเผชิญหน้าเพื่อถามคำถามที่คาใจนะครับว่ายิงพ่อแม่ผมทำไมแต่ญาติๆครับต้องช่วยกันดึงตัวไว้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุบานปลายนะครับนายปฐมพรเนี่ยกล่าวด้วยความคับแค้นใจบอกว่าไอ้ชนวนเหตุทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของที่ดินมรดกซึ่งราคาซื้อขายในพื้นที่อยู่ราวๆไร่ประมาณสัก3ล้านแม่ของตนเองเนี่ยมีที่ดินตรงนั้นเพียง2ไร่กว่าๆเท่านั้นเองมูลค่าเนี่ยไม่ได้มากมายอะไรเลยทำไมถึงต้องฆ่ากันด้วยที่สำคัญคดีความเรื่องที่ดินตรงนี้ศาลเองเนี่ยมีคำพิพากษาตัดสินสิ้นสุดไปแล้วถึงชั้นฎีกาไปแล้วด้วยซ้ำแต่ระหว่างการฟ้องร้องทางฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยกลับมีพฤติกรรมที่รุนแรงข่มขู่คุกคามครอบครัวของเรามาโดยตลอดมีทั้งการยิงปืนข่มขู่และเคยถึงขั้นเกิดเหตุชกต่อยกันในศาลเนี่ยก็เคยมีมาแล้วทำให้แม่ตนเองนั้นมีความกังวลใจและกลัวเหลือเกินว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นซึ่งวันเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่เองก็นัดหมายมารังวัดที่ดินตามคำสั่งของศาลแม่เองเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ประสานขอความช่วยเหลือให้ตำรวจส่งกำลังมาช่วยระงับเหตุแล้วก็สังเกตการแต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยกลับบุกเข้ามาก่อนที่ตำรวจจะมาถึงนะครับตนเองเชื่อนะครับว่าครอบครัวผู้ก่อเหตุต้องรู้เห็นเป็นใจแน่ๆลูกสาวของตัวเขาเองเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะฮะรู้ว่าพ่อพกปืนพกถังน้ำมันมาทำไมไม่ห้ามพ่อแถมหลังเกิดเหตุลูกเมียเขาก็กลับหนีไปด้วยอีกยิ่งทำให้มั่นใจเลยว่าบ้านนี้ รู้กันทั้งหมดนั่นแหละที่มาทำให้พ่อแม่เขาตายลองฟังดูครับ
2: คราวนี้ตรงที่ดินตรงนั้นเป็นข้อพิพาทกันมานานแล้วใช่ไหม
3: ข้อพิพาทมานานแล้วครับ
2: ได้คุยกันอยู่ตลอด
3: คุยตลอดครับฟ้องร้องกันมาหลายปีครับ
2: ปฏิญาความรุนแรงมีมาก่อนหน้านี
3: ้มีครับมีทั้งต่อหน้าบัลลังก์ก็ดีนอกบัลลังก์ศาลก็ดี
4: พี่ติดใจเรื่องลูกสาวที่เขาอยู่ที่เกิดเหตุไหมคะแล้วเขาก็หนีไปพร้อมกัน
3: ติดใจครับเขาเป็นลูกเนี่ยผมเชื่อว่าเขาต้องรู้ว่าเหตุอะไรอาจจะเกิดใช้คำว่าอาจจะเกิด
5: ครับ
3: พวกคนอยู่บ้านเดียวกันคุณไม่รู้ว่าพ่อมีอาวุธปืนคุณขับรถมาเนี่ยพ่อมีแกลลอนน้ำมันซึ่งผิดวิสัยของคนปกติขับรถยนต์คุณไม่จำเป็นต้องซื้อแกลลอนน้ำมันติดตัวไปอยู่แล้ว
5: ครับ
3: พกมาเพื่ออะไรกลัวมีคนพาคุณพ่อคุณแม่ไปหาหมอหรือว่าหักยิงเสร็จก็เหมือนสกัดผู้ยิงตายแน่ๆเหตุฉกรรจ์มีภาพที่เกิดเหตุรู้ตัวยิงว่าใครลูกเขาเองอยู่ในที่เกิดเหตุ
5: เร
3: ามีผู้รับเหมาที่เป็นคนของเราอยู่ในที่เกิดเหตุญาติพี่น้องอยู่ตรงนั้นเห็นหมดดังนั้นมีเหตุชนวนก่อนที่จะเกิดเหตุซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าตัวบุคคลคนนี้เป็นใคร แล้วยิ่งมีการตะเตรียมเหตุการณ์ไม่เป็นอาวุธปืนหรือแกลลอนน้ำมันเองก็ตามผมเชื่อว่าไม่น่าจะหลุดพ้นง่าย
0: ๆท่านผู้ชมครับเช้าวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวไปที่สภ.นิคมพัฒนาครับเพื่อติดตามความคืบหน้าก็พบนะครับว่ามีบรรดาญาติรวมไปถึงคนใกล้ชิดเนี่ยมาเยี่ยมผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นครับก็คือมีนายมนูนวงประยูนครับท่านเป็นสจ.จังหวัดระยองซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของทั้งผู้ต้องหานะครับไปด้วยครับไปเยี่ยมหลังเข้าเยี่ยมนะครับนายมนูนเปิดเผยแบบนี้บอกว่าตนเองเนี่ยในฐานะเพื่อนสนิทที่คอยตักเตือนและให้สติมาตลอดรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากโดยปกติแล้วเนี่ยนะคนที่ก่อเหตุคนนี้เป็นคนดีมีน้ำใจเป็นคนรักน้องสายเลือดเดียวกันอย่างมากไม่คิดเลยว่าเรื่องราวจะบานปลายจนถึงขั้นต้องมีการสูญเสียชีวิตแบบนี้อันนี้คุณมนูนบอกนะบอกผู้ก่อเหตุรักน้องมากแต่ยิงน้องตายแล้วงงนะเนี่ยสำหรับชนวนเหตุครับน่าจะมาจากปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินมรดกที่ยืดเยื้อมานานแล้วซึ่งผู้ก่อเหตุเนี่ยมีความอัดอั้นตันใจและเผชิญกับความกดดันสะสมมาเป็นเวลานานจนกระทั่งถึงจุดที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้หรือที่เรียกว่าฟิวขาดหรือสลิงแตกจึงตัดสินใจกระทำการดังกล่าวลงไปซึ่งตนเองเชื่อนะว่าในส่วนลึกของหัวใจผู้ก่อเหตุนั้นคงไม่อยากก่อเหตุแบบนี้และเกิดความสูญเสียในครอบครัวเพราะเขารักน้องมากเอาฟังดูครับ
6: ก็น่าจะเครียดแหละเพราะจริงๆอ่ะผมก็แนะนำไปแล้วนะเขาเข้ามาหาผมที่บ้านนะก่อนที่จะเกิดเรื่องนะก็แนะนำไปว่าอะไรที่เรายอมได้เราวงสาคณาญาติกันเองพี่น้องกันอันไหนยอมได้ควรจะยอมไปนะแต่ว่าไอ้ส่วนตัวเขาก็เก็บกดจากครอบครัวหรือยังไรอันนี้เราคงไม่ทราบได้ครอบครัวนี้เขาก็เป็นครอบครัวที่อยู่ยงนะครอบครัวเขาจริงๆมีถึง10คนนะอดีตก็ไปเป็นนักการอยู่บ้านฉางเป็นข้าราชการบำนาญนะส่วนผมกับเขาเนี่ยอยู่กันซอยเดียวกันตั้งแต่เด็กๆนะเรียนมาด้วยกันนะบวชมาด้วยกันนะอยู่กุฏิเดียวกันศึกวันเดียวกันนะก็คือเพื่อนสนิทแหละ
0: ด้านตำรวจของสภ.นิคมพัฒนานะครับยังคงควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้นะครับคุณผู้ชมครับเพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งนึงว่ามีบุคคลในครอบครัวตัวเองเนี่ยหรือคนอื่นๆนะครับที่มีส่วนร่วมก่อเหตุหรือเปล่าเบื้องต้นครับตอนนี้แจ้งข้อหานะครับวางแผนฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาวางเพลิงเผาทรัพย์ใช้ยานพาหนะหลบหนีโดยวันนี้ครับภูมิคับการตำรวจภูธรจังหวัดจะมาแถลงข่าวในคดีนี้เองนะครับก่อนที่จะพานายชวลิตนั้นไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแต่ตอนยิงนี่แล้วก็พอยิงเสร็จแล้วก็จังหน้าเฉยนะ
1: แล้วก็จุดไฟเผารถน้องสาวด้วย
0: เนี่ยครับน้องสาวนี่อายุ60นะ
1: ค่ะ
0: น้องเขยนี่63น้องเขยนี่สาหัสนะ
1: น้องเขยอาการสาหัส
0: สาหัสเป็นตายเท่ากันนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนคุณชวลิตคนก่อเหตุอายุ70แค้นมากนะดูทรงเนี่ยเผารถเนี่ยคือยิงเขาแล้วเดินไปเผารถอีก
1: ค่ะแล้วหลังจากนั้นหนีก็คือขับรถหนีแล้วก็ไปนิมนต์พระขึ้นรถมาด้วย
0: ทำไมถึงต้องไปเผารถด้วยนะเนี่ย
1: น่าจะอย่าง
0: เพราะยิงแล้วเพราะยิงแล้วอ่ะ
1: เสียชีวิตด้วย
0: คือไม่ใช่เผาก่อนแล้วไปยิงนะคือยิงแล้วถึงเดินไปเผา
1: ค่ะแล้วก็เตรียมถังน้ำมันมา
0: หลังจากนั้นไปรับพระอย่างที่พี่หมวยบอก
1: ค่ะ
0: เพื่อที่จะขับไปบนถนนเนี่ยเพื่อตบตาตำรวจ
1: อ
0: ันนี้ตำรวจก็สันนิษฐานแบบนั้นนะฮะส่วนพระก็บอกอาตมาไม่รู้เรื่องเลยเขามานิมนต์ด่วนอาตมาก็ไปกับเขา

0: ค่ะจะไปกิจนิมนต์ที่อุดร
1: นี่ฮะเอาแต่ว่าทางท่านสักครู่ท่านอะไรนะท่านสจบอกว่าเป็นคนรักน้อง
0: รักพี่รักน้องมาก
1: รักพี่รักน้องมากโอ
0: ้ค่ะ
1: โอเคครับคุณผู้ชมครับมีที่ชลบุรีนะพี่หมวย
0: ที่ชลบุรีเป็นเหตุที่จริงๆแล้วมีการมองหน้ากันแล้วปรากฏว่าไปทำให้คู่อริไม่พอใจลูกน้องมาก่อเหตุค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ตามแล้วก็มีการยิงเข้ารถของผู้เสียหายเหตุการณ์นี้ให้ดูกล้องจรปิดที่บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ตามรถเก๋งมานะคะหลังจากนั้นมีปากเสียงกันก็ตะโกนด่าทอท้าทายกันแล้วคนก่อเหตุนี่วกมอเตอร์ไซค์กลับไปวกแล้วชักอาวุธทำท่าจะยิงค่ะ
1: นี่เอามาแล
0: ้
1: ว
0: แล้วหลังจากนั้นก็มีการไล่ล่าแล้วก็ยิงกันอีก
1: อะไรหล่นน่ะอะไรหล่นน่ะฮะ
0: ไม่แน่ใจ
1: เดี๋ยวดูนะ
0: ค่ะเนี่ยมีของหล่นลงมา
1: ไม่ใช่แมกกาซีนหล่นป่ะหรืออะไรหล่นมาน่ะ
0: นี่เหตุการณ์เกิดขึ้น 7:00 น.ที่ผ่านมานี่เองค่ะร้อยตำรวจเอกยุทธนาโพสีดีเป็นรองสารวัตรสอบสวนของสภ.เมืองพัทยาสาขาโค้งดงตาลพร้อมด้วยตำรวจสายตรวจแล้วก็ชุดสืบไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุจุดนี้คือถนนจอมเทียนสาย2ปากซอยจอมเทียน5ที่หนองปลือบางละมุงชลบุรีก็ไปเจอรถเก๋งสีขาวคันนี้จอดอยู่ที่ไหล่ทางถ้าไปดูประตูฝั่งคนขับจะมีร่องรอยถูกยิง2นัดแล้วห่างไปประมาณ10เมตรบนทางเดินก็ไปพบปลอกกระสุนปืนขนาดจุด38ตกอยู่เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะเจ้าของรถคันนี้ชื่อว่าธวัชชัยหรือบอยอายุ35ปียืนรอให้การกับตำรวจแล้วก็ชี้ให้ดูจุดที่รถถูกยิงรอยคมกระสุนเข้าไปที่บริเวณชายประตูฝั่งคนขับเหตุการณ์นี้เคราะห์ดีที่ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนเสียชีวิตนะคะธวัชชัยบอกว่าตัวเองพักอยู่ที่ซอย3จอมเทียนก่อนเกิดเหตุตอนที่ขับรถกลับบ้านมีปากเสียงกับนายโอในโอเนี่ยเขาบอกว่ารู้ว่าเขาชื่อเล่นชื่อโอเป็นเพื่อนบ้านภายในซอยเนื่องจากคู่กรณีมองหน้าทางธวัชชัยก็เลยถามไปว่ามองหน้ามีอะไรหรือเปล่าหลังจากนั้นมีปากเสียงกันเล็กน้อย
1: ต่อมาครับตนเองเนี่ยก็ขับรถเก๋ง Honda City สีขาวนะครับออกจากบ้านแต่ปรากฏว่ามีผู้ชายนะครับซึ่งชื่อว่าเป็นลูกน้องของในโอเนี่ยแหละครับขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามมาหาเรื่องแล้วทำท่าจะยิงบริเวณหน้าบ้านรอบนึงแล้วซึ่งภาพวงจรปิดจับภาพไว้ได้ทั้งหมดแต่ปืนยิงไม่ออกเขาบอกผมไม่ใช่ยิงไม่ออกหรอกแมกกาซีนมันหล่นหรือเปล่านั่นน่ะ
0: อ๋อที่จุดนี้ที่ยิง
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คืออันเนี้ยผมก็ไม่รู้นะเนี่ยพอชักมันตกมาเนี่ยแมกกาซีนหรือเปล่าแต่ทางฝั่งของ
0: ธวัชชัย
1: บอกว่าปืนมันด้านค
0: ือ
1: ยิงแล้วแต่ยิงไม่ออกเนี่ยสไลด์ใช่ไหมใช่ป่ะไอ้ที่ตกดำๆนะผมไม่รู้เป็นแมกกาซีนของปืนหรือเปล่าหรือไม่รู้ยังไงอ่ะแต่มันยิงไม่ออกอ่ะเนี่ยฮะหลังจากนั้นครับตนเองพร้อมเพื่อนเนี่ยก็ขับรถติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะครับกระทั่งไปถึงบริเวณปากซอยจอมเทียน5ก่อนออกถนนจอมเทียนสาย2ระหว่างที่กำลังชะลอรถนะครับเพื่อจะจอดเพื่อนที่นั่งมาด้วยสังเกตเห็นนะครับว่ามอเตอร์ไซค์ของคู่กรณีเนี่ยนะครับคือ เหมือนแบบผู้ก่อเหตุอะไรเนี่ยงง
0: ก็คือระหว่างที่
1: สังเกตเห็นรถมอเตอร์ไซค์ของคู่กรณีแต่จู่ๆผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธยิงใส่2นัดอ๋อตามมายิงไง
0: ใช่มีการขับตามกัน
1: เนี่ยฮะขับตามมายิงกระสุนไม่ถูกประตูคนขับ
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยฮะแล้วก็เร่งเครื่องหลบหนีนะ
0: ธวัชชัยบอกว่ารอบแรกกระสุนไม่ทำงาน
1: เนี่ยฮะ
0: โชคดีที่รอบแรกกระสุนไม่ทำงานแล้วพี่หนุ่มก็ตั้งข้อสังเกตว่าที่ตกลงไปน่าจะเป็นแมกกาซีน
1: ใช่ใช่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่รู้เหมือนกันเพราะมันไกลๆอ่ะแต่ว่าธวัชชัยบอกว่าถือว่าโชคดีมากเพราะรอบแรกกระสุนไม่ทำงานไม่งั้นเขาตายไปแล้วรอบที่สองเนี่ยไม่มีใครเป็นอะไรเพราะอาจจะเป็นเพราะบารมีหลวงพ่อรวยที่ห้อยคออยู่ช่วยคุ้มครองให้รอดชีวิตเอาลองฟังดูครับ
2: แล้วทำไมจู่ๆเขาถึงตามมายิงพี่ถึงตรงนี้อ่ะ

0: มันไปยิงผมหน้าบ้านก่อน
1: ไปยิงพี่มาที่หน้าบ้านทีนึงแล้ว
0: หน้าบ้านนั้นแต่ปืนไม่แตกก็ผมเลยบอกว่าพี่ตามมันเลย
2: ปืนอะไรให้มันยิงอ
0: ่
2: ะ
0: น่าจะเป็นปืนแปลง38
2: 38ทำไมถึงมาจอดตรงนี
3: ้มันมาจอดที
0: ่บ้านแล้วจอดตรงนี้ผมมาขี่รถออกมาซอยนี
2: ้แสดงออกมันออกมาก่อนมันมาดักเราม
0: ันออกมาก่อน
2: ก็คือมาดักอยู่ตรงนี้แล้วมันขับมา
1: ทำไม
0: แล้วผมขับมา
1: ไม่
2: ได้ยิง
1: ไม่
0: ผมขับมาแล้วพอแล้วผมบอกว่าพี่มันจอดอยู่ตรงนี้ผมก็เลยหันหน้ารถไปทางนู้นจะถอยมานี
2: ่
0: เพราะจะถอยเพื่อมันยิงเลย
1: มีปัญหาเรื่องอะไรพี
0: ่เรื่องขี่รถเข้าบ้านแล้วมองหน้า
1: คือเรื่องแค่การมองหน้ากันเฉยๆพี
3: ่ขี้หน้ากันแหละพูดง่ายๆ
0: ประมาณนั้นครับประมาณนั้น
3: ใจพี่แหละ
1: หลังจากนี้พี่จะทำยังไงต่อ
0: ก็แล้วแต่ครับ
1: ก็ว่าไปตามกระบวนการของเจ้าหน้าที่เนาะ
4: นี่แหละฮะเขาบอกบารมีหลวงพ่อรวย
5: ค่ะ
4: แต่ว่าไอ้ลูกน้องของโอ้เมื่อกี้ดูแล้วน่าจะเป็นแมกกาซีน
5: ที่ตกลงมา
4: ใช่ไหมพี่หวยเนี่ยอันเนี้ยดูผู้ชมลองดูดิเนี่ยแป๊กหล่นแล้วนั่นน่ะเนี่ย
5: แล้วจุดนี้ก็มีการยิง
4: ขอดูอีกทีได้ไหมขอดูอีกทีได้ไหมขอเพย์ใหม่ขอเพย์ใหม่หน่อยเสร็จปุ๊บหยิบหล่นสไลด์แล้วก็สไลด์ขอดูอีกทีขอดูอีกทีผมขอดูอีกทีหล่นแล้วถึงสไลด์อ่ะคือตอนคือปืนออโตเมติกเนี่ยพอแมกกาซีนมันอยู่ในด้ามปืนใช่ไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนแรกอ่ะเขาไม่ได้ขึ้นลำไม่ได้สไลด์ไว้ปรากฏว่ามืออ่ะน่าจะไปโดนอะไรสักอย่างปุ่มเปิมแล้วก็แมกกาซีนมันหล่นไปปุ๊บแล้วถึงสไลด์พอสไลด์มันไม่มีลูกแล้วไงเพราะมันติดไปกับแมกกาซีนมันก็เลยไม่มีลูกอยู่ในลังเพลิงแล้วไง
5: ค่ะ
4: พี่หนุ่ยเข้าใจใช่ไหม
5: ค่ะ
4: เพราะถ้าเกิดว่าแมกกาซีนไม่หล่นออกมาสไลด์ปุ๊บกระสุนมันเข้าลังเพลิงไงยิงได้เลยแต่อันเนี้ยเท่าที่ดูเมื่อกี้มันหล่นมาก่อนหล่นมาก่อนแล้วถึงสไลด
5: ์
4: พอหล่นมาก่อนสไลด์ปุ๊บลูกมันก็ไม่เข้าลังเพลิงแล้วไงเนี่ยเห็นไหมใช่ไหม
5: ค่ะ
4: ง
5: ั้นแสดงว่าเขาก็ต้องวกกลับมาเพื่อหยิบ
4: ไม่รู้กลับมาหยิบหรือเปล่าหรือว่ามีอีกแบ็คนึงหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบไม่ได้
5: ค่ะ
4: เนี่ยครับอ้าวโอเค
5: ค่ะ
4: นะพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
6: เจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก HiQ UST รวม5สารอาหารและผสมก๊อซ LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง HiQ UST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQ S-School
7: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
8: ถ้าการซักผ้าคืองานที่สาหัสสู้ด้วย108ช็อป3แจ๋วแจ๋ว1ขาวแจ๋ว2สะอาดสดใสแจ๋ว3หอมหอมผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วถูกและดีมีในโลก
9: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
10: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
11: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยในชื่อการแสดง Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันที่15และ16กรกฎาคม2569เวลา 19:30 นบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตราวงดุริยางค์ราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1ชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือโทร024753081เราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเรา
12: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์

0: ังนกแท้ที่มีนานะและสิงใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้
1: โฮมโปรรถชุ่มฉ่ำช็อปท้าฝนฮิตาชิเครื่องซักผ้าฝาบน17กิโลกรัมเพียง 15,990 บาทลดสูงสุด 4,000 1-31 กรกฎาคม2569ที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน
2: ์พ่อคุณพีคสนใจร่วมลงทุนก้อนใหญ่กับเราครับ
3: ใครจะไปคิดอ่ะว่ามันจะกลับมาคูปเปียร์เก่าทั้งที่มันคาอยู่แล้วอ่ะ
4: จะทำอะไรก็รีบทำนะรู้สึกว่ามันจะรู้ตัวแล้วอ่ะ
5: โอ้ห้องคอนโทรลอยู่นิ่งจริงด้วยหายตั้งนานครับ
6: มีได้หรอครับ
7: ใครอยู่ที่ชั้น23รีบไปตรวจดูห้องทำงานคุณแหม่มคนเดียวนี
8: ้พวกเราทุกคนจะรวยไปด้วย
0: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: บ้านเราเป็นข้าราชการค้าขายกับเขาเป็นที่ไหนล่ะทำไปก็มีแต่เจ๊ง
11: ใช่ไม่ว่าจะไปพักผ่อนสัก 2-3 วันนี่ก็ดูไว้แล้วนะว่าจะไปที่ไหน
6: ไปจังหวัดอะไร
11: ภูเก็ต
6: ใช่ทางออฟฟิศก็มีแค่นี้แหละ
0: The Running เงินงานความรักคืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋ารบภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
13: Blue Scope Sec คุ้มค่าถึงอนาคต
14: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
15: คิดให้ดี
13: คิดเผื่ออนาคตด้วย
15: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
13: เลือก Metal Sheet Blue Scope Sec สบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
16: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์ป๊าป๊าดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
17: กรุงเทพประกันชีวิต
18: ขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
19: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
20: ลดปริมาณ
19: เฮ้ย
20: หรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
21: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
20: สสว.ปลดล็อก SME
22: อยากผมยาวสวยทำไงดี
23: ใช้ Sunsilk Calvarian Long ด้วยไบโอติน Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า Sunsilk คำตอบของผมยาวสวย
24: ผู้สาวพาวซ่าขอล็อกนะคะน้ำมันเครื่องพาวซ่าเทคโนโลยีลองไลฟ์เทคด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาวๆล็อกตัวล็อกหัวใจ
25: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
26: สนับสนุนโดยอย่าให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.น้ำนมถั่วเหลืองและก็ซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
27: โอเค
28: ค่ะ
27: แม่คือคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปเมื่อวานนี้คุณผู้ชมจำได้ไหมผมพูดถึงเรื่องราวของนางแบบสาวคนหนึ่งนะครับไปโดนแฟนตัวเองเนี่ยจะคบหากันมาเกือบ2ปีเนี่ยทำร้ายร่างกายกักขังนะฮะแล้วก็ทุบตีนะคือไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวนะฮะแต่หลายครั้งหลายคนที่ทำคุณผู้ชมครับแล้วทีเนี้ยครั้งเนี้ยทางฝั่งตัวนางแบบเขาเองเนี่ยเขาบอกเขาไม่ไหวจริงๆเขาก็เลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ทำร้ายร่างกายกันเนี่ยเอามาเปิดเผยแล้วบอกเขาไม่ทนอีกแล้วเพราะเขาโดนมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้เขาจะไม่ไหวแล้วเนี่ยฮะอ่ะดูตามภาพนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับมาลองดูนะนางแบบคนนี้คือคุณนุ้งนิ้ง

0: จริงๆเนี่ยถ้าเบอร์แบบนี้มันจะไม่เห็นพฤติกรรมเลยนะมันไม่เห็นพฤติกรรมของผู้ชายเลยเอาจริงๆพูดเนี่ยฮะอ่ะอย่างเงี้ยพอจะเห็นเนี่ยเตะเห็นไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนผลกระแสขอให้มันเห็นกว่านี้หน่อยนะฮะไม่งั้นคนจะไม่เข้าใจว่าน้องเขาโดนอะไรบ้างเนี่ยครับคือทั้งต่อยทั้งเตะทั้งตบคือสารพัดที
1: ่ลากน้อง
0: ลากแบบทุกสิ่งทุกอย่างอะหนักอะคุณผู้ชมเนี่ยครับโอ้โหตอนแรกตัวน้องผู้หญิงคนนี้เขาไม่กล้าเปิดเผยตัวนะเพราะเขากังวลใจว่าภัยจะถึงเขาหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ปรากฏเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับเธอประมาณสัก2 ทุ่มคุณผู้ชมผมก็โทรไปคุยกับน้องเขาบอกน้องเรื่องราวมันเป็นยังไงน้องตอบว่าไงไหมน้องร้องไห้น้องก็บอกว่าพี่หนูเพิ่งถูกหว่านล้อมให้เซ็นยอมไป
1: ที่ถูกตี
0: ที่ถูกกระทืบเนี่ยหนูเพิ่งถูกหว่านล้อมพี่ถามหว่านล้อมจากใครก็คุณตำรวจก็ช่วยเจรจาคือแล้วก็ตัวหนูทำยังไงทางฝ่ายชายกับพ่อเขาเอาเงินให้หนู75,000แล้วหนูต้องทำยังไงหนูก็ไม่รู้ทำยังไงหนูก็ร้องไห้เดินออกมาข้างหน้าสอนอสุดท้ายเขาก็ตามมาพูดคุยจนสุดท้ายหนูไม่รู้ทำยังไงแล้วเนี่ยเล็บๆหนูก็ฉีกหักหมดนี้หนูก็ต้องเซ็นก็ถามแล้วเซ็นเนี่ยเซ็นเป็นอะไรมันเป็นการเข้าการประนอมหรือเปล่ามีการไกล่เกลี่ยเข้าสู่กระบวนการการประนอมหรือเปล่ามีเจ้าหน้าที่ของการประนอมมานั่งไหมไม่มีอ้าวแล้วใครคุยร้อยเวร
1: ตำรวจช่วยเจรจาให้
0: ผมก็ไม่รู้เป็นนโยบายของตำรวจหรือเปล่าหรือผมไม่ทราบแต่ในขณะเดียวกันผมก็เลยถามน้องว่านุ้งนิ้งเองต้องการที่จะดำเนินคดีต่อไหมเพราะคดีนี้มันเป็นอาญาแผ่นดิน
1: ค่ะ
0: มันทำร้ายร่างกายแบบนี้คือถ้าแจ้งความแล้วเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยจะถอนก็ยังถอนไม่ได้เลยเขาบอกแต่หนูยังไม่ทันจะแจ้งเลยอ่ะตำรวจก็มาไกล่เกลี่ยแล้วพร้อมกับทางฝั่งของตัวฝ่ายชายพี่ฝ่ายชายพ่อฝ่ายชายไม่รู้จะทำยังไงดีพี่หมวยลองเล่าเหตุการณ์ตรงนี้ก่อนแล้วกัน
1: ค่ะคือคุณนุ้งนิ้งบอกว่าไปรู้จักกับฝ่ายชายทาง Facebook นะคะฝ่ายชายเนี่ยเป็นคนทักเข้ามาพูดคุยแล้วก็มาตามจีบนัดเจอกันที่ร้านอาหารเราก็ตัดสินใจคบหากันช่วงแรกฝ่ายชายเป็นคนที่เอาอกเอาใจดูแลเป็นอย่างดีเอาใจใส่เลี้ยงอาหารทำให้น้องบอกว่านุ้งนิ้งรู้สึกอบอุ่นแม้ว่าบางทีฝ่ายชายจะมีอาการขี้หึงบ้างเล็กน้อยแต่พอคบหากันได้ประมาณ3 เดือนค่ะทีนี้ฝ่ายชายเริ่มแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วโดยเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นหลังจากที่เธอไปเที่ยวร้านอาหารแต่เธอจองโต๊ะไม่ได้ทำให้ฝ่ายชายหงุดหงิดมีปากเสียงกันก่อนกลับเธอขอให้ฝ่ายชายไปส่งเพื่อนซึ่งเป็นทางผ่านฝ่ายชายก็ยิ่งหงุดหงิดเข้าไปอีกทำให้ทะเลาะกันแล้วก็มาทะเลาะกันต่อที่บ้านนี่คือครั้งแรกที่ฝ่ายชายลงมือทำร้ายร่างกายเธอแล้วตอนนั้นเพื่อนของเธออยู่ในเหตุการณ์ด้วยนั่นก็คือขนาดเพื่อนอยู่ฝ่ายชายยังกล้าที่จะทำร้ายร่างกายเธอ
0: ทำต่อหน้าเพื่อน
1: ทำต่อหน้าเพื่อนค่ะหลังจากนั้นเหตุการณ์ถูกทำร้ายร่างกายมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าตกใจกับข้อมูลนี้มากเฉลี่ยเดือนละหลายครั้งที่ถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกายแล้วส่วนใหญ่มันมาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นเธอกลับบ้านช้าเธอไปพบเพื่อนเป็นความหึงหวงของฝ่ายชายแล้วทำไมเธอยังคบต่อทางน้องนุ้งนิ้งบอกว่าที่คบต่อเพราะว่ายังรักแล้วก็มองเห็นว่าช่วงเวลาที่ฝ่ายชายที่ผ่านมาเวลาเขาดีใจหายเลยดูแลเอาใจใส่อย่างดีแล้วเธอไม่เคยได้รับการดูแลแบบนี้จากใครมาก่อน
0: กระทั่งเหตุการณ์ล่าสุดคุณผู้ชมครับเกิดขึ้นเมื่อ5 กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับคือฝ่ายชายเนี่ยมาเปิดดูโทรศัพท์ของเธอครับก่อนพบคลิปวิดีโอจากงานสงกรานต์งานหนึ่งครับซึ่งเธอเองเนี่ยยืนยันนะครับว่าเธอเนี่ยได้รับไฟล์นี้มาจากรุ่นน้องผ่านแอร์ดรอปเพราะช่วงนั้นเธอเองเนี่ยไม่สบายครับนอนป่วยอยู่ที่บ้านแต่ฝ่ายชายเนี่ยไม่เชื่อคิดว่าเธอเนี่ยหนีไปเที่ยวงานนี้คิดว่าเธอไปเที่ยวงานนี้บอกเฮ้ยมึงต้องไปแน่ๆเนี่ยไม่ไปจะมีคลิปอย่างนี้ได้ยังไงผู้หญิงก็บอกเลยนุ้งนิ้งบอกไม่ใช่ค่ะพอดีเพื่อนส่งมาให้ไม่เชื่ออยู่ไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ย
1: ทำร้ายร่างกายเธอ
0: ตบเลยกระทืบเลยคุณผู้ชมครับอุ้มเธอทุ่มลงบนเตียงนะฮะทำร้ายร่างกายจนเละหมดฮะใบน่องใบหน้าแขนขาพังยับหมดเนี่ยครับคุณผู้ชมครับหลังจากทำร้ายร่างกายเสร็จนะครับฝ่ายชายไม่ยอมให้กลับห้องพักนะครับพยายามกักตัวเอาไว้ทำให้ตนเองนั้นรู้สึกหวาดกลัวนะครับไม่กล้าหยิบแม้แต่ทั้งสัมภาระของตัวเองออกไปเพราะเกรงเหลือเกินว่า

0: ป้าถูกฝ่ายชายนั้นทำร้ายร่างกายต่อกระทั่งสบโอกาสนะครับเธอเองก็พยายามติดต่อทางพี่สาวให้เข้ามาช่วยเหลือและสามารถออกมาได้อย่างปลอดภัยภายหลังฝ่ายชายติดต่อมาขอโทษครับแสดงความเสียใจเหมือนที่ผ่านๆมาเลยครับพยายามส่งดอกไม้ให้แต่เธอเองเนี่ยไม่เอาแล้วฮะไม่กลับไปแล้วเพราะเหตุเนี่ยมันซ้ำซากสุดท้ายนะครับยังได้รับข้อมูลจากอดีตคนรักของฝ่ายชายซึ่งเคยคบหามาก่อนหน้าเธอนะฮะบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยเคยทำร้ายร่างกายแฟนเก่าเหมือนกันแล้วโดนแบบนี้จนน่วมเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับแล้วทางฝั่งของผู้หญิงคนนั้นยังบอกเลยว่าหนูเนี่ยโชคดีแล้วที่หลุดออกมาได้แต่ตอนนี้นุ้งนิ้งเนี่ยเหมือนตกนรกแทนเธอแล้ว
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับเบื้องต้นครับเธอไปแจ้งความนะครับที่สน.ตลิ่งชันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยยืนยันนะครับว่าต้องการให้ผู้ก่อเหตุนั้นรับผิดชอบต่อการกระทำและหวังว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นอุทาหรณ์นะครับให้กับผู้ที่กำลังเผชิญความรุนแรงแต่ว่ากลับไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยหลังจากที่ตำรวจเองเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วครับคุณผู้ชมครับก็มีการไกล่เกลี่ยนะฮะเธอไปถึง2วันวันแรกไปเสร็จปุ๊บนะฮะทางพี่ตำรวจก็บอกเธอบอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าตั้งไงหนูชนะแน่ๆเพราะว่าหนูถูกทำร้ายร่างกายขนาดนี้วันที่2หลังจากนั้นปรากฏว่าทางฝั่งของตำรวจบอกว่าให้เรียกทางฝั่งผู้ก่อเหตุมาก็เรียกผู้ก่อเหตุมาถึงเสร็จปุ๊บก็มีการไปพูดคุยกันปรากฏตำรวจบอกว่ายอมกันไปเถอะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปขึ้นศาลเดี๋ยวก็ได้แค่ 5,000 หรอกเนี่ยถ้าทำตรงนี้ 75,000 เอาไปเลยเขาให้นี
1: ่
0: เนี่ยครับปรากฏว่าพ่อของฝ่ายชายเขายังตอกย้ำไปด้วยนะบอกว่าถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอาแล้วกัน
1: 5,000
0: ไม่ถ้าได้อยากมากกว่านี้ไปฟ้องเอาแล้วกันอาจจะไม่ได้อะไรเลยคดีแบบนี้เนี่ยมันเยอะแยะมากมายอะไรประมาณแบบนั้นแหละเนี่ยฮะปรากฏว่าตัวน้องไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายเนี่ยมีโอกาสได้คุยกันผมก็เลยถามว่าเอายังไงน้องถ้าน้องคิดว่าน้องจะยอมลดศักดิ์ศรีแล้วไม่ดำเนินคดีเป็นสิทธิ์ของน้องเลยแต่ถ้าน้องคิดว่าน้องยังหวงศักดิ์ศรีของน้องเองแล้วน้องยังรู้สึกว่าสุดท้ายเนี่ยน้องคุณอยู่ในที่แจ้งเพราะเราไม่รู้เลยว่าน้องรับเงินมา 75,000 พอหลังจากนี้ไปเนี่ยผู้ชายคนนี้จะตามมารังควานน้องได้อีกหรือเปล่าเพราะน้องยังอยู่ในที่มืดเขาบอกพี่หนูไม่เคยอยากได้เงินเลย 75,000 เนี่ยหนูเนี่ยร้องไห้จนน้ำตาจะเป็นสายเลือดแล้วพี่ว่าหนูไม่เอาแต่ทุกคนเนี่ยตรงนั้นหวานล้อมหนูทุกอย่างเลยบอกแล้วเอาไงอ่ะพี่ช่วยหนูหน่อยวันนี้เธอมาออกรายการเองเลยนะสวัสดีนะนุ้งนิ้ง
2: สวัสดีค่ะ
0: สิ่งที่พี่พูดมันเป็นไปตามนั้นถูกไหม
3: ถูกค่ะ
0: หนูยืนยันว่าเรื่องนี้หนูไม่ยอมใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ต่อให้มีการลงบันทึกประจำวันในการไกล่เกลี่ยตรงนั้นหนูก็ไม่ยอมใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: กังวลใจไหมว่าไอ้เอกสารฉบับนั้นมันจะย้อนกลับมาหาหนูว่าอ้าวคุณรับไปแล้วไงคุณจะอะไรอีก
3: กังวลค่ะ
0: กังวลนะ
3: ใช่ค่ะ
0: พี่ตุ๋ยครับเรื่องนี้มันมีทางออกยังไงให้น้องเขาไหมฮะ
4: ต้องดูว่าการทำบันทึกข้อตกลงหรือการไกล่เกลี่ยเป็นไปตามพรบการไกล่เกลี่ยไหมครับอันนั้นคือส่วนหนึ่ง
0: ครับ
4: นะครับส่วนทางนู้นเขาอาจจะมาอ้างได้ก็ไปว่ากันว่าบันทึกที่เขาทำเนี่ยเขาสำคัญถูกไหมเข้าใจถูกต้องไหมหรือว่าโดนหว่านล้
3: อม
4: เขาต้องแสดงเจตนาโดยความตั้งใจว่าจะผูกพันจริง
0: ครับ
4: ถ้ามีกรณีอื่นเราก็คงต้องไปดูในเรื่องของการเป็นโมคิยะอะไรแบบนี้ครับ
0: ครับทีนี้ผมถามนิดนึงนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี้ยถ้าเกิดว่าตามสถานีตำรวจต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการไกล่เกลี่ย
4: มีห้องไกล่เกลี่ย
0: มีห้องไกล่เกลี่ยด้วย
4: ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะแต่ห้องไกล่เกลี่ยเนี้ยตำรวจจะมาไกล่เกลี่ยเองได้ไหม
4: ไม่ได
0: ้หรือต้องใช้ผู้ประนอม
4: ต้องใช้ผู้ประนอมครับ
0: ต้องใช้ผู้ประนอมในการมาไกล่เกลี่ย
4: ใช้ผู้ไกล่เกลี่ยที่ทำตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
0: แต่ถ้าเกิดไม่มีผู้ประนอมอยู่ตำรวจผู้ก่อเหตุแล้วก็ตัวโจทย์อันเนี้ยไกล่เกลี่ยกันเอง
4: ไม่ควรทำครับ
0: ไม่ควรทำนะฮะ
4: ไม่ควรทำ
0: แต่วันนี้ผมบอกเลยเมื่อคืนนี้3 ทุ่มผมโทรหาพุ่มกับที่ตลิ่งชันแล้วพุ่มกับบอกวันนี้หลังจะออกรายการแล้วให้น้องไปหาหน่อยบ่าย 3พุ่มกับเขาจะดำเนินคดีถึงที่สุดเหมือนกันน้องเอาไหม
3: สู้ค่ะ
0: สู้นะ
3: สู้ค่ะ
0: ไม่คิดจะกลับไปนะ
3: ไม่คิดแล้วค่ะ
0: ไม่กลับนะ
3: ใช่ค่ะ
0: หนูกลับไปกี่ครั้งแล้วเนี่ย
3: หลายครั้งแล้วค่ะ
0: แล้วจริงอย่างที่น้องบอกน้องร้องไห้จนน้ำตาจะเป็นสายเลือดอยู่แล้วเนี่ย
3: ใช่ค่ะร้องจนตาบวมหมดแล้ว
0: อ้าวโอเคเดี๋ยวไปว่ากันน
3: ะ
0: เดี๋ยวหนูต้องเล่าให้ฟังทั้งหมดนะว่าจะเอายังไงแล้วก็เดี๋ยวพี่ตุ๋ยก็จะช่วยดูเรื่องของกฎหมายให้นะครับตอนนี้กังวลใจว่าเขาจะตามมาลาวีอีกไหม
3: กังวลใจค่ะ
0: กังวลใจเขาทำหนูหลายครั้งเหรอ
3: ใช่ค่ะเขาก็จะตามมางอมาเลยตลอด

0: ขาหึงเหรอลูก
1: ใช่ค่ะหึงซะส่วนมากเลยค่ะ
0: อะไรนะ
1: หึงแบบเรื่องทั้งหมดที่ทะเลาะคือจะเป็นหึงส่วนมากเลยค่ะ
0: เป็นหึงหึงซะส่วนมากนี่แขนหนูยังเป็นรอยอยู่นั่นน่ะ
1: ใช่
0: ไหมโอเคเดี๋ยวไปว่ากันนะครับน่ากลัวไหมพี่หมวย
2: น่ากลัวแล้วก็เพิ่งทราบว่ามีการไก่เกลี่ยแต่ว่าการไก่เกลี่ยต้องเป็นอย่างที่พี่ตุ๋ยบอกต้องไม่ใช่ตำรวจต้องเป็นผู้ที่ได้รับผู้ไก่เกลี่ยโดยเฉพาะเลยเพราะว่าหลังๆเราจะได้ยินเหตุการณ์แบบนี้บ่อยก็คือพอมีปัญหากันแล้วพอไปถึงโรงพักตำรวจก็จะบอกให้ไก่เกลี่ยให้ยอมยอมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีหลักการของมันอยู
0: ่ครับโอเคพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
3: เมื่อร่างกายอ่อนเพลียอะลิเนมินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นชนิดเม็ดมีเฟอร์ซันไทอะมีอนุพันธ์วิตามิน B1 วิตามิน B6 วิตามิน B12 วิตามิน E และแคลเซียมแพนโทไทนินสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอะลิเนมินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: S26 Go Pro UHT มีดีที่สูงผสมอัลฟาสตินโกมาอีลินลองเลยแอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาและซิงใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้
5: ยาบ้ายยาบ้าย
6: คุณ
7: พ่อครับพ่อครับ
8: แล้วเธอจะต้องอยู่กับฉันตลอดไป
6: แย่แล้วค่ะแย่แล้ว
9: ก็ลงชนก่อไว้
10: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ช่วงนี้พี่รันกับพนักงานใหม่เขา2คนเนี่ยใกล้ชิดกันมากกว่าที่ควรจะเป็น
13: วันนี้พี่ทำให้นินรู้สึกว่าเหมือนพี่มีโลกอีกใบหนึ่งที่นินไม่รู้จักเลย
14: ที่พี่ทำลงไปเพราะพี่อยากปกป้องน้องนิน
15: จันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันไม่ว่าจะใครรวมถึงแม่ด้วย
10: วาดฝันวันวิวาคืนนี้20:30 น
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: หอมแรงฉุนไป
17: หอมละมุน
16: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักด้วยโอโม่พลัสใหม่มีดูโอบูสให้ผ้าสะอาดหอมละมุน4สัปดาห์หอม
17: ลองเลย
16: ใหม
17: ่โอโม่พลัสคัตตันบลูม
18: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
19: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาClose Up Shot อาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย Beford Tablet ให้ Beford Tablet ดูแลคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณจำกัด
2: ใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์กันแล้วหรือยังคะถ้ายังต้องรีบหน่อยนะคะเหลือเวลาอีกเพียง5วันถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะแล้วไปใช้สิทธิ์กันเพื่อกำหนดอนาคตกองทุนติดตามเรื่องนี้กันค่ะ
10: เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนับเป็นก้าวสำคัญที่คนทำงานและนายจ้างไม่ควรมองข้ามเพราะถือเป็นโอกาสที่จะได้เลือกคนที่มีความสามารถเข้ามาบริหารจัดการกองทุนของเรานี่จึงไม่ใช่แค่การเลือกตั้งทั่วไปแต่เป็นการใช้สิทธิ์ในฐานะเจ้าของเงินกองทุนเพื่อเลือกคนที่จะเข้าไปดูแลผลประโยชน์ของเราอย่างสูงสุดกลุ่มผู้มีสิทธิ์ได้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40โดยจะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง2ข้อดังนี้ 1. การขึ้นทะเบียนต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือน 2. การจ่ายเงินสมทบต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา6เดือนก่อนประกาศจัดการเลือกตั้งโดยต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันที่15กรกฎาคมผ่าน3ช่องทางได้แก่สำหรับผู้ประกันตนแอปพลิเคชัน SSO Plus และระบบ eSelf Serviceนายจ้างผ่านระบบ e-service บนเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th และสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 8:30 น.

16:30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการทุกเสียงของคุณมีความหมายร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประกันสังคมไทยให้มั่นคงและ

0: ครับว่าจะเอายังไงต่อไปผมเองก็ไม่เคยเจอเคสลักษณะแบบนี้เหมือนกันที่เหยื่อถูกทำร้ายร่างกายผู้ก่อเหตุมาจ่ายตังค์หวานล้อม
1: ม
0: ีตำรวจมาช่วยพูดไกล่เกลี่ยแล้วก็ให้รับเงินไปทางนี้ก็ไม่รู้ทำยังไงเพราะกังวลใจว่าอ้าวตำรวจยังพูดอย่างนี้เลยทางผู้ก่อเหตุก็พูดแบบนี้ตำรวจพูดแบบนี้กดดันจนกระทั่งเธอต้องยอมรับแต่สุดท้ายเธอเปลี่ยนเธอบอกว่าไม่คือฉันไม่ได้ต้องการที่จะรับเงินก้อนนี้อยู่แล้วอันนี้ผมเป็นพยานให้ได้เพราะผมคุยกับเขาเองเมื่อวานนะฮะสุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้มันจะดำเนินคดีต่อได้ไห
1: มน้องเซ็นไปแล้วหรือเปล่าคะ
0: เซ็นไปแล้วเซ็นไปแล้วนั่นแหละโอเคนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยที่โหนกระแสนะครับ
1: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ
3: สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศากับผมแซคธนินทร์วัฒน์พัฒนาวิรคุณวันนี้มาดูหากปีนี้เอลนีโญเกิดขึ้นภาพคาดการณ์ของอาเซียนและไทยจะเจออะไรสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนรายงานว่าหากเอลนีโญพัฒนาตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้หลายภูมิภาคโดยเฉพาะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ตอนใต้บรูไนและสิงคโปร์มีแนวโน้มจะได้รับฝนน้อยกว่าปกติขณะที่อุณหภูมิในเกือบทั้งภูมิภาคจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยนั่นหมายความว่าหลายประเทศอาจต้องกลับมากังวลเรื่องฝนน้อยอากาศที่ร้อนขึ้นและน้ำไม่เพียงพอกันอีกครั้งที่น่าสนใจก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้เจอสภาพอากาศปั่นป่วนแบบเดียวกันหมดนะครับคือบางพื้นที่ฝนจะน้อยลงแต่บางพื้นที่กลับได้รับฝนมากกว่าปกติแล้วประเทศไทยล่ะอยู่ตรงไหนรายงานระบุว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เห็นความแตกต่างของฝนชัดเจนโดยภาคเหนือยังมีโอกาสได้รับฝนใกล้เคียงหรือมากกว่าปกติแต่พื้นที่ตอนกลางรวมถึงบางส่วนของภาคใต้มีแนวโน้มได้รับฝนน้อยกว่าปกตินั่นหมายความว่าไทยจะเจอความเสี่ยงจากปัญหาฝนกระจายตัวไม่เท่ากันคือบางพื้นที่ฝนมากบางพื้นที่ฝนหายและบางพื้นที่ฝนขาดช่วงซึ่งจะส่งผลต่อทั้งภาคการเกษตรการจัดการน้ำและการใช้ชีวิตของผู้คนผมขอย้ำว่าคำถามสำคัญไม่ใช่ว่าเอลนีโญจะเกิดหรือไม่แต่คือไทยพร้อมรับมือหรือยังหากครึ่งปีหลังต้องรับมือกับความผันผวนของสภาพอากาศที่คาดเดาได้ยากกว่าเดิมนี่คืออีกหนึ่งสัญญาณความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ผมส่งถึงคุณให้พร้อมเตรียมรับมือจากสถานีรักโลก360องศาสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว

สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้ครับผู้ชมครับต้องบอกว่าประมาณสักวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคนที่เล่น Facebook หรือ TikTok เนี่ยอาจจะเห็นภาพภาพหนึ่งเป็นภาพของการทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนหนึ่งฮะอยู่ในห้องนอนอยู่บนเตียงนอนชายเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยได้มีการชกต่อยตบตีเตะกระทืบคือเรียกว่าทุกดอกอ่ะคุณผู้ชมจนกระทั่งผู้หญิงเองเนี่ยก็น่าจะไม่ไหวนะฮะสุดท้ายผู้หญิงเนี่ยแหละครับเป็นคนเอาคลิปเนี้ยมาเปิดเผยแล้วก็บอกนะครับว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่ทนอีกแล้วเพราะมันเกินไปนะครับทีเนี้ยหลังจากนั้นคลิปเนี้ยมันหายไปคุณผู้ชมแล้วก็ตัวน้องเองเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะฮะก็ไม่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์อะไรเลยนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับเธอบอกครับว่าเธอลำบากใจมากเลยเธอเนี่ยอยากจะเอาเรื่องกับผู้ชายคนนี้มากแต่เธอเนี่ยถูกหวานล้อมนะฮะแล้วก็บีบคั้นกดดันจนกระทั่งตัวเธอเองเนี่ยต้องมีการเจรจาไกล่เกลี่ยกัน

0: ทางฝั่งนู้นเอาเงินเนี่ยยื่นให้เธอครับแต่เธอเองเนี่ยไม่ได้อยากจะรับนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยมีตำรวจเนี่ยเหมือนกับช่วยเป็นพยานในการไกล่เกลี่ยครั้งนี้เธอก็เลยรู้สึกว่าอ้าวแล้วฉันจะต้องทำยังไงในเมื่อตำรวจยังบอกแบบนี้เลยว่าต่อให้เรื่องนี้ไปขึ้นศาลเดี๋ยวคุณก็จะได้แค่ 5,000 เธอก็เลยต้องจำเป็นต้องเซ็นนะฮะหลังจากนั้นที่มาพูดคุยกันเธอก็บอกว่าพี่หนูอยากจะสู้อ่ะหนูอยากจะกลับมาสู้หนูไม่อยากจะเอาเงินเขาแล้วหนูก็ไม่อยากให้เขาแบบมาตามราวีอะไรหนูอีกได้วันนี้ครับเธอยินดีที่จะมาพูดคุยกับเรานะฮะคุณนุ้งนิ้งนะฮะเป็นนางแบบสาวคนนั้นครับมาพร้อมกับคุณฟ้าเป็นเพื่อนของนุ้งนิ้งนะครับสวัสดีครับนิ้งครับสวัสดีครับฟ้าครับแล้วก็วันนี้นะครับเรามีทนายตุ๋ยนะครับพรศักดิ์พิพาทอาภานนท์มาครับสวัสดีครับ
1: ตุ๋ยครับ
0: ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะนุ้งนิ้งอายุเท่าไหร่เนี่ย
2: 23ปีนี้24ค่ะ
0: 23 24นะ
2: ใช่ค่ะ
0: หนูทำอาชีพอะไรลูกทุกวันนี
2: ้ทำอินฟูค่ะ
0: เป็นนางแบบ
2: ใช่ค่ะ
0: นะฮะก็คือรับงานถ่ายแบบถ่ายอะไรใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นแบบอะไรลูก
2: ก็เซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือเป็นถ่ายชุดว่ายน้ำอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหม
2: แล้วก็โปรโมทสินค้า
0: โปรโมทสินค้าต่างๆนานา
2: ใช่ค่ะ
0: ยอดโฟลโล่ของหนูที่อยู่ใน Facebook เนี่ยเท่าไหร
2: ่ล้านกว่าค่ะ
0: ล้านกว่าที่มีคนติดตามใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคเหตุการณ์เนี่ยอยากให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาว่ากันนะให้คุณผู้ชมได้ดูเหตุการณ์นี้ครับเหตุการณ์ที่คุณเนี่ยถูกทำลายร่างกายยินดีที่ให้เปิดนะ
2: ยินดีค่ะ
0: อย่าคิดว่าเป็นการเปิดแล้วไปกระทบกระเทือนความรู้สึกเดิมนะยินดีนะ
2: ยินดีค่ะ
0: ยินดีนะฮะโอเคครับดูครับคุณผู้ชมครับ
3: ทำไมลงนะ
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับที่เธอโดนนะฮะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ในห้องนะฮะพี่ตุ๋ยเคยเห็นไหม
1: โหมันขนาดนี้มันผมไม่เคยดูมาก่อนเพิ่งเห็นนะครับพี
0: ่แต่ตำรวจบอกว่าเอ้ยจบไปเถอะ
1: พี่ครับอย่างนี้นะมันถ้ามันหมั่นเคี้ยวมากๆมีลมมันถึงตายได้นะคร
0: ับ ก็ใช่ฮะตายได้นะครับเนี่ยฮะยังไม่เดี๋ยวเปิดไปลองให้ดูเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเธอเลี้ยวเธอหมดทางต่อสู้อ่ะคุณผู้ชมเนี่ยฮะเตะอ่ะโอเคพอแค่นี้ก่อนเอาลงครับเนี่ยฮะอ่ะนี่คือสิ่งที่คุณโดน
2: ใช่ค่ะ
0: รู้จักผู้ชายคนนี้ได้ยังไง
2: เขาทักมาทาง Facebook ค่ะ
0: นานแค่ไหนแล้วครับ
2: 2ปีที่แล้วค่ะ
0: 2ปีที่แล้วนะเขาทักมายังไงลูกตอนนั้นที่เขาทักมา
2: เขาทักมาว่าตื่นเช้าจังถ้าหนูจะไม่ผิด
0: แล้วเขาไปรู้จักหนูผ่านอะไรอ่ะทำไมถึงไปเห็นหนูอย่างนั้นได้
2: ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเรื่องนี้ไม่เคยสอบถามเขาว่าเห็นมาจากไหนอาจจะเคยถามแต่เขาน่าจะบอกว่าไม่รู้อะไร
0: อือฮึ
2: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อ
2: ก็หนูก็ตอบคำสองคำแล้วหนูก็ไม่ได้ตอบแล้วเขาก็ทักมาจีบอีก
0: อือฮึ
2: ก็ได้ลองคุยกันสักพักนึงแล้วเขาก็ชวนไปกินข้าวค่ะ
0: ครับ
2: ก็ไปกินข้าวกันอยู่ประมาณ 3-4 รอบก็ได้ตัดสินใจคบกัน
0: พ่อน้องเขานั่งอยู่นี่เขาไม่ไหวนี่พ่อหนู
2: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวผมก็พาคุณพ่อออกไปพักนอกก่อนดีกว่าคือเนี่ยครับผู้ชมครับคือผมบอกเลยว่าเมื่อคืนน่ะผมมีโอกาสคุยกับครอบครัวของน้องเขาคุยกับพ่อเขากับแม่เขาเนี่ยเขาไม่รู้ทำยังไงเขาบอกว่าช่วยลูกผมหน่อยได้ไหมคุณหนุ่มช่วยลูกผมหน่อยได้ไหมให้ลูกผมแบบได้หลุดจากเรื่องนี้หน่อยได้ไหมคือผมก็งงรู้จะทำยังไงเพราะว่าตอนที่ไปอยู่ที่โรงพักคือตัวน้องเองเนี่ยเหมือนไปถูกเกลี้ยกล่อมแล้วก็พยายามถูกกดดันเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนนะฮะผมไปไม่ถูกเลยพอรู้จักกันนะฮะไปกินข้าวตัดสินใจคบกันตอนไหนฮะ
2: ตัดสินใจตอนคุยกันได้ประมาณเดือนกว่าค่ะเดือนเกือบ2เดือน
0: ครับก็ตัดสินใจที่จะคบหากัน
2: ใช่ค่ะ
0: นะฮะแรกๆเขาเป็นคนยัง

0: ไงดูเป็นคนมีอารมณ์รุนแรงหรือใช้ความรุนแรงกับเราไหม
1: ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่แบบไม่ห้ามพูดคำหยาบอะไรเงี้ยค่ะ
0: ห้ามพูดคำหยาบ
1: ใช่
0: ห้ามเราพูดคำหยาบ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าก็จะมีแบบคำที่ซอฟๆลงก็เขาก็จะนุ่มให้อะไรเงี้ยแต่บางทีพูดเล่นอะไรที่แบบว่าเชิงแรงๆไม่แรงมากแต่เขาก็คิดอะค่ะก็จะมี
0: คำมันหมายความว่าคือห้ามพูดคำหยาบในที่นี้คือพูดจาแบบคุยกับเพื่อน
1: กูล่อพ่อล่อแม่อะไรเงี้ย
0: ห้ามเลยไม่ชอบ
1: ใช่ค่ะ
0: มึงกูได้ไหม
1: มึงกูได้ค่ะเขาเป็นคนพาหนูพูดมึงกูเพราะหนูไม่พูดกับแฟนเนี่ยปกติ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเขาพาเราพูดมึงกู
1: ใช่ค่ะปกติหนูไม่พูดกับแฟนก็จะพูดแค่มึงกูกับเพื่อนอะไรเงี้ย
0: โอเคอ่ะแต่ทีเนี้ยคบกันไปประมาณ 2-3 เดือนแล้วพฤติกรรมก็ยังไม่ออกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ครั้งแรกที่คุณถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยคุณไปโดนจากเรื่องอะไร
1: เรื่องให้ไปส่งเพื่อนที่บ้านค่ะ
0: ส่งคนเนี้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมตอนนั้นคุณคบกับเขานานหรือยัง
1: น่าจะประมาณ3เดือนกว่าๆค่ะ
0: 3เดือนกว่านะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก
1: ็มีการได้จะไปเที่ยวกันนะคะไปเที่ยวร้านแล้วก็ทะเลาะกันตั้งแต่บนรถแล้วค่ะเรื่องจองโต๊ะเรื่องค่าเครื่องดื่มเรื่องเครื่องดื่มนู้นนี่นั่นก็คือทะเลาะกันตั้งแต่บนรถแล้ว
0: ค่าเครื่องดื่มคืออะไรลูก
1: เหมือนประมาณนี้นะจำได้ไหมที
2: ่ก็เหมือนไปเที่ยวกันใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: เขาจะไปโต๊ะเพื่อนเขาแล้วก็จะมาอยู่กับนิ้งด้วยแต่ด้วยกันที่ไปด้วยกันเนี้ยเพื่อนเขาโต๊ะเต็มแต่นิ้งไม่มีโต๊ะให้เขานั่งมันก็เลยแบบเครื่องกันตั้งแต่เข้าร้านไป
0: ก็เลยไม่ค่อยพอใจนิ้ง
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอหลังจากนั้นมันยังไงฮะ
2: พอหลังจากนั้นก็คือหนูอ่ะกลับบ้านจะกลับบ้านใช่ไหมนิ้งก็จะกลับบ้านอะไรเงี้ยเขาก็แค่ถามว่าไปส่งได้ไหมถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนิ้งไปส่งเองอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ที่จอดรถอะค่ะยันถึงบ้านแบบว่าก็รู้นี่ว่าเมาไม่ไปอะไรเงี้ยแบบว่าคำหยาบสารพัดแล้วก็กระชากหัวกันตั้งแต่ในรถ
0: กระชากหัวเขาเลยนี่คือครั้งแรกเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: 3เดือนเท่านั้นนะนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือจักจิกหัวและกระชากงี้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำอะไรต่อไหม
2: แล้วเขาก็ขับรถไวโดนลูกละนาดจนหนูตัวลอยติดเพดาน
0: คุณนั่งอยู่ข้างหลัง
2: ใช่
0: เดี๋ยวก่อนนะไอตอนกระชากผม
2: จอด
0: นิ้งเนี่ย
2: จอดรถ
0: คุณอยู่ด้วยเหรออ
2: ยู่ค่ะ
1: นั่งอยู่ข้างหลังค่ะ
0: นั่งอยู่ข้างหลังรถเนี่ยนะ
2: ใช่
0: ก็กระชากหัวงี้นะ
2: ใช่
0: แล้วนิ้งทำไงอ่ะ
2: ก็
1: สู้กับก็กระชากหัวกับ
0: พยายามแบบให้เขาปล่อย
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำหกใส่รถเขาก็บอกมึงเช็ดตรงนี้หนูก็ต้องมานั่งเช็ดน้ำที่หกใส่รถเขา
2: ใช่แล้วเขาก็พูดตลอดทางอะไรเงี้ยนิ้งก็พยายามที่จะเงียบ
1: หนูเงียบทุกทางจนถึงบ้าน
2: ไม่หยุด
0: ก็ด่า
2: ใช่
0: นั่นคือครั้งแรกเลยใช่ไหมคิดจะเลิกไหมลูกถามจริงตอนนั้น
1: คิดจะเลิกค่ะตอนนั้นคือหนูพูดตรงหนูยังไม่ได้รักมากด้วยซ้ำตอนนั้นยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากก็คืออยากเลิกเลยตอนนั้นก็
0: แล้วทำไมถึงยังกลับไปอยู่กับเขาทั้งที่เขามาจิกหัวแล้วแบบนั้น
1: เขาดอกไม้มางอเราไม่เคยเจออย่างนี้พี่หมูเข้าใจไหมคือหนูไม่เคยเจอแบบผู้ชายซื้อดอกไม้มาให้แล้วพอเจอแบบนี้เราก็ใจอ่อนแบบก็คิดว่าเราก็คงดีแหละมึงน่าจะเป็นตอนนั้นอารมณ์ชั่ววูบหรือเปล่า
0: อ๋อ
1: แต่วันนั้นมีต่อนะพี่หนู
0: ยังไงฮะ
1: ก็พอไปถึงบ้านก็คุยกันอีก
2: แล้วเขาก็ลากนิ้งเข้าไปในห้องครัวแล้วก็จับทุ่มเลย
1: ใช่ขาหนูเคสอยู
0: ่จับทุ่มเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: ตอนแรกอ่ะหนูกับนิ้งอ่ะเข้าไปคุยกันในห้องน้ำเพราะไม่อยากให้เขาแบบอารมณ์ขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนิ้งก็บอกว่าเดี๋ยวส่งหนูอ่ะเรียกรถเอากลับบ้านไปอะไรเงี้ยจะได้ไม่มีปัญหา แต่พอมาจากห้องน้ำเขาก็ลากเข้าห้องครัวแล้วก็จับทุ่มเลย
0: อือ
2: ฮึใช
0: ่พอหลังจากนั้นอ่ะมันยังไงอ่ะคือเขาก็แยกย้ายกันไป
2: ใช่น้องเขาอยู
1: ่น้องเขาอยู่ก็ขึ้นไปเรียกพี่ชายลงมาช่วยหนู
2: อ๋
0: อเหตุการณ์เกิดในบ้านของเขา
2: ใช่ค่ะ
0: คุณก็อยู่ด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหสามเดือนเองกับพี่ตุ๋ยคืออันเนี้ยต้องบอกกันนะว่าคือผมก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครหรืออะไรยังไงนะแต่ผมรู้สึกว่ามันแบบคือถ้าเกิดผู้ชายที่มีพฤติกรรมในการทำร้ายแบบนี้เดี๋ยวมันจะทำร้ายเรื่อยๆ
3: ใช่มันเหมือนอารมณ์มันไปพอมันไปมันหมั่นเคี้ยวบางทีมันอาจจะห้ามใจตัวเองไม่ได้
0: คุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้
3: ใช่มันจะไปเลยยิ่งผู้หญิงไม่สู้ด้วยเนี่ยมันยิ่งหมันเคี้ยวใหญ่ถ้าผู้หญิงสู้นิดหน่อยเขายิ่งไปใหญ่เลยครับคือหลายๆคดีนะครับพี่หนุ่มบางคนตายเลยนะครับ
0: โอ้โหทีเนี้ยอ่ะหลังจากนั้นเนี่ย หนูบอกว่าหนูเองไม่เคยเจอผู้ชายที่แบบหวานให้หนูเอาดอกไม้มา

0: ไอชีวิตไม่เคยเจอเลยอยู่ดีๆโดนทำร้ายร่างกายแล้วอีกวันนึงเอาดอกไม้มาให้ละเอาดอกไม้มาให้เสร็จปุ๊บหนูก็รู้สึกเขาน่าจะเปลี่ยนได้เนาะมันคงจะเป็นอารมณ์หรือเราอาจจะผิดเองอะไรก็แล้วแต่
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ดีด้วย
1: เราไม่เคยเจอแบบผู้ชายแบบนั้นเนี่ยถามเพื่อนได้เลยเราเจอแต่แบบผู้ชายเจ้าชู้อะไรเงี้ยพอมาเจอเนี่ยก็แบบเขาก็ดีอาจจะดีเพิ่มไปเรื่อยหรือเปล่าเพราะว่ามันเพิ่งจะครั้งแรกอะไรตอนนั้นที่กลับไป
0: แล้วหลังจากนั้นล่ะมันมีอีกไหมเหตุ
1: มีค่ะ
0: เป็นยังไงฮะ
1: ก็คือหนูยังปรับตัวไม่ถูกเพราะว่าหนูยังอยากไปหาเพื่อนอยู่อยากไปเจอเพื่อนเนี่ยหนูก็จะออกไปเจอเพื่อนเขาก็จะกำหนดเวลากำหนดทุกอย่างแล้วสมมติหนูบอกว่ากลับทุ่มครึ่งแต่หนูมาถึงสองทุ่มเนี่ยก็จะทะเลาะกัน
0: หนูขอโทษนะหนูไปอยู่กับเขาแล้วเหรอ
1: ใช่ค่ะทุกที่อยู่บ้านเขาค่ะ
0: ฮะ
1: ทุกที่อยู่บ้านเขา
0: อ๋อหนูอยู่บ้านเขาใช่ไหม
2: ใช่
0: โอเคคือหนูไปอยู่บ้านเขาตั้งแต่ช่วงแรกๆหรือว่าไง
1: ไม่ช่วงแรกๆยังไม่ได้เข้าไปอยู่ค่ะก็จะมีไปมากับคอนโดตัวเองบ้าง
0: อ่าฮะ
1: น่าจะประมาณได้สี่ห้าเดือนห้าหกเดือนอะไรประมาณนี้ค่ะก็เขาก็ชวนมาอยู่
0: เขาชวนให้ไปอยู่ด้วย
1: ใช่เขาบอกเอาเสื้อผ้าได้มาได้เลยอยู่ได้เลย
0: ก็คือเราก็เลยไปอยู่เขาก็เป็นแฟนกันแล้วก็รักกันก็ไปอยู่กับเขา
1: ใช่ค่ะ
0: ตลอดระยะเวลาคุณคบกับเขามานานแค่ไหนเนี่ย
1: สองปีกว่าค่ะ
0: สองปีกว่าคุณโดนไปกี่ที
1: น่าจะเป็นสิบกว่าครั้งได้แล้วค่ะ
0: สิบกว่าครั้ง
1: ใช่ค่ะแต่ไม่หนักเท่ารอบนี้รอบที่สิบกว่าครั้งนี่คือจะเบาๆจะเป็นกระชากดึง
2: สู้ได้
0: ก็คือมีด่าทอมีอะไรอย่างนี้ใช
1: ่ไหมใช่ค่ะ
0: ส่วนใหญ่แล้วเขาหึงหนูเรื่องอะไร
1: ก็เวลามีคนมาคอมเมนต์อย่างเงี้ยหรือว่าหนูลงรูปอย่างเงี้ยแบบ
0: หนูลงรูปอะไรลูก
1: ก็ลงรูปปกติอะ
2: ลงรูปงาน
1: ใช่
2: แต่ว่าร
0: ูปปกติยังไง
2: เซ็กซี
0: ่เซ็กซี่
1: ไม่แต่หนูเซ็กซี่มาตั้งแต่ก่อนเขาจีบอยู่แล้วไงหนูก็เลยงงว่าทำไมเขามาหึง
0: ไอทีมงานเรามีมั้ยพี่ขออนุญาตเปิดให้คุณดูหน่อยได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ไอทีมงานเรามีมั้ย
1: ไม
0: ่อ๋อไม่มีนะไม่มีนะ
1: ไม่ส่งไง
0: โอ้เดี๋ยวให้เขาดู
1: ได
0: ้ก็คือเราเนี่ยเป็นนางแบบเซ็กซี่อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็น่าจะต้องยอมรับได้ตั้งแต่แรกเพราะว่าคุณมาคบกับฉันเนี่ยฉันไม่ได้มาคบกับคุณแล้วเพิ่งจะมาเป็นนะแต่ฉันเป็นมาก่อนแล้วที่คุณมาหาฉันเนี่ยทักฉันมาก็เพราะว่าฉันแต่งชุดเซ็กซี่แบบนี้แหละ
1: ใช
0: ่ใส่ชุดชั้นในใส่กางเกงชั้นในถ่ายรูปอะไรถูกไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พอหลังจากนั้นพอเขาเข้ามาคบปุ๊บเขาสั่งห้ามไหมห้ามถ่ายแล้วนะ
1: ก็ประมาณก็ไม่ได้พูดว่าสั่งห้ามแต่ว่าพอหนูถ่ายก็จะแบบ
2: มีปัญหา
1: ตลอดบางทีแบบว่าทำไมไม่เซฟมาดึงนู่นถอดนู่นนี่หนูเนี่ยไม่ทำทำไมไม่เซฟหนูก็เซฟทุกอย่างแล้วนะก็คือหนูถ่ายเด็กซี่มันจะต้องให้เซฟขนาดไหนมันก็ได้แค่แปะจุกแล้วก็มีแบบปลาแปะไอ้นี่น้องสาวเนี่ยก็มีแค่นั้นมันจะให้มิดชิดขนาดไหนหนูทุกนี้หนูแบบต้องมาใส่กางเกงขายาวเสื้อยืดตลอดเวลาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองกางเกงขาสั้นหนูก็ไม่ได้ใส่
0: กางเกงขาสั้นก็ห้ามใส
1: ่ใส่บอกว่าเห็นก้น
0: ใส่กางเกงขาสั้นแล้วเดี๋ยวเห็นก้นด่า
1: ใช่ค่ะ
0: เราไม่เปลี่ยนก็โดนกระชากโดนทำร้ายร่างกาย
1: ใช่ค่ะก็จะบอกให้ไปเปลี่ยนดึงให้ไปเปลี่ยนอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบว่าจะพูดดูถูกว่าแบบมันเหมือนแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่งนี้เหมือนแบบผู้หญิงกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะ
0: เหมือนผู้หญิงกลางคืน
1: ที่เขาชอบจะแบบพูดอย่างนี
0: ้แล้วคุณบอกว่าก็เลิกไปสิ
1: เคยบอกค่ะ
0: แล้วเขาว่าไง
1: เขาบอกหนูก็เปลี่ยนสิหนูก็ปรับสิ
0: คุณเปลี่ยนเพื่อผมได้ไหม
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะหนูก็ปรับนะพี่หนุ่มหนูปรับมาตลอด
0: เหรอ
1: ใช่หนูต้องมาใส่กางเกงขายาวเสื้อกล้าม
0: ก็ไม่ใช่ตัวเรา
1: ใช่ค่ะหนูบางทีหนูอยากใส่สบายๆบ้างอันนี้คือใส่อะไรก็ไม่ได้บังคับควบคุมหมดบงการชีวิตหนูมาก
0: พี่ถามหน่อยอย่าโกรธพี่นะพี่ขอโทษนะพี่ถามตรงไปตรงมาเลยนะไม่ว่าพี่นะการคบหากับเขาเนี่ยมันเป็นการคบหาแบบที่เขาเลี้ยงดูเราหรือเปล่า
1: ไม
0: ่หรือแบบเขามีแบบเขาจ่ายเงินให้เราไหมว่าเอ้ยคุณอยู่กับผมนะผมจ่ายให้คุณเดือน200,000-150,000
1: ไม่มี
0: มีเงินเดือนให
1: ้ไม่มีเงินเดือนให้
0: ไม่มีเงินเดือนให้ด้วย
1: จะเป็นแค่เลี้ยงข้าวแล้วก็
0: เขาให้เงินคุณบ้างไหมอ่ะ
1: เคยให้ค่ะ
0: ให้เท่าไหร
1: ่บางทีก็2,000 3,000อะไรประมาณ
0: 3,000
1: ใช่ค่ะ แต่ก็มีเคยให้5,000แล้วก็ให้4,000เป็น9,000แต่ว่าหนูก็ให้เขาขึ้นไป15,000เพราะว่าตอนนั้นจะไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วหนูอยากช่วยเขาเพราะว่าเขาซื้อกระเป๋าให้หนูก็เลยไปกดตังค์ให้เขา15,000ก็เลยวันนั้นก็โยนกับ9,000ไปนะหนูพูดอย่างงี้ก็คือคืนไปกับ9,000
0: ก็คืนเข้าไปแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือสรุปคือไม่ได้เคยได้ตังค์อะไรเลย
1: ก็เคยได้ค่ะพี่หนุ่มแต่เป็น
0: 1,000 2,000
1: ใช่ค่ะ
0: 1,000 2,000 น้องเลยอยากให้เขาใส่กางเกงขายาวใส่เสื้อแขนยาวน้องต้องให้เขาสักสองแสนไม่ใช่สองพัน
1: เสื้อยืดยังโดนเลยแบบมันบางมันโป้มันเห็นนะก้มก็ดูด้วยอะไรเงี้ย
0: เหรอ
1: ใช่ค่ะ
3: เขาก็ห่วงอะเนาะแต่ก็ห่วงเกิน
0: ต้องมี
1: เสื้อคอยูอย่างนี้ก็ไม่ได้โป้บอกโป้
0: อ้าวโอเคไม่เป็นไรพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยต่อเพราะผู้ชมฟังไปเรื่อยๆนะเหตุการณ์มันจะทวีความรุนแรงไปเรื่อยๆสุดท้ายตัวน้องเขาเนี่ยเขารู้แก่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเริ่มถูกทำร้ายร่างกายแล้วเริ่มไม่ปลอดภัยสิ่งที่เขาทำได้คืออะไรรู้ไหมผู้ชมเขาเนี่ยไปออกอุบายว่าให้ฝ่ายชายเนี่ยติดกล้องวงจรปิดในบ้านแล้วบ้านของผู้ชายเองผู้ชมครับแล้วคนที่ดูกล้องได้เนี่ยมีแค่สองคนก็คือตัวน้องเขากับแฟนของเขาสุดท้ายผู้ชายทำร้ายร่างกายน้องเขาเซฟเลยฮะเขาถึงรอดออกมาเนี่ยคุณผู้ชมพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เม็ดอมผสมสมุนไพร i Herb สูตรปราศจากน้ำตาลน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำผลิตภัณฑ์สตาร์เวล
4: อยากวิ่งต้องได้วิ่งใส่ใจตัวเองเริ่มง่ายๆได้ทุกวันใหม่วิตาเดย์สูตรโปรตีนสูง33 กรัม
5: นั่นนะวิตาเดย
6: ์ Is that good?

0: ช็อต
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: ถ้าการซักผ้าคืองานที่สาหัส
3: ขอแจ๋วด้วย
2: สู้ด้วย108ช็อป3แจ๋วแจ๋ว1ขาวแจ๋ว2สะอาดสดใสแจ๋ว3หอมหอมผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วถูกและดีมีในโลก
4: กรกฎาคมนี้เจ้าซัพเฟอร์จะกลับมาอีกครั้งจัดเต็มร้านเด็ดกว่าร้อยร้านค้าและความอร่อยมากกว่าพันเมนู24กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้รวมสายกินมาฟินร้านเด็ดที่อลายพาร์คฮอชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
5: พบแน่นอน
6: เจ้าซัพเฟอร์ค่ะ
7: บ้านเราเป็นข้าราชการค้าขายกับเขาเป็นที่ไหนล่ะทำไปก็มีแต่เจ๊ง
8: ใช่ไม่ว่าจะไปพักผ่อนสัก 2-3 วันนี่ก็ดูไว้แล้วนะว่าจะไปที่ไหน
9: ไปจังหวัดอะไร
8: ภูเก็ต
9: ใช่ทางออฟฟิศก็มีแค่นี้แหละ
4: The Running เงินงานความรักคืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเช็คฟันปลอมให้พร้อมก่อน
12: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Whole and Seal ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่าก
13: ล้าเคี้ยวกล้ากิน
12: ผู้แท้ฟันปลอมเลือก Polident
14: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่า Forecast พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
15: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
16: อร่อย
17: ฟินเวอร
18: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
19: สนับสนุนโดยนีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอฟเฟนิรามีดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
20: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับท่านผู้ชมครับคือตัวน้องเองเนี่ยก็

0: ทำร้ายร่างกายอยู่บ่อยๆถูกไหมฮะแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดเรื่องเป็นเรื่องราวเนี้ยมันคืออะไรฮะที่น้องเอาไปลงไปต่างๆนานามันเกิดอะไรขึ้นอันเนี้ย
1: เกิดจากการที่เขามาดูโทรศัพท์ค่ะแล้วไปเจอคลิปสงกรานต์คลิปแบบไปงานสงกรานต์แต่หนูตัวหนูไม่ได้ไปหนูไปรับจากคนรู้จักมา
0: เขาดูโทรศัพท์หนูได้ยังไงอ่ะ
1: เพิ่งจะให้รหัสเพิ่งจะให้รหัสอะครับเพิ่งจะให้รหัสโทรศัพท์ไป
0: คือหมายความว่าตัวหนูเองเนี่ยคบหากับเขาต้องการดูโทรศัพท์หนูเช็คได้ตลอด
1: ใช่เขาต้องการแบบนั้นค่ะ
0: เขาหึงหวงตลอด
1: ใช่ค่ะแล้วก็พอก็จะทะเลาะเรื่องโทรศัพท์บ่อยค่ะก็เลยได้มีการแบบบอกว่าจะไม่มีรหัสกันไปช่วงนึงที่หนูกลับมาคบล่าสุดเขาก็ขอหนูก็โอเคให้เพราะว่าเขามาเห็นที่หนูคุยกับคนอื่นตอนหนูเลิกกับเขาเขาบอกอยากเชื่ออยากให้เชื่อใจก็ไอ้นี่อะไรเงี้ยเอารหัสโทรศัพท์มาสี่ก็เลยให้ไปเพราะว่าหนูไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วก็เลยให้ไปค่ะ
0: พอให้ไปเสร็จปุ๊บเขาไปเปิดดูอันนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เขาเห็นอันนี้นะอ้าวลองดูนะฮะเปิดเป็นภาพหน่อยอันนี้มันคืองานอะไรเหรอ
1: เป็นงานสงกรานต
0: ์ที่ไหนเนี่ย
1: อันนี้งานสยามสงกรานต์หรือเปล่าคะ
0: โอ้สงกรานต์ตั้งแต่เมษาแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตั้งแต่เดือนเมษาและคลิปนี้มันอยู่ในโทรศัพท์ของเราเหรอ
1: ใช่ค่ะหนูไปขอในขอคนรู้จักมาแบบจะลงหน่อยเพราะว่าหนูไม่ได้ไปไหนเลยแต่สรุปหนูก็ไม่ได้ลง
0: อ๋อไปขอมาเพื่อจะลงว่าฉันไปเที่ยวมานะ
1: ใช่ค่ะแบบลงแบบ
0: เนี่ยนะฮะคือจะทำคอนเทนต์แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: จะทำคอนเทนต์ถึงเวลาเสร็จปุ๊บก็เลยไม่ได้ทำเพราะตอนนั้นเราไม่ได้ไปไหนเลยเพราะเราไม่สบาย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเขาไม่รู้อ่ะวันที่เราไม่สบาย
1: รู้นะคะเพราะว่าหนูก็เปิดกล้องกับเขาน่าจะจำไม่ได้เปิดกล้องนอนคุยกับเขาอยู
0: ่แต่เขากลับไปเห็นตอนนี้แล้วเขาบอกว่าไง
1: เขาก็บอกว่าไม่เชื่อเอาดีๆไปกับใครอะไรเงี้ยไปเอากับใครมาไปกับใครเอาให้แน่อย่าโกหกอย่า
0: แล้วคุณบอกเขาไหมว่าไปเอามาจากไหน
1: บอกค่ะ
0: บอกเอามาจากเพื่อน
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนส่งให้เหรอ
1: ใช่ค่ะไปแอร์ดรอปมา
0: อ่าฮะแล้วหลังจากนั้นพอคุณบอกเขาอย่างนี้ตอนนั้นคุณเจอเขายังเจออ๋ออยู่ด้วยกันเขาดูโทรศัพท
1: ์ใช่ค่ะ
0: แล้วเขาทำยังไงต่อ
1: หนูก็อธิบายเหตุผลต่างๆนานาเขาก็บอกว่าหนูแบบมันพูดคำหยาบได้ถึงข
0: นาดเขาบอกกูไม่เชื่ออะไรเงี้ยเหรอ
1: ก็ด่าหนู
0: เขียนที่เขียนแบบว่าเขียนที่อ๋อด่าว่าอีเลวด่าว่าเป็นกะใช่ไหมด่าว่าอีกะแล้วก็ด่าว่าเป็นเฮีย
1: ใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเราเลิกกันดีกว่าอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าโอเคแล้วหนูก็เลยลุกไปที่จะเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านเขาเขาก็มาดึงแล้วก็อุ้มทุ่มลงเตียงแล้วก็บอกว่าไม่คิดจะแบบว่างอเขาเลยหรอดึงเขาเลยหรอก็เขาด่าอะไรหนูขนาดนั้นจะให้หนูอยู่ทำไมถูกไหมพี่หนุ่มใช่ค่ะหนูก็ไม่อยากหน้าด้านอยู่ก็เลยจะเก็บไป
0: จากนั้นเป็นยังไงต่อครับ
1: เหมือนเขาตบหัวหนูตบหัวหนูแล้วก็ได้มีการตีกันหนูก็สู้จิกหัวได้อย่างเดียว
0: แต่เขาก็ไม่ยอมเขาไปทำร้ายร่างกายเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ยังต่อยแล้วเขาเตะด้วยนะ
1: ใช่เขาเตะเข้าหน้าหนู
0: โอ้โหคือเวลาตอนนั้นที่อยู่ข้างในนั้นมันนานแค่ไหน
1: เกือบร่วมชั่วโมงได้ค่ะ
0: คุณโดนซ้อมอยู่เกือบชั่วโมงเหรอ
1: ไม่ค่ะมันจะมีซ้อมแล้วเขาก็หยุดอยากคุยแล้วก็พอพูด
0: ตะกี้ก่อนนะพอซ้อมเสร็จปุ๊บหยุดคุยกันก่อน
1: ใช่ค่ะพอหยุดแล้วก็คุยพอหนูพูดเลยที่แบบว่าเหมือนไปสะกิดเขาก็จะขึ้นอีกเขาจะขึ้นอีก
0: ซ้อมอีก
1: ใช่ค่ะ
0: ซ้อมอีกแล้วก็หยุดอีกไหม
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่มีคลิปที่เขารัวหมัดใส่หนู หนูวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือไปพ่อแม่เขา
0: แล้วพ่อแม่เขาว่าไง
1: หนูก็บอกว่าหนูโดนเขาต่อยแล้วก็พ่อเขาก็พูดว่าจะไปทำผู้หญิงทำไมแล้วแม่เขาก็เดินมาว่าไหนต่อยตรงไหนหนูก็ชี้ให้ดูว่าตรงนี้แล้วก็ใครตัวผู้ชายก็ลากหนูเข้าห้องหนูก็แบบหนูไม่อยากเข้าเดี๋ยวหนูจะโดนทำอีกแต่มันก็ลากหนูเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรต่อค่ะก็นั่งคุยหนูก็เลยพยายามใจเย็นเพราะว่าถ้าเถียงหรือว่าอะไรไปยังไงก็โดนอีกก็เลยพยายามสงบแล้วก็บอกว่าโอเคไปนอนดีกว่าอะไรเงี้ยพยายามคุยให้ดีที่สุด
0: ครับ
1: เพราะว่าหนูจะหนีตอนกลางคืนเพราะว่าถ้าคุยอย่างเงี้ยไม่ได้ออกอยู่แล้ว
0: ก็เลยต้องทำเป็นโอนอ่อน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วกล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นกล้องวงจรปิดในห้องเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมถึงติดกล้องวงจรปิดในห้องอ่ะ
1: ก็ชอบเถียงกันนะคะหนูก็เลยแบบคิดว่าลองติดเอามาจับผิดกันไหมคำพูดเนี่ยว่าใครพูดหรือไม่พูดที่หนูลองบอกให้เขาติดนะคะ
0: คือหมายความว่าไงนะคือให้ลองติดกล้องวงจรปิดดูสิว่าเขาหาว่าเราชอบไปว่าเขา
1: ใช่ค่ะแบบว่าหนูชอบลืมคำพูดอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบก็ติดกล้องส

0: างทีหนูพูดแล้วลืมพี่จะได้เอามาเปิดให้หนูดูอะไรเงี้ยว่าหนูพูดไปจริงๆนะ
1: แต่จริงๆนะคุณต้องการอะไรเหตุผลในใจหลักๆเนี่ย
0: ก็ไอ้เรื่องส่วนนั้นด้วยค่ะที่พูดไปที่ออกไปแล้วก็ที่อยากได้อันนี้ล่ะ
1: ว่าคุณทำร้ายร่างกายฉันจริงๆ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะที่ผ่านมาเวลาทำเราไม่ได้มีหลักฐานเลย
0: ตามจริงก็มีแต่หนูก็ลบไปแล้วแต่นั้นมันไม่ได้รุนแรงขั้นนี
1: ้
0: ใช่ค่ะก็เป็นดึงหัวกันตกเตียงแล้วก็ถีบแค่นั้นค่ะ
1: แต่ว่าครั้งนี้พอมาโดนหนักๆเนี่ยคุณก็เข้าไปเซฟไปเก็บไว้เลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะตอนเขานอนกอดมาอยู่เลย
1: เก็บไว้หมดเลย
0: ใช่
1: ในคืนนั้นเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเขาหลับหนูก็รีบกดเข้าไปเซฟเลย
1: พอเขาซ้อมเสร็จเขาก็นอนกอด
0: ใช่ค่ะขอตอนแรกก็ขอโทษแล้วก็มาแบบว่าจะทำยังไงให้อยู่ด้วยเพราะหนูก็บอกว่าไม่แน่หนูก็อาจจะไปอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกทำไงให้อยู่ด้วยเขาก็ตบหน้าตัวเองหนูก็พอเธอนอนอะไรเงี้ย
1: ตบหน้าตัวเอง
0: ใช่ค่ะแล้วสักแป๊บนึงเขาก็หลับได้ประมาณชั่วโมงนึงอะค่ะนั่นแหละช่วงนั้นหนูก็เซฟคลิปไอ้นั่นหนูก็เห็นเขาหลับแบบกลอะไรแล้วใช่ไหมคะหนูก็เลยลุกจะหนีแต่เขาก็ลุกหนูก็เลยบอกว่าหนูปวดฉี่ไม่ได้จะไปไหนอะไรเงี้ยเขาก็เข้าห้องน้ำด้วยแล้วก็
1: มาห้องน้ำด้วยไปเฝ้า
0: ใช่ค่ะเขาบอกเขาจะเข้าเหมือนกัน
1: แล้วยังไง
0: นั่นแหละค่ะแล้วก็ออกมานอนตื่นนั่นหนูก็รู้สึกว่าเลือกลองคุยดีๆดูว่าจะเพราะว่าหนูอยากกลับห้องอยากกลับไปแบบให้สบายใจก็คืออยากเลิกด้วยตอนนั้น
2: เรารู้สึกไหมครับว่าหลายๆครั้งที่ทำถึงแม้ว่าจะไม่รุนแรงเนี่ยแต่เรารู้สึกไหมว่ามันจะมีความรุนแรงไปเรื่อย
0: ๆรู้สึกค่ะแต่หนูไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าเป็นอะไรน่าจะพอรักเขาไปแล้วตอนนั้นก็คือยอมได้ก็ยอมอะไรเงี้ย
1: ยอมได้ก็ยอม
0: ใช่ค่ะนาทีนั้นนะ
2: แล้วทุกครั้งที่เขาทำลายร่างกายขึ้นนี่คือในบ้านใช่ไหมครับข้างนอกสถานที่มี
0: ค่ะ
2: นอกสถานที่ก็มี
0: ใช่ค่ะ
2: ต่อหน้าธารกำนันความหมายคือในที่สาธารณะ
0: ก็มีค่ะ
2: มีด้วย
0: ใช่ค่ะก็หนูเคยหัวกระแทกแล้วก็พาหนูไปส่งโรงพยาบาล
2: แล้วครับ
0: ใช่ค่ะตบหนูหูดับด้วยตอนนั้นตบหนูหูดับ
1: ตบหนูซะหูดับไปเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: ก่อนเหตุการณ์เนี้ยนะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก่อนเหตุการณ์นี้
1: เฮ้ย
0: เกือบเดือบดับไปเกือบเดือนแล้วพี่หนุ่ม
1: หูดับคือไม่ได้ยินข้างนึงเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะไม่ได้ยินเลยข้างนึง
2: หมอบอกว่าไงครับแก้วหูทะลุ
0: ใช่ค่ะแต่ตอนกว่าหนูจะได้ไปก็2อาทิตย์แล้วเพราะหนูว่า2อาทิตย์แล้วมันยังไม่ได้ยินเลยพาไปหาหมอหน่อยอะไรเงี้ย
1: เฮ้ยน้องไปอยู่กับเขาได้ยังไงวะเนี่ยพี่งงมากเลยอ่ะโดนตบซะหูดับไม่ได้ยินไปข้างนึง
0: ไม่เราก็คิดในส่วนว่าแบบว่าเราก็มีที่เราไปตีเขาบ้างเข้าใจมั้ยพี่หนุ่มเราก็คิดว่าเราก็ไปทำเขาบ้างอะไรเงี้ยเราไปตีเขาบ้างต่อยเขาบ้างก็มีอะไรเงี้ย
2: ที่เราทำเขาหมายความว่าคือเขาทำเราก่อนแล้วก็สู้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่ใช่เรื่องอะหนูคือไอ้พูดแรงหนูมันจะต้องเท่าไหร่วะเอาจริงเราก็ที่สำคัญที่สุดคืออยู่ดีๆหนูคงไม่ไปต่อยไปตีเขาก่อนหนูเคยหึงก็ไม่ล่ะหนูตบเขาไหมมีไหม
0: ไม่มีค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีใช่ไหม
0: หนูแทบไม่เช็คเขาเลยด้วยซ้ำ
1: ทีนี้ไอ้ประเด็นที่เมื่อกี้พี่ตุ๋ยก็ถามคือไอ้ที่ว่าหนูไปตีเขาเหมือนกันหนูก็ไปต่อยเหมือนกันหนูไปตีไปต่อยเขาเนี่ยมันเนื่องจากอะไรอ่ะเพราะหนูโดนกระทำก่อนหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าตีเล่นๆน่ะมีค่ะแบบที่ดีกันน่ะตีเล่นๆน่ะมี
1: อ๋อไม่ใช่ดิเราพูดถึงทำร้ายร่างกายเลย
0: ใช่ค่ะเขาทำหนูก่อนหนูถึงจะ
1: แต่หนูก็คิดว่าเราก็ตีเขากลับคืนเหมือนกันไม่แปลกหรอก
0: ใช่ค่ะ
1: แบบเราก็ทำหนูตบโดนตบซะแก้วหูทะลุอย่างเงี้ย
0: แม่เขาจะก็เวลาหนูว่าหนูเจ็บเขาบอกเขาก็เจ็บเหมือนกันเนี่ยเหมือนพูดให้เรารู้สึกผิดแล้วหนูก็เป็นคนที่แบบรู้สึกผิดอยู่แล้ว
2: เขาเจ็บ
0: รู้สึกผิด
2: เขาเจ็บ
0: เขาก็บอกเขาเจ็บหัวเจ็บนู่นเจ็บนี่อะไรเงี้ยค่ะเนี่ยดูสิหัวปูดอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกผิดด้วยแบบพอเขาเจ็บเขาจะไม่ผิด
1: อะไรวะงงมาก
2: เป็นความรักของน้องเขาน้องเขารักก็เลยทน
0: ใช่
1: ผมเข้าใจเพราะว่าเอาจริงนะอันนี้ผมบอกบางคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมถึงต้องทนคือคนเราแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะเนอะบางคนน่ะเขาโดนแค่ทีเดียวเขาไปแล้ว
2: ครับ
1: แค่เงื้ออย่างเงี้ยเขาไปเลยมึงไม่ต้องตบกูหรอกเงื้อมึงจะมึงด่ากูใช่ไหมกูไปแล้วแต่อย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงอีกรูปแบบนึง
0: เธอด่าหนูโง่ก็ได้หนูก
1: ็มันไม่ได้โง่หรอกหนูไม่ได้โง่หรอกพี่เข้าใจ
0: เตือนทุกคนเตือนหนู
1: มันมีผู้หญิงแบบเนี้ยเยอะแบบมีพี่บอกเลยแบบผู้ชายแบบนี้ก็มีเยอะมันคือมันรักไปแล้วไงคนมันรักอ่ะบางทีก็เข้าใจว่าโดนทำร้ายร่างกายไม่เป็นไรเดี๋ยวคงจะปรับตัวได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายหนูรู้ไหมว่าถ้าหนูไม่เอาตัวเองออกมาวันนี้วันหนึ่งหนูอาจจะตายได้
0: ใช่อ่ะมันมีตอนหนึ่งหนูเกือบตายเพราะว่าศอกดันหนูแบบหายใจไม่ออกเกือบตายแต่สุดท้ายพอหนูแบบเสียงแหบเขาถึงจะปล่อยเอาศอกดันคอ

0: ติดกำแพง
1: นี่แหละครับที่ถึงบอกว่าถ้าเริ่มต้นด้วยความรุนแรงเนี่ยมันจะไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆเจ้าตัวเขาไม่รู้ตัวเสียชีวิตได้จริง
2: โอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับหลังที่รู้เธอถูกซ้อมแล้วนะฮะคือเดี๋ยวมาฟังกันครับว่าเธอจะไปแจ้งความแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับแล้วทำไมวันนี้เธอถึงมานั่งตรงนี้เพราะก่อนหน้านี้คนเนี่ยแชร์เรื่องนี้มาให้ผมเยอะมากนะเยอะมากๆแล้วก็คนเนี่ยตามในเพจของเธอเนี่ยขออนุญาตเปิดดูได้ไหมเปิดเพจหน่อยนะ
0: ได้ได
2: ้เรามีหัวเพจด้วยไอ้เฟซบุ๊กเธอไหมหัวเฟซบุ๊กอ่ะคือคนเนี่ยที่ตามทุนนี้เป็นล้านเนี่ยคุณเชื่อไหมคอมเมนต์เนี่ยนี่นะคนที่บอกจะดูแลเราให้ดีที่สุดคือคนที่ทำให้เราเจ็บที่สุด
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วคุณก็ลงภาพที่ทำร้ายร่างกายคนเนี่ยไปคอมเมนต์เป็นแบบเป็นพันๆอ่ะ
0: ใช่ค่ะหนูงานไม่ทันเลยหนูลงแป๊บเดียวแบบรวมกว่า
2: 30,000กว่าใช่30,000กว่าคอมเมนต
3: ์ใช
0: ่โอ้โหคอมเมนต์อ่ะนะ
2: เนี่ยฮะ30,000กว่าคอมเมนต์ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็คือไปให้กำลังใจเธอเยอะมากแต่สุดท้ายเดี๋ยวมาฟังครับว่าหลังจากนี้มันเกิดอะไรขึ้นและทำไมถึงมานั่งตรงนี้นะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
4: ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์วิตาเดย์แอสตาเซนทิน6มิลลิกรัมเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอรินโนสตูยาลอราธาดีลอรินโนสอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น

0: ใส่ปะ
1: ชุดนี้เนี่ยนะ
0: โตแน
2: ่หยุดแพนิครีบสลิปทูสลิปกระเป๋าเสื้อสองข้างหนาพิเศษโนบราได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวโป๊ชุดนอนโนบราจาก Slip to Sleep
3: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
4: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
3: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
5: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
6: ถ้าคุณฝันอยากต่อเติมบ้านจัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา
7: สแกนเลย
8: ผมไปแต่งงานมาครับ
9: แต่งงาน
8: มาพอดีเลย
10: ตรี
8: สาสิ
11: ยังไงวันนี้คุณก็ต้องจัดการพวกมันให้ได้ถ้าจะกระจายไปสืบหาคนที่ขายตัดราคาเราว่ามันเป็นใครตายซะเถอะมึง
10: คู่มั่นเก่ากันนี่เองผ่านไฟเก
12: ่
10: า
12: ตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ช่วงนี้พี่รันกับพนักงานใหม่เขาสองคนเนี่ยใกล้ชิดกันมากกว่าที่ควรจะเป็น
15: วันนี้พี่ทำให้ดินรู้สึกว่าเหมือนพี่มีโลกอีกใบหนึ่งที่ดินไม่รู้จักเลย
16: ที่พี่ทำลงไปเพราะพี่อยากปกป้องน้องนีม
17: จันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันไม่ว่าจะใครรวมถึงแม่ด้วย
12: วาดฝันวันวิวาคืนนี้ 20:30 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
19: อร่อย
20: ฟินเวอร์
21: เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
22: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
23: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
22: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
24: เมื่อร่างกายอ่อนเพลียอะดรีนาลีน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นชนิดเม็ดมีเฟอร์ซันแทมีนอนุพันธ์วิตามิน B1 วิตามิน B6 วิตามิน B12 วิตามิน E และแคลเซียมแพนโทไทมีนสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอะดรีนาลีน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
25: สนับสนุนโดยไก่ทอด KFCKAUV Airy Moist Soft Serum SPF 50+ PA4+ วิตาเดย์แอสตาเซนทีน6มิลลิกรัม
26: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะคุณผู้ชมครับก็ยังคุยกับทางฝั่งของตัวนุ้งนิ้งนะครับเป็นหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยคบหากับแฟนนะครับคบมาได้2ปีปรากฏว่าถูกทำร้ายเนี่ยเป็นหลาย10ครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยเคยถูกตบนะฮะจนกระทั่งแก้วหูทะลุคุณไปหาหมอป่ะ
27: ไปตอน2อาทิตย์ค่ะ
26: แล้วมีเอกสารมีหลักฐานอะไรไหมตอนนั้น
27: น่าจะมีเป็นแค่ที่จ่ายเงินนะคะ
28: น่าจะมีเวชระเบียนของโรงพยาบาล
27: ใช่ค่ะแต่ก็อยู่บ้านเขา
28: ไม่ไปที่โรงพยาบาลก็จะมีนะ
26: ที่โรงพยาบาลไปขอใหม่ได
27: ้
26: ท่านหนูจะไปเอามาเป็นหลักฐานนะในการที่จะต่อสู้อะไรเงี้ยนะครับ
27: ใช่ค่ะ
26: แล้วก็ทีนี้เหตุการณ์ครั้งนี้หนูหนีออกมาได้ยังไง
27: โทรทักหาพี่สาวค่ะ
26: ครับ
27: ทักหาพี่สาวตอนที่เขาไปทำรถลูกค้า
26: ไปทำรถลูกค้า
27: ใช่ค่ะเลยได้โอกาสทักหาพี่สาวว่าไม่อยากอยู่ที่บ้านเขาแล้วทำยังไงดีแต่ก็บอกพี่ว่าอย่าเพิ่งบอกแม่ค่ะพี่ก็พยายามหาทางช่วยแล้วหนูก็หายไปน่าชั่วโมงสองชั่วโมงพี่สาวก็เลยบอกแม่ค่ะแม่ก็เลยบอกให้น้องชายหนูโทรหาตำรวจให้มาช่วยหนูที่บ้านหน่อย
26: ครับแล้วตำรวจไปไหม
27: มาค่ะ
26: ตำรวจไปนะ
27: ใช่ค่ะ
26: แล้วตอนนั้นพ่อแม่เขาอยู่ไหมอ
27: ยู่ค่ะ
26: แล้วตำรวจไปแล้วยังไงอ่ะตอนนั้นอ่ะ
27: ตำรวจไปเขาก็เปลี่ยนเป็นแบบว่าโอเคเดี๋ยวไปส่ง
26: ใคร
27: คน
26: ตัวผู้ชายเนี่ยหรอ
27: ใช่ค่ะก็บอกว่าเดี๋ยวไปส่งเนี่ยเป็นห่วงก็เปลี่ยนเลยเพราะตอนแรก
26: ก่อนนะแสดงว่าตอนที่ตำรวจมาเนี่ยตัวเขาอยู่ด้วย
27: ตัวใช่ค่ะอยู
26: ่ตำรวจมาตัวเขาอยู่ด้วย
27: ใช่ค่ะ
26: พ่อแม่เขาก็อยู่
27: ใช่ค่ะ
26: หลังจากนั้นกี่วันที่ตำรวจมาเนี่ย
27: วันนึงค่ะหลังจากที่โดนทำวันที่5วันที่6
26: วันที่6ตำรวจที่คุณโทรตามเนี่ยตำรวจมา
27: ใช่ค่ะ
26: เพื่อจะเอาตัวคุณออกไป
27: ใช่ค่ะ
26: แล้วตกลงผู้ชายคนนั้นได้ไปส่งคุณแม่แฟนคุณเนี่ย
27: ไม่ได้ไปส่งค่ะหนูเรียกแก๊ปกลับเอง
26: ตกลงเรียกแก๊ปกลับเอง
27: ใช
26: ่
27: ค่ะ
26: ของเขิงไม่ได้ออกมาเลยหรือไง
27: หยิบมาแค่กระเป๋ากับนิดหน่อยค่ะเสื้อชิ้น2ชิ้นค่ะที่หยิบได้ตอนนั้นคือเราอยากออกมา
28: คือผมอยากรู้ตำรวจเขามาบอกอะไรทำตำรวจเขามาถึง
26: เขาว่าไง
27: เขาก็ยืนรออยู่หน้าบ้านค่ะเพราะตอนแรกเขาไม่เปิดประตูให้หนูเขาบอกเขาจะไปส่งอย่างเดียวหนูกลัวว่าแบบถ้าไปเดี๋ยวก็เขาก็ง้ออีกอะไรเงี้ย
28: ไม่ตำรวจเขามาพูดอะไรที่หน้าบ้านหลังจากที่เราบอกว่าตำรวจมาครับ
27: ถ้าหนูจำไม่ผิดเขายืนอยู่เงียบๆก่อนค่ะ
28: ตัวตำรวจหรือใคร
27: ใช่ค่ะตัวตำรวจใช่ค่ะเขายืนเงียบๆอยู่หน้าบ้านเพราะว่าหนูเห็นไซเรนอยู
26: ่
27: แล้วเหมือนเขาก็ได้ยินน่าจะได้ยินเสียงคุยกันหน้าบ้านเขาก็เลยสวัสดีครับอะไรเงี้ยแล้วแม่เขาก็เปิดประตูให
26: ้จากนั้น
27: หนูก็เดินออกไปข้างนอกแล้วแม่เขาก็ถามว่าอยู่สน.ไหนอะไรเงี้ย
28: สน.ไหนครับ
27: สน.อะไรนะคะ
26: สน.ไหน
27: ตลิ่งชันค่ะ
26: ตลิ่งชันเนี่ยโอเคก็คือสน.ที่คุณไปแจ้งความ
27: ใช่ค่ะ
26: ทีเนี้ยพอคุณออกมาวันที่6คุณไปแจ้งความวันไหน
27: ไปแจ้งความวันที่8ค่ะ
26: วันที่8นะทำไมถึงตัดสินใจไปแจ้งความ
27: เห็นพ่อแม่ร้องไห้อะค
26: ่
27: ะ
26: พ่อแม่ร้องไห้
27: พ่อแม่เขาก็อยากให้แจ้งด้วยพอตอนแรกหนูแค่ไปตรวจร่างกายวันที่7ก็ตัดสินใจยังไม่ไปก็คืออยากปรึกษาพ่อแม่ก่อนพ่อแม่ก็ให้ไปแจ้งดีกว่า
26: ครับวันที่ขอโทษนะวันที่6คุณออกมาแล้ววันที่7วันที่8ผู้ชายโทรมาตามไหม
27: ไม่ค่ะหนูบอกเขา
26: บล็อกเลยใช่ไหม
27: ใช่ค่ะ
26: แล้วเขาตามมาหาไหม
27: ไม่ค่ะไม่มี
26: ไม่มีเลยนะ
27: ใช่ค่ะ
26: โอเคพอหลังจากนั้นคุณไปแจ้งความวันแรกเลยก็คือวันที่8
27: ใช่ค่ะ
26: ใช่ไหมคุณไปแจ้งความตำรวจว่ายังไงวันที่8
27: ก็เขาก็บอกว่าให้โทรนัดฝั่งนั้นมาเคลียร์มาไกลเกลี่ยแต่ตัวผู้ชายบอกไม่ว่างแล้วเขาก็ถามหนูว่าผู้ชายคนนี้เขากลัวใครก็เลยบอกว่ากลัวพ่อเขาก็เลยโทรหาพ่อเขาก็บอกว่ามันแค่เด็กทะเลาะวิวาทกันเฉย
26: จ
27: ะอยากแจ้งก็แจ้งไปสิ
26: อยากแจ้งก็แจ้งไปนี่พ่อเขาบอกนะ
27: ใช่อ
26: ยากแจ้งก็แจ้งไปสิโอเค
27: หนูไม่ได้ยินจากปากพ่อนะคะตำรวจเขาเป็นคนมาบอกมาบอกว่าพ่อเขาพูดอย่าง
26: น
27: ี
26: ้ว่าเด็กมันแค่ทะเลาะกันจากนั้นยังไงต่อฮะ
27: ค่ะจากนั้นก็ได้ลงบันทึกจำวันไว้แล้วเขาก็บอกว่าตำรวจก็บอกว่าไปนัดฝั่งนั้นไม่ได้ถ้านัดได้ก็โทรมาบอกผมอะไรเงี้ย
26: จริงๆมันต้องนัดมาให้ได
28: ้คือตำรวจอ่ะเขาน่าจะสอบสวนสอบถามเรื่องราวก่อนนะครับแล้วก็กรณีจะนัดเนี่ยคือมันก็ทำได้นะครับแต่การนัดมันต้องเข้าระบบที่ถูกต้องผมว่าตำรวจเขาข้ามขั้นตอนไปเพราะบางทีเนี่ยการทำคดีของพนักงานสอบสวนอย่างที่เข้าใจครับพนักงานสอบสวนรับเรื่องแล้วก็ต้องทำคดีต่อเป็นเรื่องระเบียบแต่กรณีเขาอาจจะแบบไกลเกลี่ยจบได้จะได้ไม่ต้องทำครับ
26: ผมถามนิดนึง

0: วันที่ไปเนี่ยตำรวจก็สอบปากคำคุณไหม
1: เขาก็
0: วันที่8อ่ะ
2: ถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
1: ถามค่ะว่าเกิดเรื่องจากอะไรส่งแล้วหนูก็บอกว่าหนูมีคลิปมี
0: เอาคลิปให้เขาดูไหม
1: เอาให้ดูแล้วก็ส่งให้ดูด้วย
0: แล้วตำรวจก็เห็นไหม
1: เหมือนเขาไม่ได้ดูคลิปเพราะว่าเขายังมาถามอยู่เลยว่าหนูได้ทำเขาไหมหลังจากที่เขาโทรหาคุยกับผู้ชาย
0: ตำรวจไม่ได้ดูคลิป
1: ใช่ค่ะเหมือนเขาดูแค่คลิปเดียวแล้วเหมือนเขาก็โทรหาฝั่งผู้ชายก็บอกว่าหนูมีคนอื่นแล้วเขาก็ทำหนูก็ทำเขาด้วยอะไรเงี้ย
0: ตำรวจก็เดินไปเดี๋ยวก่อนนะผู้ชายบอกตำรวจว่าคุณมีคนอื่น
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งที่มันไม่ใช
1: ่หนูมีตอนที่เลิกกับเขาไปช่วงหนึ่ง
0: ไม่ดิเอาเหตุการณ์ตรงนี้ดิเอาเหตุการณ์ที่มันทำร้ายร่างกายคุณเนี่ยตำรวจคือผู้ชายก็ได้ไปบอกตำรวจว่าอะไร
1: ไปบอกว่าหนูมีคนอื่นก็เขาก็ยังรักอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ตัวผู้หญิงก็ทำผมด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: ที่บอกตำรวจแบบนี้
1: ใช่ค่ะที่ตำรวจมาบอกหนูต่ออีกทีนึง
0: แต่ตำรวจเขาไม่ได้ดูคลิปหรอ
1: ใช่หนูก็งงหนูก็บอกว่าก็มีนะพี่ที่หนูจิกหัวเขาอะไรเงี้ยจิกผมเขาที่สู้ก็มีนะพี
0: ่แล้วยังไง
3: แล้วตำรวจเขาว่าไงพอเราบอกว่าเราตัวน้องไปทำเขาด้วยแล้วตำรวจเขามองว่ายังไง
1: เขาก็บอกว่าเดี๋ยวฝั่งนั้นน่าจะมาโต้แย้งอะไรได้อะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็จำเรื่องราวมากไม่ได้เพราะบางทีหนูก็ซึมภาพมันเด้งอยู่ในหัวก็จะจำได้คำบางคำอะไรเงี้ย
2: ยังช็อกอยู่
1: ใช่
3: นี่อะไร
0: เราอยู่ด้วยป่ะ
2: ไม่ได้ไปค่ะ
3: เราได้รับการกระทบกระเทือนหรือเปล่าเนี่ยทำไมยังงง
1: ๆใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าหนูงงน่าจะพอกินยาที่หมอให้มาหรือเปล่า
2: หนู
1: ไป
2: พบ
1: ใช
0: ่ค่ะอ๋อตอนนี้คุณเพิ่งกินยาเหรอ
1: กินเมื่อคืนค่ะ
0: แล้วตอนนี้คุณยังงงอยู่เลยฮะ
1: ก็เหมือนนิดนึงค่ะเบอร์รู้สึกง่วงนอน
0: อ๋อเพราะผมสังเกตอาการเธอก็จะแบบดูเบลอๆจริงๆอ่ะมันพี่ตุ๋ยบอก
3: งง
0: คุณต้องไปเช็คสมองด้วยนะไม่เพราะว่ามันบางทีแบบมันกระทบกระเทือนอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ออก
3: ไม่ได้ออกทันที
0: ออกทันทีอ่ะอาการอะไรเงี้ย
1: ได้ค่ะ
3: เพราะจริงๆ24ชั่วโมงถ้าเรารู้สึกมึนๆงงๆแล้วต้องไปพบแพทย์
1: อันนี้หนูคิดว่าน่าจะกินยาเมื่อคืนหรือเปล่าเลยซึม
0: ๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับคืนวันสถานีก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามันมีอีก1บุคคลที่ก็ไปโดนผู้ชายคนเนี้ยทำร้ายร่างกายเหมือนคุณเลยนะเนี่ยได้ข้อมูลมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดน้องเนี่ยไปเจรจากับเขาเพราะตำรวจเนี่ยไกล่เกลี่ยใช่ไหม
1: เจรจาไป
0: กับทั้งฝั่งของตัวคนที่ทำน้องเนี่ย
1: ค่ะ
0: น้องไปเจรจาไหม
3: ฝ่ายชาย
0: ฝ่ายชาย
3: ไกล่เกลี่ยที่สอนอนเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: หนูไหวไหมลูก
1: ไหวค่ะหนูเบื่อหนูสึกง่วงนอน
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าก
1: ัน
0: ไม่เป็นไรครับพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลนะครับเดี๋ยวมีอีกฝั่งหนึ่งด้วยที่เขาบอกว่าเขาก็โดนทำร้ายจากร่างกายจากทางผู้ชายคนนี
1: ้
0: เหมือนกันอะไรนะ
1: เปล่าค่ะอยู่ดีก็แบงค์ไปเมื่อกี้แบบไม่ได้ฟังที่พี่หนุ่มพูดไม่ได้ยินที่พี่หนุ่มพูด
0: แบงค์ไปเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะเมื่อกี้อยู่ดีก็ไปคิดเรื่องอื่นแบงค์ไปแป๊บเดียวค่ะ
0: เออไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็น
1: เราจะพยายามใจเย็น
0: ไม่ล้มมาตรงนี้นะ
1: ไม่ค่ะ
0: เออเขาดูเขาโดนต่อยที่หัวเยอะมาก
3: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เขาต่อยที่ไหนช่วงนี้ฮะ
1: ใช่ค่ะช่วงนี้แล้วก็มีโดนหัวหน่อยแล้วโดนเตะหน้า
0: อ้าวโอเคพักสักครู่ครับช่วงนี้พบกับคุณปอภาคภูมินะครับกับสินค้าโปรโรงงานเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาฟังฮะเรื่องนี้มันก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
4: โรงงานมาเองวันนี้คุณปอนำรังนกแท้มาลดราคาพิเศษค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีพี่หวยครับสวัสดีแฟนรายการช่อง3และแฟนรายการขนกระแสช่อง3ทั่วประเทศนะครับและขออนุญาตสวัสดีพี่หนุ่มที่อยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับเหมือนที่พี่หวยบอกครับวันนี้ผมมาตรงจากโรงงานวันนี้ผมเอารังนกแท้ขวดสีทองมาลดราคาให้กับแฟนรายการช่อง3และช่วงนี้อยู่ในช่วงของเทศกาลวันแม่เดี๋ยวผมมีของแถมให้เฉพาะแฟนรายการช่อง3ด้วยคือปกติเวลาผมมาเจอพี่หมวยหรือมาเจอพี่หนุ่มเนาะปกติผมจะเอารังนกขวดสีแดงหยิบมาฝากแฟนรายการช่อง3แต่วันนี้อยู่ในช่วงของเทศกาลแม่ครับผมจะปรับจากขวดสีแดงให้กลายเป็นขวดสีทองซึ่งขวดสีทองส่วนนี้คือต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับว่าเนื้อรังนกแท้มากกว่าสูตรเดิมคือ2เท่าและสูตรนี้เราปรับปริมาณน้ำตาลให้น้อยลงจากสูตรเดิมถึง 25% และสูตรนี้เพิ่มวิตามิน D3 ซิงค์สังกะสีเข้าไปด้วยปกติเวลาผมมาเจอพี่หมวยจะบอกว่าอุ้ยขวดสีแดงแบบนี้ปกติขวดนึงเป็น100อยู่แล้วและถ้าขวดสีทองที่จะมาขายช่วงบ่ายวันนี้ราคาต่อขวดคงอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
4: 200ค
5: ่ะยังต่ำต้องมี200ส่วนตัวพี่หมวยเนาะถ้าพี่หมวยบอกว่าขวดละประมาณ200บาท12ขวดอย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทอ่ะถามพี่หมวยตรงๆลดเท่าไหร่

0: บ่ายๆวันนี้พี่หมวดถึงจะซื
1: ้อ 50% ค่ะเหลือ 1,200
0: 1,200 โดยประมาณเนาะผมให้ต่ำกว่า 1,200 ครับอ่ะลดเท่าไหร่ดีพี่หมวดต่ำกว่า 1,200
1: 1,000 เหรอคะ
0: ผมให้ลดมากกว่านั้นครับพี่หมวดอย่าตกใจนะใครโทรก่อนบ่ายโมงอีก45นาทีผมปรับราคาเหลือแค่ลืมราคาเหมือนกันพี่หมวด
1: ค่ะ
0: 480บาทจริงๆเหลือแค่480บาทและไม่พอช่วงนี้อยู่ในเทศกาลวันแม่ครับผมให้พวงมาลัยเพิ่มอีก1ชิ้นและไม่พอในงบ480บาทถ้าผมบอกพี่หมวยว่าผมมีของแถมมาอีกเอาไหม
1: เอาค่ะ
0: เอานะแต่พี่หมวยต้องทายกับผมก่อนขอราคาถังเช่าผสมมันติวิตามินบีกล่องสีน้ำตาลแบรนด์โนวาหน่อยปกติ1กล่องเราขายตามบูธวสันต์ CJ Big Citrus 1กล่องประมาณ475บาทในงบ480รังนกได้ไปถึง1โหล12ขวดแล้วเป็นขวดสีทองแล้วควรจะแถมถังเช่าเต็มที่ได้ประมาณกี่กล่องพี่หมวย
1: กล่องนึงก
0: ็
1: ด
0: ี
1: ใจแล้ว
0: อ่ะเบิกถังเช่าเข้ามาในรายการนะครับวันนี้ผมขออนุญาตแถมถังเช่าให้เพิ่มอีก2กล่อง1กล่องกินได้1เดือน30กระสวนประมาณ475บาทแถมให้ฟรี2กล่องและหมดหน้าจอจ่ายแค่480บาทและทุกออเดอร์ผมบริการส่งฟรีและเอาพวงมาลัยไปด้วยเนาะแบบนี้พี่เหมยโอเคมั้ยฮะ
1: โอเคมากๆค่ะแบงค์500มีทอน
0: อีก20บาทใครสนใจตอนนี้เบอร์มารอด้านล่างจอเลยครับ02-065-888ขอโปรรอบที่1ขึ้นเลยครับทุกผู้ชมย้ำนะปกติเรานกขวดสีทองพี่เหมยบอกว่าราคาส่วนตัวคือประมาณ200บาท1โหล12ขวดประมาณ 2,400 บาทวันนี้ผมปรับราคาเหลือแค่480บาทและผมให้ถังเช่าผสมมันติวิตามินบีแบรนด์โนวาของเราเนาะปกติ1กล่องเราขายอยู่เกือบ500บาท2กล่องอันนี้ให้ฟรีครับหมดหน้าจอจ่ายแค่480บาทใครสนใจโทรครับ02-065-888ครับบางคนอาจจะลังเลหรือตัดสินใจอยู่ฝากพี่หมวยเชิญชวนแฟนรายการช่อง3และแฟนรายการหนกระแสบ่ายวันนี้หน่อยว่าโปรนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหน
1: น่าสนใจมากค่ะไม่บ่อยเลยนะคะที่คุณปอนำรังนกขวดสีทองมาลดราคา
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วไม่บ่อยเลยค่ะที่จะมีโปรแบบแบงค์500มีทอน
0: ถูกต้องครับหมดหน้าจอแค่480บาท02-065-888ครับให้ดูโรงงานของเราด้วยนึงผมมาตรงจากโรงงานครับในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนทุกจบดูบนหน้าจอนะครับทุกขวดของเราลดแท้เราปฏิพิถันทุกขวดเราใส่ใจแล้วเราใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ปกติขวดนึงแค่200บาทวันนี้12แค่480บาททางเช่าตัวนี้ปกติเราวางจำหน่ายตามบูธวสันต์ CJ วิสิตัส1กล่องเกือบ500บาทเราให้ฟรี2กล่องอ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นเลยครับทุกผู้ชมย้ำนะครับหมดหน้าจอ500ทอน20บาทคุณจ่ายแค่480บาทรังนก1โหล12ขวดเป็นขวดสีทองครับพวงมาลัยฟรี1ชิ้นถังเช่าฟรีอีก2กล่องหมดหน้าจอยืนยันจ่ายแค่480บาทให้โทรก่อนบ่ายโมงอีก45นาทีครับ02-065-888ให้ดูถังเช่าอีกรอบนึง1กล่องเกือบ500บาทให้ฟรีถึง2กล่องและวันนี้เรามีสิทธิ์ได้ซื้อตรงจากโรงงานให้ด้วยอ่ะขอโปรรอบที่3ขึ้นเลยครับทุกผู้ชมนะครับหมดหน้าจอจำง่ายคุณจ่ายแค่480บาทรังนกแท้ขวดสีทอง12ขวดและผมให้ถังเช่าฟรีอีก2กล่องและพวงมาลัยฟรี1ชิ้นหมดหน้าจอแค่480บาทครับ02-065-888ยังก็02-065-888เบิ้ล2ชุดเรามีของแถมให้โทรก่อนบ่ายโมงอีก45นาทีย้ำเบอร์ข้างท้ายก่อนดูขนกระแสต่อครับ02-065-888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: ขอบคุณคุณปอมากๆค่ะ
0: ขอบคุณพี่หมวยเช่นเดียวกันครับ
1: เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ก๊อกก๊อกก๊อกอุ้ยคุณผู้ชมค่ะมาเคาะเรียกผู้ชายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับมาวินนะคะและรายการบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบวันนี้มาวินมีนัดสัมภาษณ์กับคุณโอมคณินซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหล่อมากแล้วพิมีผลงานที่จบไปก็คือฟูลฟิลรักเติมเต็มแต่วันนี้จะมาสัมภาษณ์จุดเริ่มต้นของการเข้าวงการของคุณโอมรวมถึงธุรกิจร้านก๊อกก๊อกสรูหราน่ากินเหมือนหน้าตาคุณโอมหรือเปล่าไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะอุ้ยก๊อกก๊อกก๊อก
1: ไอ้หล่อสุดๆละหนุ่มโอมคณินนะวันนี้มาอัปเดตชีวิตหน่อยจ้า
0: สวัสดีค่ะคุณโอมค่ะต้องบอกเลยที่ฉันติดตามเขามานานมากตั้งแต่เขาผมม้าอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
2: ครับใช่ครับเมื่อก่อนผมม้าตลอดเปลี่ยนทรงไม่ได
0: ้คืออยู่มหาลัยใช่ป่ะ
2: ใช่แล้วก็ได้โฆษณา
0: จนมาเข้าช่อง3ตอนอยู่เท่าไหร่อ่ะคะ
2: เข้าช่อง3ตอนเรียนจบแล้ว24 25ละแฮสหลายรอบมากก็ไม่ได้จนกระทั่งเรื่องทองเหนือ9
0: คุณเล่นเป็น
2: อาทิชาติเฉลยนะพี่ชายเรื่องแรกแล้วโอ้โหบทดราม่า
0: ใช่
2: ผมงงมากต้องเล่นยังไงนะ
0: แต่ก็คือทำได้แต่คุณสุดยอดนะเรื่องแรกคุณก็มาเจอพี่ออฟเลยอ่ะ
2: จริงๆทองเหนือ9นั่นแหละที่ทำให้เรื่องอื่นๆตามมาเรื่อยๆเลย
0: เป็นเฉพาะละครเย็นด้วยนะ
2: ก็มีสะพายเจ้าสัวป่านังเสืออีก
0: คือเหมาหมดบู๊ก็ได้แล้วก็อันเรื่องอะไรที่คุณเล่นกับนิชาบ้าน
2: นั้นพี่แซมนิชาอันนั้นดราม่ามาก
0: อันนั้นคือเล่นเป็นคนไม่ดีเลยใช่ไหม
2: ไม่ดีเลยและตายด้วย
0: หล่อทำไมต้องตายถ้าเกิดคุณไม่มีลมหายใจไม่บอกดิฉันจะไปซีพีอาร์ตลอดระยะเวลาที่คุณเป็นนักแสดงได้ไปเรียนเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับศาสตร์การแสดง
2: ผมไม่ได้เรียนผมก็ดูเอาตั้งแต่เข้าช่องมาคือแต่ละรุ่นน่ะเขามีรุ่นเรียนของเขาแต่ผมอ่ะไม่ตรงรุ่นไหนเลย
0: คาบเกี่ยวคือเข้ามาได้เล่นเรื่องนี้ก็คือยาว
2: มาเอาหน้าเซ็ตเลย
0: เก่งมากแล้วชอบอะไรในการแสดง
2: ผมว่าการแสดงมันเล่นกับใจเราเพราะว่าผมเป็นคนขี้อายขี้ตื่นเต้นจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่าย
0: แต่ก็รุ่นใหญ่แล้วนะแหมเล่นดีจะ

0: เด็กอยู่เลยทุกวันนี
1: ้จริงเหรอ
0: จริง
2: ก็หน้าเด็กขนาดนี้นะเดี๋ยวพักสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ามาถามธุรกิจเขาดูค่ะ
3: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
4: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
5: Excuse me. Who's up?
6: Online data tracker follows me everywhere I browse.

0: ๊อกเราชอบมากค่ะผู้ชายขายน้ำดื่มโอ้ยฟินล่ะพี่มาวินละขอชิมหน่อยจ้า
1: ถามนิดนึงการดูแลรูปร่างหน้าตาคุณทำยังไงเพราะว่าคุณหล่อมาก
2: ขอบคุณครับเอาจริงๆนะก็กินน้ำเยอะ
1: ๆนี่ก็กินพี่กินเยอะมากวันละ 7-8,000 ลิตรมั้งอ่ะทำไมคุณแบบ
2: เยอะไปนั้น
1: เยอะไปไม่แล้วทำไมถึงออกกำลังกาย
2: ออกกำลังกายเยอะต้องนอนเป็นเวลาเนี่ยคือเรื่องจริงนะผมว่า
1: ดีจ่อมาดิ
2: อ๋อจ่อไม่ใ
1: ช่เห็นหายหน้าหายตาไปอยู่แป๊บนึงคุณไปทำอะไรมา
2: ช่วงนั้นโควิดมันไม่ได้มีงานอะไรเลยพอเปิดมามีให้เล่นผมก็เล่นผมมีธุรกิจด้วยผมไปเตรียมซุ้มธุรกิจกับเพื่อนๆอยู
1: ่ทำอะไรมาไหนว่าไหนเซ
2: ่ผมทำร้านน้ำ
1: น้ำหรอฉันชอบมากเลยผู้ชายขายน้ำเพราะน้ำมันต้องดิน้ำอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้าง
2: หลักๆของเราก็จะเป็นพวกชาไทยพวกน้ำสมุนไพรต่างๆไม่ว่าจะเป็นโคล่าเนี่ยเราคิดสูตรเองมีทั้งใบเตยมีทั้งมะลิมีมัน 7-8 อย่างอยู่ในไคโคล่า
1: แล้วนี่ที่ทำมาได้แรงบันดาลใจมาจากคนที่ชอบหรือเปล่าเพราะว่าทุกอย่างที่ทำมาพี่ชอบหมดเลย
2: จริงเหรอเนี่ย
1: ชื่อร้านอะไรคุณยังไม่บอกเลย
2: ร้านชื่อก๊อกก๊อกครับอยู่ที่สยามสแควร์วัน
1: อยากไปขอสักเลยอ่ะแล้วทีนี้อยากถามการทำธุรกิจสำหรับคุณยากไหมทำงานกับเพื่อนมีกังวลไหมว่าจะแบบมีปัญหากัน
2: กังวลจริงๆมันมีอยู่แล้วไม่ว่าจะไปกับเพื่อนหรือไม่ใช่เพื่อนเนี่ยทะเลาะกันแล้วมันต้องรีบเคลียร์อย่าไปทิ้งไว
1: ้เป้าหมายมันก็คือ
2: ธุรกิจร้านเรา
1: คุยกันรักกันเวลารักกันมันก็ต้องซ้ำหัวใจไงรักกันนี่อย่างนี้ไงคุณสุดท้ายให้คุณองฝากดีกว่า
2: อย่าลืมร้านก๊อกก๊อกด้วยนะครับร้านน้ำมีขนมด้วยมีบิงซูมีทุกอย่างเลยแถวอยู่ที่แสงสแควร์วันชั้น1แล้วก็อย่าลืมผมยังมีถ่ายละครอยู่แล้วก็มีซีรีส์เรื่องโคตรรักฉบับพี่ชา
1: จะมีเล่นซีรีส์วายคู่กับน้องทาคีกับเฟนใช่ป่ะ
2: พี่กับเฟนใช่คู่นี้น่ารักมาก
1: คู่นี้ขอบคุณนะครับคุณอง
2: ขอบคุณครับ

0: ไทยไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
2: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
3: แม็กเซเวอร์69บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด
4: ์ครัวคุณต่อยยกครับบุกเซ็นทรัลชลบุรี
5: อร่อยเด็ดอร่อยดี
4: 10ถึง16กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
6: ใหม่ QP พาสต้าซอสพร้อมเนื้อแค่ฉีกเทคลุกก็อร่อยครบเครื่อง
7: QP
4: ครัวคุณต่อยยกครับ

ล้วคนถามมาอีกกันน้ำไหมกันเหงื่อหรือเปล่าสำหรับคนเหงื่อออกง่ายๆผมบอกเลยว่ามาทางนี้เพราะว่าเราเป็นแป้งที่มีส่วนผสมของทั้งโสมแอซ่าแซนทีนผงไข่มุกผงทองคำและเสริมตัวขมิ้นเข้าไปด้วยจุดเด่นก็คือเน้นการปกปิดควบคุมความมันระหว่างทาปกปิดอำพรางซ่อนเลนปัญหาต่างๆบนใบหน้าผมเน้นย้ำเลยนะหลายคนถามมาเยอะบอกว่าแป้งดร.เอเนี่ยกันน้ำหรือเปล่าขออนุญาตจุ่มไม่เห็นกันแบบนี้จุ่มไม่เห็นกันแบบนี้กันน้ำไม่ละจ๊ะกันน้ำไม่ละจ๊ะให้ได้เห็นกันแบบนี้แล้วนำขึ้นมาทาหน้าต่อได้เลยไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอจะทำให้ดูว่านี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งแบบง่ายๆแป้งแบรนด์เดอเอควบคุมความมันเน้นการปกปิดปัญหาแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งไม่มีเวลาในการแต่งหน้ามาทางนี้แล้ว1ตลับน้ำหนักคือ18กรัมใช้ได้จุกๆคุ้มค่าแบบยาวๆหนวดยังไม่ได้โกนปัญหาความไม่เรียบปัญหาความไม่เนียนความปัญหาความไม่สม่ำเสมอของสีผิวเกลี่ยให้เห็นแบบนี้เนี่ยเกลี่ยเข้าหากันให้ได้ดูแบบง่ายๆมีปัญหาใต้ตาเก็บงานมีปัญหาใต้ตาเก็บงานมีปัญหาฝ้ากะจุดด่างดำจากแสงแดดจัดการไปได้เลยนี่คือผลลัพธ์ที่ชัดเจนของการใช้แป้งแบรนด์เดอร์เอผมบอกเลยนะก่อนหน้าจะมีปัญหาหลายคนรู้อยู่แล้วดร.เออายุเยอะแล้ว54ปีปัญหามีทั้งฝ้ากะจุดด่างดำความมันบนใบหน้าริ้วรอยต่างๆรอยยุงกัดรอยผดรอยผื่นอะไรเต็มที่ไปเลยผมเน้นย้ำเลยว่าณปัจจุบันให้ได้เห็นเลยว่านี่คือผลลัพธ์จริงของผู้ใช้จริงและเป็นเจ้าของแบรนด์ให้ได้เห็นเลยว่านี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งบอกเลยตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วหลายคนถามมาบอกว่าแป้งกันน้ำแล้วอยู่บนหน้ากันน้ำหรือเปล่าดูทางนี้กันน้ำหรือเปล่าดูทางนี้แล้วให้เห็นกันชัดๆเลยว่านี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งแบรนด์เดอเอติดหน้าติดเนียนติดทนและติดหน้านานๆแบบนี้เลยไม่ต้องคิดเยอะแล้ววันนี้ต้องรีบสั่งนะเพราะว่านานๆทีมีหนกับแป้ง5ตลับ1ตลับน้ำหนัก18กรัมเลือกสีเข้ามาได้เบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สียังไม่พอครับยังมาพร้อมกับขบวนของแถมซึ่งวันนี้ให้คุ้มจุใจจริงๆนานๆมาทีมีทั้งพับสำรองมีทั้งครีมไข่มุกพัดเลติโนตัวดังและที่สำคัญยังมีจุดเด่นเลยเรื่องของการทำความสะอาดสบู่เซรั่มวันนี้ให้ไปไม่ได้1ก้อน2ก้อนนะให้ไปเลยทั้งหมด5ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวตีปองอีก5ใบพาเลตแต่งหน้าสีสวยมากและที่สำคัญโลออนน้ำหอมกลิ่นใหม่ๆให้ไปด้วยกระเป๋าสวยๆเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ใบใหญ่คุ้มจุใจสีสวยๆน้ำหนักเบาๆใส่ของได้เยอะมากอีกหนึ่งและที่สำคัญวันนี้สั่งซื้อสำเร็จรับไปเลยครับแบบไม่ต้องลุ้นสร้อยคอสีทองคละลายไปให้สวยมากๆงานประณีตจริงๆทั้งหมดนี้ราคาเต็ม 8,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายนะ 4,000 ก็ยังแพงไป 2,000 ก็ไม่ให้จ่ายวันนี้ให้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางโทรสั่งซื้อได้เลยครับตอนนี้ครับมาแล้วครับกับโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอย The Ego Natural Miracle 2-Way Cake Powder รับไปเลยครับทั้งหมด5ตลับคุ้มๆ1ตลับน้ำหนัก18กรัมเลือกสีได้เบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สียังไม่พอฉลองครบรอบ10ปีทั้งทีพับสำรองให้เพิ่มไปอีก5ครีมไข่มุกพลัสเลติโนอีก2สบู่เซรั่มอีก5ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมอีก2ขวดกระเป๋าสวยๆใบใหญ่ๆจุของมากๆอีก1ใบและที่สำคัญโทรมาทันตอนรับเพิ่มไปเลยครับกับสร้อยคอสีทองคละลายไปให้ทั้งหมดนี้คือ27ชิ้นราคาเต็ม 8,000 กว่าบาทแต่วันนี้จ่ายเพียง 1,000 บาทจัดส่งฟรีโทรเลยครับตอนนี้021613233ระยะเวลาโปรโมชั่น1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570

0: แก่แล้วค่ะดึกๆ ก็ลุกมาฉี่บ่อยๆอะค่ะ
1: แก่ตรงไหนคะยังสวยใสปิ๊งอยู่เลย
0: คุณนี่ไม่ช่างพูดนะคะแล้วนี่คุณนี่ทำอะไรอยู่คะ
1: ดูประกาศขายบ้านทางเว็บอยู่อะค่ะบ้านแพงมากเลยนะคะป้าแสงขนาดบ้านเดี่ยวหลังเล็กๆนอกเมืองตั้ง 4-5 ล้านน่ะ
0: เช่าก็อยู่ไปก่อนไหมคะคุณนี้มีเงินก็ค่อยซื้อ
1: เช่าบ้านในกรุงเทพอะเดือนนึงก็เกือบหมื่นนี่เอาเงินค่าเช่าไปผ่อนบ้านเลยดีกว่าค่ะ
0: ค่อยๆ คิดไปก่อนก็ได้นะคะคุณนี้
1: แต่นี้ไม่มีเวลาค่ะป้าแสงพอคุณพ่อออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่คุณพ่อต้องมีบ้านอยู่ค่ะนี่ว่านี่จะซื้อบ้านทาวน์เฮ้าส์มือสองราคาประมาณล้านนิดๆแบบสภาพเข้าอยู่ได้เลยค่ะ
0: ตามใจคุณนี่ค่ะคุณนี่ซื้อแถวไหนป้าอยู่ได้ทั้งนั้นเลยค่ะ

0: าคุณปาทอง
1: คุณลิศ
0: มาก่อนนี้อีกนะคะ
2: พระสวัสดีค่ะ
1: ครับ
3: ครับ
2: เมื่อคืนไม่ได้นอนหรอคะคุณนี้ตาดูโรยเชียว
0: นี่เปิดดูเว็บขายบ้านนะคะกว่าจะนอนก็ตีสาม
1: คุณนี้จะซื้อบ้านเหรอครับ
0: บ้านเดิมนี้ถูกเจ้าหนี้ยึดอะค่ะนี่ก็เลยอยากซื้อบ้านใหม่ให้คุณพ่ออยู่หลังจากที่ท่านออกจากโรงพยาบาลแล้ว
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะหมอคะพ่อดิฉันจะออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่อะคะ
4: อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนไข้ฟื้นตัวไม่มีโรคแทรกซ้อนหรือว่าทางครอบครัวเนี่ยพร้อมจะดูแลหรือเปล่า
0: ทางเราพร้อมดูแลค่ะมีคนเฝ้า
4: ถ้าญาติพร้อมเนี่ยก็น่าจะภายในเดือนนี้คนไข้ก็ออกจากโรงพยาบาลได้ครับแล้วระหว่างที่ฟื้นฟูร่างกายเนี่ยห้ามไม่ให้คนไข้เครียดโดยเด็ดขาดนะครับเพราะความเครียดเนี่ยส่งผลให้ความดันขึ้นคนไข้เข้ามารักษาอาการเครียดจนเส้นโลหิตในแกนสมองแตกถ้าเครียดมากๆเนี่ยเส้นเลือดตรงจุดเดิมที่เคยแตกอาจจะแตกอีกอาการก็จะเป็นเหมือนเดิมหรือหนักกว่าเดิมก็ได้ครับหมอขอตัวก่อนนะครับ

0: ดีค่ะพี่สินีสวัสดีค่ะคุณพ่อ
1: คุณพ่อคะ
0: กินอาหารแล้วจนเบื่อสิคะรีบๆหายนะคะนี่จะได้พาคุณพ่อไปตะเวนหาอะไรกินอร่อย
2: ๆคุณท่านต้องอยากไปกินอาหารอร่อยๆที่คุณนิกว่าล่ะค่ะ
0: จะเอาอะไรคะคุณพ่อ
3: คุณพ่อหิวน้ำหรือเปล่าคะ
2: ไม่ใช่หรอกค่ะคุณท่านกินน้ำเองไม่ได้ค่ะ
4: ได้ลูกแก้วเหรอครับ

หมอให้คุณพ่อออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่นี้จะพาคุณพ่อกลับบ้านของเรานะคะ

0: คุณนี่ไม่น่าโกหกคุณท่านเลยนะคะบ้านเราถูกเจ้าหนี้ยึดไปแล้ว
1: ป้าแสงก็ได้ยินนะคะว่าหมอห้ามไม่ให้คุณพ่อเครียดถ้าคุณพ่อรู้ว่าบ้านเราถูกยึดอาการคุณพ่อต้องทรุดลงแน่ๆค่ะนี่จะหาทางซื้อบ้านของเราคืนค่ะ
0: แต่เราไม่มีเงินนะคะ
1: ตอนนี้เงินเดือนนี้แสนกว่าน่าจะไหวค่ะ
2: บ้านพ่อคุณนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
1: ในสัญญากู้คุณพ่อจำนองไว้10ล้านค่ะ
3: เงินเดือนคุณนี้แสนกว่าน่าจะผ่อนได้ค่ะ

0: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
1: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightlessWear your skin. Wear your Vaseline.
2: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี 70 เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน 5 วันลองเลย
3: ถอดรหัสการจัดการชีวิตของโบจอย
4: ตอนนี้กี่ปีแล้วคะ
5: ก็ประมาณ9ปี10ปีแล้วกัน
6: จะแต่งไหม
7: เป็นเพื่อนที่ดีมาตลอดก็เลยถามเขาว่าเออเราเป็นแฟนกันเลยไหมล่ะ
8: เลิศ
9: คือชอบผมมาก
10: มาทะเลเยี่ยงนี้ออฟจะรู้จักโรสสมทองหรือไม่โรสสมทองยังไงเหรอพี่มึง
11: ผมไปแต่งงานมาครับ
12: แต่งงาน
11: มาพอดีเลย
13: ตรี
14: สาเสร็จ
11: ยังไงวันนี้คุณก็ต้องจัดการพวกมันให้ได้ถ้าจะกระจายไปสืบหาคนที่ขายตัดราคาเราว่ามันเป็นใครตายซะเถอะมึง
13: คู่มั่นเก่ากันนี่เองฐานไฟเก
15: ่
13: า
15: ตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: แม็กเซเวอร์69บาทพลิกมุมไหนก็คุ้มชุดเบอร์เกอร์ไก่เปปเปอร์ชุดไก่ทอดแม็กชุดแม็กข้าวไก่กรอบซีดอร่อยฟินคุ้มเวอร์แม็กเซเวอร์69บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด
18: ์รู้ใจประกันภัยลดความหงุดหงิดเหลือนิดเดียว
19: สวัสดีครับ
20: ใช้รู้ใจเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเต็ม5นั่นหงุดหงิดเท่าไหร่คะ
19: 4.7 ได้ครับแล้วของคุณล่ะครับ
20: อันนี้เต็ม5เลยค่ะ
19: 4.7 กับ5เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับ
18: เพราะคนรู้ว่าจิงโจ้จะเอาความหงุดหงิดไปเหลือแต่ความประทับใจในการเคลม4

0: 1.7 ที่ได้ไม่ต่างจากคะแนนเต็ม5รู้ใจประกันภัย
1: เพียงมองฉันเป็นคนอื่นได้ไหม
2: สนับสนุนโดยครีมอาบน้ำโปรเทคโพรโพลิสซอสปรุงอาหารแม็กกี
3: ้ดิฉันมาขอซื้อบ้านคุณพ่อคืนค่ะ
4: ผมน่ะไม่มีปัญหาหรอกว่าแต่หนูจะมีปัญหาหรือเปล่าผมยินดีขายคืนให้พร้อมด้วยดอกเบี้ย
3: เท่าไหร่ก็ซื้อค่ะแต่ปีแรกดิฉันขอผ่อนเดือนละ 50,000 นะคะพอหนี้โรงพยาบาลหมดปีถัดไปฉันจะผ่อนให้เดือนละ 100,000 ค่ะ
4: กลัวจะเข้าอีหลอบเดิมมาสิแล้วก็ผ่อนไม่ไหว
3: ดิฉันจะทำสัญญาผู้ซื้อบ้านพร้อมเซ็นชื่อกำกับค
4: ่
3: ะ
4: ผมไม่อยากเสี่ยงนะตอนที่พ่อหนูมากู้เงินแล้วก็จำนองบ้านไว้เนี่ยผมก็ให้เงินสดไปถ้าขายก็อยากจะได้เงินสดคืนไม่ให้ผ่อน
3: พูดตามตรงนะคะตอนนี้ดิฉันมีเงินติดตัวอยู่ไม่ถึงหมื่นทุกวันนี้ต้องรอเงินเดือนออกถึงจะผ่อนค่ารักษาคุณพ่อได
4: ้รู้ไหมว่าตอนนี้มีคนสนใจซื้อบ้านหนูหลายคนเลย
3: อย่าขายนะคะคุณพ่อรักบ้านหลังนั้นมากท่านเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตสร้างมา
4: ถ้าอยากได้บ้านคืนให้พ่อก็เอาเงินสดมาวาง
3: ได้โปรดช่วยหนูนะคะหนูโกหกคุณพ่อว่าบ้านยังอยู่ถ้าคุณพ่อรู้ว่าบ้านโดนยึดคุณพ่อต้องความดันขึ้นแล้วก็เส้นเลือดในแกนสมองแตกอีก
4: หนูได้รับกระเช้าเยี่ยมพ่อหนูจากผมไหม
3: ไม่ค่ะ
4: แล้วทำไมหนูถึงคิดว่าผมจะสงสารยอมช่วยหนูล่ะ

0: ขาไม่ยอมขายบ้านคืนให้หรอคะคุณนิด
1: ขายค่ะแต่เขาขายได้สดก็ไม่ยอมให้ผ่อนค่ะ
0: อ้าวทำไมล่ะคะพวกปล่อยเงินกู้ความจริงน่าจะชอบดอกเบี้ยนะคะ
1: เขากลัวเราไม่มีเงินผ่อนค่ะ

0: งั้นเราไปสุราษฎร์ทีไรเนี่ยไม่เคยแวะไปหาชินทัศน์ที่บ้านสักทีหนึ่งส่วนมากก็ไปทะเลหรือไม่ก็ไปเกาะเลยอ่ะ
1: วันหลังมาเที่ยวบ้านผมสิครับเดี๋ยวผมรอต้อนรับ
2: รจนาอีกหน่อยเธอต้องลงไปบ้านฉันที่สุราษฎร์บ่อยๆแล้วล่ะเมื่อคืนหนูมีนโทรหาแม่ขอย้ายลงไปทำงานรีสอร์ทที่สุราษฎร
3: ์พอดีว่ามีนติดใจที่นั่นนะคะพี่ชินภัทรอากาศดีๆแถมรีสอร์ทของคุณป้าอาภาเนี่ยก็สวยมากด้วยมีนเบื่อค่ะอยู่กรุงเทพรถก็ติดมลพิษก็เยอะก็เลยอยากย้ายไปอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะ

0: ยู่ไกลแม่ไม่กลัวแม่เป็นห่วงอะครับ
1: ก็แม่ถึงได้บอกไงว่าอีกหน่อยน้ารจนาจะต้องลงไปใต้บ่อยๆไปหาลูกสาว
2: ยังไงนะก็ฝากชินภัทรดูแลหนูมีนด้วยนะลูก
1: หนูมีนจะไปอยู่บ้านเราที่สุราษฎร
0: ์ไม่เหมาะมั้งครับแม
1: ่ที่บ้านอยู่กันตั้งหลายคนไม่น่าเกลียดหรอกเช้าชินภัทรขับรถไปส่งน้องเย็นก็ไปรับกลับที่รีสอร์ท
0: แม่ครับจากบ้านไปรีสอร์ทเนี่ยเกือบ100กิโลเลยนะครับ
1: 100กิโลเองที่ชินภัทรขับรถพาลูกจ้างมากรุงเทพตั้ง600กว่ากิโลยังขับมาได
3: ้คุณป้าคะงั้นเดี๋ยวมีนเอารถของมีนลงไปสุราษฎร์เองก็ได้ค่ะจะได้ไม่ต้องรบกวนพี่ชินภัทรให้คอยไปรับไปส่ง
1: ดูสิชินภัทรน้องดีขนาดไหนห่วงเราจะลำบากให้พี่เขาคอยรับส่งเธอหนูมีนหนูไม่รู้จักถนนหนทางที่นั่นด้วย

0: เนจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
1: เดี๋ยวซีนต่อไป
2: กลิ่นปากหมา
3: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
4: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
5: เป้ยปานวาดและคุณหมอต้นนะคะ
6: เขาไม่ได้เป็นเป้ยปานวาดเลยรู้สึกว่าเออเขาก็ทานได้เยอะดีเนาะ
5: เห็นมีแบนคู่ด้วยแต่งเมื่อไหร
4: ่อุ้ย
5: พี่โปรดพี่ปาลินว่าไงคะ
7: มู
8: เฮีย
9: มองหาผมอยู่ล่ะครับ
7: ไอ้เจี๊ยบมันมาลาออก
9: เจี๊ยบ
7: เดี๋ยวพึ่งไปไก่น้อย
9: สมแล้วแหละที่เฮียกูข้างรักมันมาเป็นปี
10: เดี๋ยวนี้ฉันไม่พ้นหรอกไข่มุก
11: พวกคุณยังไม่ไปที่เกาะกะโหลกเลยครับ
7: อย่าไปอย่าไป
11: เราเจอดีแล้วผีมันหลอกเรามาที่นี
12: ่แย่แล้วค่ะแย่แล้ว
11: เราจะชนเกาะไว
13: ้ปะการังสีดำจันทร์ศุกร์19 นาฬิกา
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาและซิงค์ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้
16: Toyota Toofil ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์สูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี
17: ้ภูเขาไฟคะทำไมไม่เหมือนของจริงนะ
18: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และก๊อซยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
17: ภูเขาไฟลาวา
18: Formos Omega Smart Super Go
19: ตาสุดท้าย
20: สนับสนุนโดยผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมู

0: ณนี้ครับเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันไหมครับผมซื้อมาให้คุณนี้แล้ว
1: ตอนเด็กๆนี่ชอบอ้อนคุณพ่อให้พาไปให้อาหารปลาที่วัดคุณพ่อสานตะกร้าให้นี้ใบหนึ่งเอาไว้ใส่ขนมปังไปให้อาหารปลาเราสองคนพ่อลูกไปให้อาหารปลากันเกือบทุกอาทิตย์

มีกันอยู่แค่สองคนพ่อลูกคุณพ่อทำงานเหนื่อยเพื่อให้เนได้มีเสื้อผ้าสวยๆใส่มีบ้านดีๆอยู่แต่เนทดแทนบุญคุณพ่อไม่ได้แค่บ้านหลังเดียวนี่ซื้อกลับให้คุณพ่อไม่ได้

0: จะขับรถขนของลงไปสุราษฎร์วันไหนโทรบอกพี่เขานะลูกให้พี่เขาขับไปให
1: ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณป้ามินขับเองได้ค่ะ
0: ออกต่างจังหวัดไกลๆให้ผู้ชายขับดีแล้วลูกหนูก็นั่งเป็นคุณนายสบายๆเนาะ
2: ต่อไปเนี่ยน้าคงจะต้องไปเป็นแขกบ้านชินภัทรบ่อยๆแล้วเนาะ
3: ครับคุณน้า
2: ไปก่อนจ้าค่ะ
1: งั้นพี่ชินภัทรคะไว้เดี๋ยวมินโทรมานัดกับพี่ชินภัทรแล้วกันนะคะงั้นมินกลับแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้ากลับแล้วนะคะ

0: แม่ครับสิ่งที่แม่กำลังทำอยู่ไม่ได้ผลหรอกนะครับผมไม่ได้ชอบน้องมีนต่อให้ต้องนอนห้องเดียวกันผมก็ไม่แตะ
1: ชอบแตะแต่แม่ชนิกาผู้หญิงคนนั้นกำลังหลอกลูกนะชินภัทรเขาอยากได้เงินลูก
0: ชนิกาเขาหาเงินไปรักษาพ่อเขาไม่ได้ไปเที่ยวเตร่ซื้อของใช้แพงๆแม่ครับแม่ไม่ใช่คนที่ตีค่าใครที่เงินนี่ครับ
1: แม่ไม่ได้รังเกียจที่บ้านของผู้หญิงคนนั้นล้มละลายแม่ชื่นชมเขาด้วยซ้ำที่เขาหาเงินมารักษาพ่อแต่แม่ไม่ชอบวิธีการหาเงินของเขา
0: เขาทำงานแลกกับเงินมันผิดตรงไหนครับแม
1: ่ชินภัทรแม่ถามลูกคำถามหนึ่งชนิการักลูกไหมลูกบอกแม่มาคำเดียวว่าลูกกับเขารักกันแม่จะไปสู่ขอเขาให้ลูกผู้หญิงที่ยอมให้ผู้ชายกอดจูบทั้งที่ไม่รักมันก็คือการเอาตัวแลกเงินนั่นแหละชนิกาไม่มีค่าพอให้ลูกรัก

0: ป้าไปขอยาแก้ปวดหัวที่พยาบาลมาค่ะเมื่อคืนนะคุณนี้นอนดึกเช้าวันนี้ก็เจอแต่เรื่องกลุ้มใจทานยาแล้วก็ฟุบหลับสักงีบหนึ่งอีก2ชั่วโมงนะคะกว่าจะถึงเวลาเยี่ยม
1: นอนงีบสักพักก็ดีเหมือนกันค่ะสมองเบลอไปหมดค่ะ
0: เดี๋ยวป้าไปซื้อของใช้เข้าบ้านก่อนนะคะขากลับก็จะได้ไม่ต้องแวะซื้อนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ไม่ได้ย้ายไปสุราษฎร์พรุ่งนี้สักหน่อยเก็บเสื้อผ้าวันหลังก็ได้ลูก
1: เหอะค่ะคุณแม่มินกำลังจะได้เป็นคุณนายเจ้าของสวนยางเลยนะคะ
0: เป็นเพราะลูกสาวของแม่ช่างคิดโทรไปบอกป้าอาภาขอย้ายไปทำงานที่สุราษฎร
1: ์คุณป้าอาภาก็รับลูกแล้วก็ให้มินย้ายไปอยู่ที่บ้านพี่ชินภัทร
0: ถ้าได้แต่งงานกับชินภัทรเมื่อไหร่นะแม่จะขอสินสอดสัก20 ล้าน
2: คนนักแข่งป้าพาไม่ร่วงหรอกลูก
1: 20 ล้านเนี่ยแค่เบาๆนะคะคุณแม่สมบัติทั้งหมดของพี่ชินภัทรจะต้องเป็นของมีน
0: ของมีนก็เหมือนของแม
1: ่คุณแม่คะฝันของมีนอ่ะจะได้เป็นจริงแล้วนะคะมีนจะได้ครอบครองผู้ชายที่มีนถูกใจมีนจะได้อยู่บนกองเงินกองทองใช้ชีวิตหรูหราไปจนตาย
0: ดีมากเลย

0: สวัสดีครับป้าแสง
1: ค่ะ
0: ชนิกาเขานอนโป๊นะครับ
1: ค่ะคุณนี้ขาคุณนี้คุณนี้พอดีคุณนี้นอนขี้เศร้านะคะแล้วก็เพิ่งทานยาแก้ปวดหัวด้วย
0: เขาไม่สบายเหรอครับ
1: มีเรื่องกลุ้มใจค่ะ

0: าเปลี่ยนหลายช็อตช็อตผมแกรมช็อตเจนซีช็อตสายเก่าผมเลยพลุนเสียฝามีซันซิลพาวเวอร์บอลทรีทเมนต์ใหม่ที่ผสานเปปไทด์รีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมพลุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวลองเลย
1: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
5: รอยจูที่ตรงหน้าผาทุกการกระทำคือคำ
6: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอด
3: ไป
7: สามพลัสพรีเมียมดูย้อนหลังทันใจ4:30 น.พร้อมเบื้องหลังจัดเต็มและกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นของที่ระลึกจากซีรีส์ที่สามพลัส
8: เรื่องล่าสุดมันแรงไง
9: ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าชีวิตจะไปออกขนกระแสแบบไม่ได้ไปขายของ
10: นั่นน่ะ
8: ตอนนั้นน่ะมันไปคิดได้จุดไหนว่าเฮ้ยก็โดนเนี่ยอ
11: ันนี้ไม่มีในคำถามนะโอ๊ย
12: พอดีผมกำลังจะตกแต่งบ้านใหม่ในกรุงเทพนะครับก็เลยอยากให้คุณสันไปช่วยดูให้

0: ำไมต้องตกแต่งใหม่ด้วยล่ะคะ
1: จะไว้ทำเรือนหอนะครับ
2: แฟนกันอยู่ห่างกันนานๆก็คงจะต้องคิดถึงกันเป็นธรรมดา
3: ใครเป็นคนซื้อรูปนี้มา
4: อ๋อคุณฮาริสซื้อให้คุณสันค่ะ
3: ฮาริสอีกแล้ว
5: ฉันกับคุณฮาริสกำลังจะแต่งงานกันเร็ว
6: ๆละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักเสาร์อาทิตย์8:45 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
9: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาและซิงค์ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้

0: ลูกสาวคุณพ่อมาตรงเวลาเป๊ะเลย1 ทุ่มปุ๊บมาปั๊บ
1: ผมเป็นเพื่อนชนิกาครับเมื่อคืนตอนมาเยี่ยมคุณพ่อหลับอยู่
0: เรามาเล่นงัดข้อกันดีกว่านะคะคุณพ่อ

ยอะจังเลยนะคะนี่แพ้นี่ขณะคุณพ่อนอนอยู่นะคะนี่ยังแพ้เลยคนแพ้ต้องโดนหอมแก้มชื่นใจไหมคะคุณพ่อเอางี้เรามาเล่นกันอีกยกนะคะพ่อแรงเยอะนี่จะแพ้อีกไหมเนี่ยดันให้สุดแรงเลยค่ะคุณพ่อนี่แพ้อีกแล้วค่ะพ่อสงสัยต้องโดนหอมแก้มอีกรอบหนึ่งละ

0: เห็นคุณกับพ่อแล้วผมก็นึกเสียดายนะตอนที่พ่อผมอยู่ผมไม่ค่อยได้กอดพ่อสักเท่าไหร
1: ่ลูกชายส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นกอดพ่อกันนี่คะยกเว้นแต่พวกฝรั่ง
2: คุณท่านอาการดีวันดีคืนจะกลับบ้านได้เร็วๆนี้เราจะพาคุณท่านไปอยู่ที่ไหนนะคะคุณนี
1: ้นี้กะว่าจะหาบ้านเช่าดีๆอะค่ะส่วนเรื่องบ้านที่โดนยึดนี่ว่าจะโกหกคุณพ่อว่ารีโนเวทบ้านอยู่ยังพากลับบ้านไม่ได้ค่ะ
0: แต่ผมว่าคุณไม่ควรโกหกคุณพ่อนะมันไม่ถูก
1: ฉันคิดดีแล้วค่ะ
0: นี่คุณแก้ปัญหาไม่ได้ก็ใช้วิธีโกหกแบบนี้เหรอพ่อคุณจะรู้สึกยังไงถ้าเขามารู้ความจริงทีหลังเขาจะเสียใจมากแค่ไหนลูกที่ดีเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกนะ
1: คุณหมอบอกว่าห้ามคุณพ่อเครียดไม่งั้นความดันคุณพ่อจะขึ้นแล้วอาการคุณพ่อจะทรุดลงอีกฉันก็เลยต้องปิดเรื่องบ้านไว้ก่อนรอคุณพ่ออาการดีขึ้นแล้วค่อยบอกคุณน่ะชอบตัดสินคนอื่นทั้งๆที่ยังไม่รู้อะไรเลยอย่าเอาบรรทัดฐานของตัวเองมาตัดสินคนอื่นสิคะคนอื่นทำอะไรเขาก็ต้องมีเหตุผลของตัวเองกันทั้งนั้นอ่ะคนใจแคบแบบคุณอ่ะฟังแล้วเข้าใจบ้างไหมไม่ต้องไปส่งฉันที่บ้านแล้วนะคะฉันจะกลับเอง
0: นี่คุณ
2: ขอถุงด้วยค่ะ
3: ครับ

0: คยมาส่งแค่ครั้งเดียวเองจำทางมาแฟดได้ด้วย
1: คุณศิริพัฒน์คงจะมารอขอโทษคุณนี่อะค่ะมีแต่น้ำเปล่านะคะ
2: ขอบคุณนะครับคุณผมขอโทษนะเรื่องที่ว่าคุณโกหกพ่อนะ
0: จัดก็ไม่สั่นแผ่นดินก็ไม่ไหวคุณขอโทษฉันอีกแล้ว
2: ขอโทษก็ด่าไม่ขอโทษก็ด่านี่คุณจะเอายังไงเนี่ย
0: ก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากขอโทษบ่อยๆก็อย่าตัดสินคนอื่นด้วยอารมณ์สิคะ
2: แล้วเรื่องบ้านคุณพ่อคุณทำไมคุณไม่ซื้อคืนล่ะคุณได้เงินเดือนจากผมไปตั้งเยอะ
0: เจ้าหนี้เขาไม่ให้ผ่อนค่ะ
2: คุณก็เจรจากับเขาดีๆสิพวกเจ้าหนี้เงินกู้เนี่ยชอบกินดอกเบี้ย
0: เขาพูดถึงขนาดว่ากระเช้าดอกไม้ยังไม่เคยส่งมาเยี่ยมคุณพ่อคิดเหรอว่าเขาจะสงสารยอมให้ผ่อน
2: โหดมาก
0: คำว่าเห็นใจอ่ะไม่มีในหัวใจคนใจดำหรอคะ

0: ครับแม
1: ่อยู่บ้านเพื่อนครับ
2: เพื่อนที่ว่าเนี่ยเพื่อนชื่อชนิกาสินะแล้วอยู่กัน2คนหรือเปล่า
1: ป้าชนิกาก็อยู่ด้วยครับ
2: นี่ไปฝากเนื้อฝากตัวกับญาติผู้ใหญ่เขาเลยเหรอ
1: ไม่ใช่แบบนั้นครับแม่เดี๋ยวกลับบ้านไปค่อยคุยกันนะครับ
2: ชินภัทรลูก
3: กลับบ้านเถอะค่ะคุณแม่โทรตามลูกแง่

0: ป้ารู้จักคุณแล้วเนี่ยป้าสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะคุณนี้อยู่สุราษฎร์มีคุณปกป้องคุ้มครองค่ะ
1: แต่ตอนอยู่สุราษฎร์คนนี้ของคุณป้าก็ชอบหนีออกไปเที่ยวคนเดียวนะครับมีอยู่วันนึงดึกแล้วยังไม่กลับบ้านผมนี่ตามหาให้วุ่นที่ไหนได้แอบหนีไปดูหนังครับ
0: แล้วได้ลงโทษไหมคะคุณนี้หนีเที่ยวล่ะ
1: ผมจะลงโทษอะไรล่ะครับแค่เห็นเขากลับมาผมก็ดีใจจนแทบจะแบกคุณนี่ของคุณป้านี่แห่รอบบ้านแล้วครับน้อง
2: ครับพี
1: ่ผมอะไรพวงหนึ่งซื้อไปง้อแม่นะครับ

0: ทรมาซะดึกเชียวอาภาฉันคิดใคร่ควรอยู่ตั้งนานก่อนจะตัดสินใจโทรหาเธอระดับผู้บริหารอย่างเธอลงใช้ความคิดเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆลูกชายฉันติดกับดักผู้หญิงคนนั้นแล้วรจนาถึงขนาดไปแนะนำตัวกับญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเขา
1: แล้วเธอจะทำยังไงอ่ะ
0: ฉันคนเดียวช่วยชินภัทรไม่ไหวหรอกเธอต้องช่วยฉันงานกับดักออกแล้วช่วยให้ชินภัทรหลุดออกมา
1: จะให้ฉันทำอะไรอย่าบอกมาเลยนะ
0: โชคดีนะที่ปัญหาเนี่ยมันแก้ง่ายกว่าที่ควรจะเป็นเพราะลูกสาวเธอมีใจให้ลูกชายฉัน
1: ใช่มีเนี่ยยอมรับกับฉันว่าเขาชอบชินภัทร
0: รจนาฉันอยากจะขอหนูมีน

0: ให้มั่นกับชินภัทรงั้นก็จับแต่งงานกันไปเลยไม่ดีหรอถ้าจะใช้วิธีบังคับกันอยู่แล้วอะจะมามั่นให้มันยืดเยื้อเสียเวลาทำไมเหตุผลที่ยังไม่ขอแต่งงานเพราะลูกชายฉันน่ะดื้อมากพยศยังอะไรดีแค่มั่น
1: ยังพอว่านะแต่ถ้าบังคับให้แต่งงานเนี่ยคงไม่ยอมแน่
0: แล้วถ้าเขาไม่ยอมมั่นล่ะ
2: ชินภัทรเขาเกรงใจญาติผู้ใหญ่ฝ่ายพ่อเดี๋ยวฉันจะขอให้ลุงของชินภัทรช่วยพูดมั่นสักปีแล้วค่อยแต่งถึงตอนนั้นน่ะฉัน
1: มั่นใจว่าหนูมีนคงจะเอาชนะใจ
2: ชินภัทรได้แล้วล่ะ
3: กลับไปสุราษฎร์ฉีกสัญญาจ้างงานทิ้งซะ
4: คุณจะให้ฉันฉีกสัญญาทิ้งคุณจะได้ไล่ฉันออก
3: ผมมีงานใหม่ให้คุณทำ
5: รับรองรายได้ดีจน
3: คุณปฏิเสธไม่ลง

0: ไส้ไผ่นุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้ศุกร์ที่10กรกฎาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญดาเช่นเคยค่ะ
1: เหตุการณ์ที่จังหวัดนครปฐมคุณผู้ชมครับสะเทือนใจอีกแล้วจบปริญญาเอกเป็นระดับด็อกเตอร์เลยนะครับแล้วไปสอนเด็กๆทำอนาจารเด็กชายมานานกว่า10ปีเด็กโดนเป็นเหยื่อมากกว่า20คนเหมือนเดิมเลยฮะทำเสร็จแบล็คเมลด้วยการถ่ายคลิปข่มขู่คุณผู้ชมฮะเด็กบางคนพยายามทำร้ายตัวเองนะครับเพราะรับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ไหววันนี้ตำรวจนำกำลังไปบุกจับครับนี่คือภาพการไปจับครูคนนี้เป็นโรงเรียนดังในจังหวัดนครปฐมนะครับหลังจากนั้นก็มีการแถลงข่าวครับพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้นำแถลงคุณผู้ชมการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากอะไรวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาครับมีผู้ปกครองของเด็กชายซึ่งอายุไม่ถึง15ปีไปแจ้งความที่โรงพักเมืองนครปฐมว่าลูกของตนเองถูกครูสอนพิเศษล่วงละเมิดทางเพศผู้ปกครองสังเกตอาการของเด็กมีลักษณะซึมเศร้าแล้วเด็กไปบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าเจ็บที่อวัยวะเพศมากพอพาไปหาหมอเรื่องก็เลยแดงครับที่สุดเด็กเล่าให้ผู้ปกครองฟังว่าครูที่คุณพ่อคุณแม่จ้างมาสอนพิเศษได้ล่วงละเมิดเขาหลังจากล่วงจริงๆมันมีรายละเอียดของการล่วงละเมิดขออนุญาตละไว้นะฮะหลังจากล่วงละเมิดแล้วครูก็ถ่ายคลิปเอาไว้ครูบอกกับเด็กว่าถ้าเด็กเอาเรื่องไปบอกคนอื่นทำให้ครูเสื่อมเสียครูจะไม่เสียคนเดียวครูจะเอาคลิปไปโพสต์เด็กไม่กล้าครับคุณผู้ชมเด็กคนนี้น่าสงสารมากนะครับถูกทำซ้ำๆ22ครั้งตลอด1ปีที่ผ่านมาฟังเสียงพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงศ์ผู้บังคับการภูธรจังหวัดนครปฐมนะครับบอกว่าพอไปตรวจมือถือคุณผู้ชมฮะเป็นร้อยคลิปเลยบางรายงานข่าวบอกว่านับๆดูมากกว่า500คลิปครับ
3: เราขอศาลจังหวัดนครปฐมออกหมายจับทันทีเลยนะครับเคสนี้เราไม่ได้จับสดแต่เราดูจากพยานฐานคลิปที่เกิดขึ้นพยานฐานจากคำให้การพ่อและเด็กที่เป็นผู้เสียหายซึ่งปรากฏชัดว่าผู้ต้องหาได้กระทำผิดอย่างชัดเจนและชัดแจ้งนะครับทั้งข่มขืนและทั้งการกระทำอนาจารหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่ได้จับเลยนะครับทั้งที่คนนี้เนี่ยเขายังไม่รู้ว่ามีการแจ้งความแล้วเขาก็ปรากฏตายก็ทำอาชีพปกติในการสอน

0: พยานฐานที่สำคัญเนี่ยเราก็เลยยึดโทรศัพท์นะครับยึดแท็บเล็ตเนี่ยไปยึดแล็ปท็อปมานะครับปรากฏว่าตัวพอมาตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่มีเหยื่อรายนี้รายเดียวไม่ใช่มีเหยื่อรายนี้เดียวต่อครับเขามีการบันทึกทั้งภาพนิ่งและภาพวิดีโอในขณะเกิดเหตุนะครับแล้วก็ย้อนนำข้อมูลไปด้วยจะเห็นปรากฏว่าค่อนข้างมากพอสมควรซึ่ง
1: จบระดับปริญญาเอกเป็นครูอยู่ในโรงเรียนดังที่จังหวัดนครปฐมแล้วก็รับจ้างสอนพิเศษหลักๆสอนวิชาคณิตศาสตร์เอาบอกเท่านี้ละกันคุณผู้ชมและอย่างที่ได้ยินเสียงทั้งตำรวจไปเมื่อสักครู่นะครับว่าพอเขาไปตรวจในคลิปในมือถือทำให้รู้ว่าย้อนไปเป็น10ปีเลยนะฮะก่อเหตุมากกว่า20คนเริ่มตั้งแต่ประมาณปี60แล้วเด็กอายุต่ำกว่า15ทั้งนั้นเลยถ่ายคลิปไว้หมดโอ้โหน่าตกใจฮะคุณผู้ชมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านทัชชัยท่านบอกว่าคือเขาอาศัยความเป็นครูพูดจาหว่านล้อมชักจูงจะทำให้เด็กเนี่ยคล้อยตามแล้วก็หลงเชื่อแล้วหลังจากนั้นก็เป็นอย่างที่บอกคือถ่ายคลิปแล้วก็แบล็กเมลเด็กบางคนซึมเศร้าเด็กบางคนถึงขั้นพยายามทำร้ายตัวเองเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองและสถานศึกษาด้วยครับ
2: ร้องทุกข์ก็หนึ่งรายนะครับเกี่ยวเรื่องข้อหาข่มขืนแล้วก็อนาจารแต่ตอนนี้ที่เราเห็นตอนนี้ก็มากกว่า20รายแล้ว เราทราบแค่ว่าเป็นครูจากโรงเรียนแห่งหนึ่งครับซึ่งสอนเป็นครูประจำอยู่ที่นั่นอยู่แล้วสอนมานานแล้วครับสอนมาเกิน10ปีแล้วมีแนวโน้มว่าจะมีผู้มาร้องทุกข์เพิ่มครับซึ่งตรงนี้ก็จะยืนยันครับว่าเราจะเป็นความลับไม่ให้มีการแพร่พายไปให้เกิดความเสียหายกับเด็กครับปัญหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยเฉพาะจากคนใกล้ชิดแล้วก็ทางสื่อออนไลน์เนี่ยมีตัวเลขที่ดูแล้วเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะจะเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในใจเด็กอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเองก็ได้เห็นคนเกือบทุกอาชีพที่เป็นคนใกล้ชิดแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศเด็กแล้วเด็กไม่กล้าบอกเราเวลาไปพูดคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองก็มักจะไม่ฟังแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยไม่มีพื้นที่ที่เขาจะสามารถไปสื่อสารว่าเขากำลังถูกล่วงละเมิดนะครับผมอยากให้พี่น้องประชาชนให้ความสำคัญในเรื่องนี้แล้วก็เข้าใจเปิดรับฟังเด็กว่าเด็กเขาถูกกระทำอย่างไร
1: อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้ระบุตัวเหยื่อได้มากกว่า20คนที่น่าตกใจก็คือเด็กบางคนบอกพ่อบอกแม่แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากเขามีคลิปอ่ะพ่อกับแม่ก็กลัวแล้วก็กังวลว่าลูกจะเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ตำรวจยืนยันเมื่อสักครู่นะครับชัดเจนนะครับว่าถ้ามาแจ้งความจะปกปิดเป็นความลับครับ
3: ค่ะไปดูกันต่อความคืบหน้าเหตุการณ์อุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณใกล้เคียงแยกวงเวียนใหญ่อะค่ะเกิดน้ำรั่วซึมเข้าไปเมื่อวานนี้สถานการณ์ช่วงจบรายการเราน่ากังวลคือช่วงค่ำนะคะมีการประกาศจะใช้คำว่าขอความร่วมมือให้อพยพออกไปความคืบหน้าวันนี้ก็คือทุกหน่วยงานพูดตรงกันนะคะว่าวันนี้ไม่สุดเท่าเมื่อวานดีขึ้นแล้วควบคุมสถานการณ์แล้วแต่อย่างผู้ว่าชาติชาติค่ะก็ยังบอกว่ายังต้องขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยในรัศมี30เมตรให้อพยพเพื่อความปลอดภัยไปเริ่มกันที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชาติชาติสิทธิพันธ์นะคะลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ค่ะน้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ถนนประชาธิปกใกล้วงเวียนใหญ่จนทำให้เกิดดินทรุดและอาคารที่อยู่ใกล้เคียงเกิดรอยร้าวหลังจากตรวจสอบรายละเอียดและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หน้างานค่ะผู้ว่าชัดชาติก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าจากการสังเกตพื้นที่ภายนอกโดยเฉพาะบริเวณเสากลางของสะพานลอยพบว่าการทรุดตัวของดินแทบจะหยุดแล้วนะคะถึงแม้ว่าเครื่องมือตรวจวัดจะแจ้งเตือนการทรุดตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ก็อยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นห่วงอาคารรอบๆก็ไม่พบรอยร้าวเพิ่มเวลานี้ผู้รับเหมากำลังฉีดกราวต์นะคะกราวติ้งเพื่อเสริมความแข็งแรงของชั้นดินด้านล่างเบื้องต้นประเมินว่าอยู่ในระดับที่ควบคุมได้แต่ก็ยังคงต้องให้ประชาชนที่อาศัยในรัศมี30เมตรอพยพเพื่อความปลอดภัยค่ะซึ่งในรัศมี30เมตรที่ว่าเนี่ยอพยพกันออกไปเกือบ 100% แล้วนะคะยังเหลือบางส่วนที่ยังอาศัยอยู่ในอาคารผู้ว่าชาติชาติบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปทำความเข้าใจอีกรอบนึงส่วนการซ่อมแซมจุดที่มีปัญหาตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าจะใช้เวลา1สัปดาห์ตามที่ประเมินกันเบื้องต้นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องให้ผู้รับเหมากับวิศวะเข้ามาประเมินชัดๆอีกทีนึงค่ะ
4: ก็สถานการณ์คือการทรุดตัวก็ลดลงนะจากการวัดของเราแต่ว่าเรายังไม่ได้คุยกับผู้รับเหมาเขาแต่ที่เราสังเกตจากภายนอกที่เรามีอุปกรณ์วัดอยู่ก็คือตัวการยุบตัวโดยเพราะเราดูจากเสากลางของไอ้สะพานลอยเนี่ยก็ลดแทบจะหยุดการทรุดตัวละสถานการณ์ก็ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง

0: กว่าเมื่อวานแต่เราก็เริ่มมีการอพยพคนเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนเดี๋ยววันนี้คงประเมินสถานการณ์ทีนึงว่าการซ่อมเป็นยังไงแต่ว่าสถานการณ์ก็น่าจะอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ในระดับหนึ่งแต่เดี๋ยวต้องคอยทางผู้รับเหมาว่าในแง่ของการอพยพเราก็อพยพในบางส่วนไปแล้วในตัวตึกแถวที่อยู่ข้างเคียงกันอาจจะบางส่วนนี่ยังไม่สำเร็จยังไม่ครบ 100% ก็เดี๋ยวทางผอ.ก็จะดูต่อไป
1: ยังใช้กรอบระยะเวลาเดิมไหมคะอาจารย์คือ1สัปดาห์ที่จะสามารถเคลียร์ได
0: ้อันนี้คงต้องรอทางนั่นทางผู้รับเหมากับทางรฟม.ด้านเทคนิคต้องให้เขาไปสรุปอีกทีนึง
2: ขณะที่ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณสุริยชัยรวิวรรณค่ะบอกว่าถ้าเปรียบเทียบเหตุการณ์นี้ใกล้วงเวียนใหญ่กับเหตุการณ์ที่ถนนทรุดตรงสามเสนก่อนหน้านี้อะค่ะมันต่างกันมากท่านผอ.บอกเพราะว่าเหตุการณ์เที่ยวนี้มันไม่มีปัจจัยเร่งจากท่อประปาแรงดันสูงหรือท่อระบายน้ำแตกครั้งที่แล้วมันแตกใช่ไหมคะแต่ของครั้งนี้เนี่ยมันเป็นน้ำใต้ดินที่ไหลเข้าสู่อุโมงค์ฉะนั้นก็เลยทำให้แรงดันดินมันลดลงและมีทรายไหลเข้าไปแต่ไม่ได้มีแรงดันเยอะเท่ากันกับครั้งนั้นนะคะแต่ก็แน่นอนอย่างของครั้งนี้พอมีน้ำไหลเข้าผิวดินด้านบนก็มีการทรุดตัวลงไปตามธรรมชาตินะคะแต่ดูแล้วยังไม่พบปัจจัยว่าเหตุการณ์จะรุนแรงเช่นเดียวกันกับที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อีกท่านหนึ่งที่ลงพื้นที่วันนี้ค่ะอาจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยก็ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมคณะค่ะบอกว่าเบื้องต้นมีอาคารแตกร้าวจริงจุดนี้อยู่ใกล้กับซัมพิษหรือบ่อรองรับน้ำซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของอุโมงค์ลึกลงไปใต้ดินประมาณ30เมตรค่ะสาเหตุที่เกิดขึ้นคิดว่าเกิดจากน้ำพาดินไหลเข้าสู่อุโมงค์ทำให้ดินด้านบนสูญเสียมวลดินจนเกิดการทรุดตัวของถนนที่น่าเป็นห่วงอาจารย์อมรบอกว่าอาคารแถวนี้เป็นอาคารเก่าใช้เสาเข็มสั้นเสี่ยงต่อการทรุดตัวมากกว่าปกติค่ะขณะนี้หน่วยงานอยู่ระหว่างการเสริมความแข็งแรงของชั้นดินด้วยการอัดปูนซีเมนต์แรงดันสูงใน4จุดพร้อมกับเจาะบ่อบาดาลเพื่อสูบน้ำออกลดแรงดันน้ำที่ใต้ดินส่วนตัวอาคารที่มีรอยร้าวสมาคมวิศวกรรมโครงสร้างวันนี้ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เข้าไปตรวจวัดการทรุดตัวของอาคารนะคะก็จะตรวจซ้ำอย่างต่อเนื่องด้วยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเป็นรายวันแต่ท่านก็แนะนำว่าควรจะติดตั้งระบบตรวจวัดต่อเนื่องเพื่อรายงานข้อมูลทุกชั่วโมงจะได้มั่นใจว่าสถานการณ์อยู่ในระดับที่ปลอดภัยค่ะส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ตอนนี้อาจารย์อมรบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณอันตรายรุนแรงแต่ควรติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและหมั่นสังเกตรอยร้าวภายในบ้านของตัวเองถ้าไม่มั่นใจในความปลอดภัยก็ควรออกจากพื้นที่ชั่วคราว
3: จุดที่เป็นอาคารเราก็เห็นว่าอาคารเนี่ยมันมีการแตกร้าวจริงๆนะแต่ว่าก็เป็นในส่วนของอาคารที่อยู่ใกล้กับตรงจุดที่เรียกว่ามันมีการก่อสร้างที่เรียกว่าเป็นซ้ำพิษก็คือเป็นบ่อถ้าตอนนี้มาตรการที่ทางหน่วยงานใช้อยู่ก็คือเป็นการพยายามที่จะเสริมเรื่องของการซีเมนต์เกาติ้งเพิ่มเติมเพื่อทำให้ดินบริเวณนั้นเนี่ยมันแข็งกว่าเดิมอีกแข็งเพิ่มเติมเพื่อลดการไหลของน้ำเข้าไปในอุโมงค์จริงๆน้ำเข้าเนี่ยเราไม่กลัวเรากลัวดินเข้าด้วยถ้าดินมันเข้าไปด้วยเนี่ยมันทำให้ถนนยุบแล้วก็จะมีผลต่ออาคารซึ่งอาคารพวกนี้เนี่ยหลายๆหลังเนี่ยเป็นอาคารเก่าเป็นอาคารเก่าที่ก่อสร้างมานานแล้วเนี่ยเสาเข็มเป็นเสาเข็มสั้นถ้าเกิดว่าดินมันหายไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการทรุดตัวได้ซึ่งขณะนี้ก็พบว่ามันก็มีการยุบตัวจริงมาตรการที่ทางหน่วยงานทำอยู่ก็คือเรื่องของการลดแรงดันโดยการทำบ่อบาดาลระดับลึกเพื่อไปสูบน้ำออกลดแรงดันเพื่อให้การเกาที่เขาทำเข้าไปเนี่ยที่มีอยู่4จุดเนี่ยมันได้ผลเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบดูว่ามาตรการตรงนี้เนี่ยมันจะได้ผลหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็ต้องอยากจะให้หน่วยงานเนี่ยเตรียมเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดว่ามันใช้วิธีการแบบนี้แล้วมันเกิดไม่ได้ผลเนี่ยแผน2แผน B แผน C เราคืออะไร
2: อีกท่านหนึ่งนะคะลงพื้นที่เมื่อช่วงบ่ายสองโมงครึ่งคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็ยืนยันคล้ายๆกับทุกคนที่พูดมาก่อนหน้านี้ว่าวันนี้ไม่ได้สุดเยอะคุณสิริพงษ์พูดเป็นรูปธรรมชัดเจนบอกว่าเมื่อวานนี้ถนนซุดไป20เซนติเมตรวันนี้ทั้งวัน24ชั่วโมงเนี่ยซุดเพิ่มอีก8เซนติเมตรฉะนั้นการอุดช่องโหว่ของอุโมงค์ถือว่าประสบความสำเร็จค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคือเหตุการณ์ครั้งนี้คุณสิริพงษ์บอกว่ารฟม.เนี่ยเห็นปัจจัยที่จะเกิดเหตุแบบนี้มาก่อนด้วยหมายความว่ารฟม.ไปเจอว่ามันมีน้ำรั่วซึมออกมาที่อุโมงค์ก็เลยพยายามจะไปแก้ไขแล้วมีการปิดการจราจรเพื่อซ่อมแซมและอพยพคนออกท่านก็ยืนยันแบบนี้นะคะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยมีช่วงหนึ่งคุณสิริพงษ์ก็พูดเลยว่าผมต้องกราบขออภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้น

การทรุดตัวในส่วนของถนนก่อนนะครับก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็แสดงว่าในการโปรเทคในการไปอุดช่องโหว่ข้างล่างเนี่ย

0: 7-12 วันต้องกราบขออภัยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับทางกระทรวงคมนาคมก็ได้กำกับดูแลนะครับกำชับแล้วก็ติดตามในเรื่องของการแก้ปัญหาในทุกขั้นตอนโดยรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีมานะครับก็คือใครให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักนะครับฉะนั้นก็อดทนไม่นานนะครับอดทนไม่นานเราก็จะพยายามแก้ไขให้เต็มที
1: ่อดทนไม่นานพยายามแก้ไขให้เต็มที่เร็วที่สุดนะครับเอาปิดท้ายเบรกนี้ครับแจกเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สีเทานะครับสนับสนุนโดย BYD คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นนะครับใน Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ติดแฮชแท็กคลองรอหนึ่งนี่นายกต้องลงพื้นที่เลยนะครับหาดใหญ่สงขลาฝ่ายการเมืองเขาซัดกันนัวเลยนะฮะคุณจุรีเนี่ยบอกว่าของบไปแก้ปัญหาคลองรอหนึ่งน้ำท่วมซ้ำซากรูรั่วเนี่ยเท่าวัวรอดเลยนะ
2: แม่วัวรอด
1: คุณพรดอนซัดกลับบอกว่าคนเก่งไม่กลัวนะฮะกลัวคนโกหกเก่งเดี๋ยวต้องมาฟังกันเต็มๆสักครู่เดียวครับ
3: สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำเสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลย

0: ธนาคารออมสินเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนโดยจัดโครงการออมสิน SME Gear Up ครั้งที่2ติดปีก SME ด้วย Energy Transition ภายใต้โครงการ Positive Engagement Program โดยมีคุณวชิราการสุดรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มการตลาดเพื่อความยั่งยืนเป็นประธานเปิดงานโดยภายในงานมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ ESG และ Energy Transition แนะนำแนวทางลดต้นทุนด้านพลังงานการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจรวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ประกอบการ SME ที่ประสบความสำเร็จกิจกรรมเวิร์กช็อปเปลี่ยนค่าไฟให้เป็นกำไรและแนวทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสีเขียวและโซลูชันด้านพลังงานเพื่อให้ผู้ประกอบการเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G+ Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาททดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมทั่วประเทศ
3: พร้อมร่วมเชียร์บอลกับโฮมโปร1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569ลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเมื่อซื้อทีวีและเครื่องเสียง Samsung TV 55นิ้วเพียง 28,990 บาทที่โฮมโปรและเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์

0: โพเดียมเหลือปะ
1: ทำไมคุณถึงเปิดไฟให้ผู้ชายคนนี้
2: ขาว
0: ไม่กล้าให้ล่ามแปลเลย
3: เขาจะมองคนไทยยังไงขาวค่ะ
0: เทคนิคไทยแลนด
4: ์ช่วงนี้พี่รันกับพนักงานใหม่เขาสองคนเนี่ยใกล้ชิดกันมากกว่าที่ควรจะเป็น
5: วันนี้พี่ทำให้นินรู้สึกว่าเหมือนพี่มีโลกอีกใบหนึ่งที่นินไม่รู้จักเลย
6: ที่พี่ทำลงไปเพราะพี่อยากปกป้องน้องนินจันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันไม่ว่าจะใครรวมถึงแม่ด้วย
7: วาดฝันวันวิวาคืนนี้ 20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: มาเจอเรนเดียและจ้าจ๋าได้ในงานแจ๋วแซ่บเฟอร์วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้บ่ายโมงตรงที่อะไลฟ์พาร์คหอชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คแล้วมาเจอกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย
10: แม็กเซเวอร์69บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด
11: ์ช่างบอก3วันเสร็จนี่ผ่านมา3เดือนแล้วยังไม่เริ่มเลย
12: งบกระบาลมาตรฐานก็ไม่มี
13: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
14: จะไม่ต้องช่างที่ไหน
15: ที่แอปช่างโฮมโปรหนึ่งในผู้นำเรื่องบ้านด้วยมาตรฐานโฮมโปรราคาชัดเจนไม่

0: ำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาอย่าให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.ยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับรู้สิทธิ์รู้กติกาก่อนใช้เสียงเช็คลิสต์3เรื่องสำคัญก่อนเลือกตั้งกรรมการประกันสังคม69
1: ความคืบหน้าคดีแอร์สาวมีนาวันนี้ตำรวจไปรวบได้อีกหนึ่งเป็นคนจังหวัดพะเยาค่ะคนนี้คือคนจ้างชายใส่เสื้อฮูดที่เอากระเป๋าซุกเฮโรอีนไปส่งที่คอนโดน้องมีนาและการจับตัวชายชาวจังหวัดพะเยาคนนี้ได้ทำให้รู้ตัวโรสแล้วค่ะคนคนนี้ชื่อว่าเอกวิทย์นะคะที่บอกว่าเป็นชาวจังหวัดพะเยาเนี่ยตำรวจไปจับได้ต้องย้ำก่อนว่าย้อนกลับไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตัวการสำคัญที่จะเชื่อมโยงไปต่อได้ก็คือคนใส่ฮูด
2: ใช่
1: คนใส่ฮูดที่เอาพัสดุไปวางคนนี้ค่ะชื่อนายอุทัยอายุ42ปีนะคะเจ้าตัวสารภาพค่ะว่าไปรับกระเป๋าช้างซึ่งข้างในซุกซ่อนเฮโรอีนมาจากผู้ชายคนหนึ่งที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาแลกกับเงินค่าจ้าง 60,000 บาท
2: ครับ
1: แล้วบอกด้วยว่าคนที่ติดต่อเขาอ่ะให้เอาพัสดุมาส่งให้น้องแอร์มีนาเนี่ยใช้ชื่อลายว่ารินไม่ใช่โรสนะคะ
2: ริน
1: โรสเป็นคนติดต่อน้องแอมีนา
2: ใช
1: ่แต่รินเป็นคนติดต่ออุทัยชายใส่ฮูดตำรวจก็ตามจากตรงนี้แหละค่ะคือมีทั้งการติดต่อกับรินและมีทั้งเส้นเงินตำรวจก็เริ่มดูนะคะแกะรอยเส้นเงินก่อนพบว่าเงิน 60,000 บาทที่ส่งมาให้อุทัยชายใส่เสื้อฮูดคนนี้ไม่ได้เป็นการโอนเงินมาหรือไม่ได้ให้เป็นเงินสดแต่เงินก้อนนี้ถูกฝากเข้าตู้ฝากเงินอัตโนมัติกล้องก็เลยจับภาพหน้าของคนฝากเงินชัดเจนค่ะนั่นก็คือนายเอกวิทย์ชาวอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาตำรวจตามไปรวบตัวมาได้เมื่อวานนี้นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีบอกว่านายเอกวิทย์นี่แหละคือเจ้าของแชทรินที่เป็นคนจ้างให้นายอุทัยชายใส่ฮูดไปส่งกระเป๋าซุกซ่อนเฮโรอีนให้แอมีนาเบื้องต้นนายเอกวิทย์คนนี้รับสารภาพค่ะว่าเขารู้จักคนใช้ชื่อไลน์โรสที่เป็นคนติดต่อกับน้องแอมีนาปรากฏว่าโรสไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นญาติของเขานั่นเองก็คืออยู่ในขบวนการเดียวกันนะคะแล้วก็บอกว่าโรสเนี่ยก็จ้างตัวเขาด้วยเขากล่าวอ้างแบบนั้นบอกว่าโรสจ้างเขาเป็นเงิน 100,000 บาทและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเขาทำมาแล้ว 2-3 ครั้งเมื่อเช้านี้หลังจากควบคุมตัวได้ตำรวจก็คุมตัวนายเอกวิทย์ไปชี้จุดในจังหวัดพะเยาค่ะก่อนจะคุมตัวมาที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่กรุงเทพทีนี้ไปดูเส้นทางการจัดส่งกระเป๋าช้างซุกเฮโรอีนกันนะคะจากการสืบสวนของปส.ค่ะพบว่าโรสนี่แหละเป็นต้นตอของขบวนการนี้ณเวลานี้นะคะที่เห็นก็คือจะเริ่มต้นที่โรสเนี่ยเขาจะเป็นคนบอกเอกวิทย์ให้ไปซื้อกระเป๋าลายช้างก่อนคือเอกวิทย์นี่เป็นคนซื้อกระเป๋าเลยนะคะเอกวิทย์ก็นั่งรถไปซื้อที่เชียงใหม่พอซื้อกระเป๋ามาเสร็จก็เอากระเป๋าไปวางไว้ที่หลักกิโลตามริมถนนในจังหวัดภาคเหนือนี่แหละค่ะพอวางไว้ที่หลักกิโลเสร็จปั๊บโรสบอกเดี๋ยวจะมีคนมารับกระเป๋าเองวางไว้ที่หลักกิโลนั่นแหละปรากฏว่ามีคนมารับกระเป๋าช้างไปจริงๆก็คือเอาไปใส่เฮโรอีนหลังจากนั้นนะคะผ่านไปวันถึง2วันโรสก็นัดให้นายเอกวิทย์มารับกระเป๋าที่บรรจุเฮโรอีนแล้วที่หลักกิโลเหมือนเดิมพร้อมกับเงินสดที่วางเอาไว้ให้พร้อมกันที่หลักกิโล 100,000 บาทช่วงที่บอกว่าเอากระเป๋าผ้าไปใส่เฮโรอีนมีคนอื่นมารับไปเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าเอาไปบรรจุใส่เฮโรอีนที่ฝั่งสปป.ลาวหรือว่าบรรจุในไทยแต่เอาเป็นว่าทีนี้เอกวิทย์ได้กระเป๋าช้างที่ใส่เฮโรอีนเรียบร้อยละเอกวิทย์ก็เลยไปว่าจ้างอุทัยชายใส่ฮูดต่อค่ะให้มารับกระเป๋าไปส่งตามหมุดหมายอุทัยก็เลยไปจ้างคนขับรถคันสีดำมาค่ะขับพาไปส่งที่คอนโดน้องแอร์มีนาส่วนเงินสด 60,000 บาทที่เป็นค่าจ้างเอกวิทย์เอาเข้าตู้ฝากเงินอัตโนมัติให้ค่ะตำรวจเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยแผนผังที่สืบไปได้นะตอนนี้ถึงแค่โรสแต่ที่จริงแล้วยังมีตัวการใหญ่ที่อยู่เหนือขึ้นไปอีกตำรวจก็เรียก

0: ขยายผลเพื่อจะไปจับทั้งขบวนการนะคะดังนั้นมาทบทวนอีกทีนึงขบวนการนี้เส้นที่โยงมาถึงน้องแอร์มีนาโดยตรงต้องใช้คำนี้เพราะตอนนี้ตำรวจก็แบบสาวไปทุกทางอ่ะบางจุดมันก็ไม่ได้มาเส้นน้องแอร์มีนาโดยตรงแต่เส้นเนี้ยที่ไปถึงน้องแอร์มีนาเนี่ยตำรวจจับได้แล้ว4คนนะคะคนแรกเมื่อวันที่3กรกฎาคมก็คือคนขับรถคันสีดำมาที่คอนโดของน้องแอร์มีนาชื่อนายอติราชอายุ59ปีค่ะคนนั้นนี่คนซ้ายสุดเนี่ยนะคะตำรวจปล่อยตัวไปนะคะเพราะไม่มีพยานหลักฐานว่ารู้เห็นคนที่2ก็คือนายอุทัยอายุ42ปีคนใส่ฮู้ดที่ว่านี้ล่ะค่ะเอาพัสดุมาวางถัดมาคนที่3คือนายนันทวัฒน์อายุ47เพื่อนของนายอุทัยค่ะถูกตำรวจจับได้ที่อยุธยาเพราะว่าร่วมกันทำลายเฮโรอีนและคนที่4ก็คือวันนี้นายเอกวิทย์คนที่ว่าจ้างนายอุทัยให้มาส่งกระเป๋าช้างซุกเฮโรอีนอีกทีนึงและอย่างที่บอกนะคะว่าในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยตำรวจก็ควานหาเบาะแสทุกช่องทางมันก็เลยไปเจอเคสอื่นๆด้วยนะคะณตอนนี้เคสอื่นๆเนี่ยยังไม่ฟันธงว่าเชื่อมโยงกับเคสที่เป็นเส้นของน้องแอร์มีนาซะทีเดียวแต่มันก็ยังมีอะไรที่อาจจะทำให้คิดได้ว่าอาจจะเชื่อมโยงกันนะล่าสุดเนี่ยนะคะตำรวจปปส.ก็เปิดเผยค่ะว่าอีกหนึ่งคดีที่สืบมาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเป็นเครือข่ายค้ายาข้ามชาติส่งเฮโรอีนซุกซ่อนในเสื้อผ้าไหมซองกาแฟและกระเป๋าผ้ามาที่บ้านพักแถวหลัก4โรงแรมซอยรางน้ำและห้องพักย่านรำคำแหงให้คนขนไปไต้หวันและออสเตรเลียต่อคุณผู้ชมจำได้นะคะก่อนหน้านี้ที่แถลงข่าวไปอะค่ะแต่ว่าโดนตำรวจจับได้ก่อนก็เลยไม่สามารถไปถึงปลายทางได้ตอนนั้นยึดเฮโรอีนได้มากกว่า24กิโลกรัมวันนี้มีการประชุมร่วมกันระหว่างปปส. DSI ตำรวจปราบปรามยาเสพติดและตำรวจนครบาลค่ะล่าสุดทำให้ทราบว่าศาลอนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องอีก4คนนะคะเป็นชาวลาว3คนคนไทย1คนแต่ทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่ฝั่งสปป.ลาวถ้ารวมกับ2สามีภรรยาที่เป็นสามีชาวไทยชื่อนายอาทิตย์กับภรรยาชาวลาวอีก2คนเท่ากับว่าขบวนการนี้ศาลออกหมายจับไปแล้ว6หมายนะคะเลขาธิการปปส.บอกว่าทั้ง4คนที่ออกหมายจับล่าสุดเนี่ยเป็นขบวนการนำส่งยาเสพติดข้ามมายังฝั่งไทยนะคะยังไม่ได้เป็นเจ้าของยาเสพติดดังนั้นเชื่อว่าเบื้องหลังก็ยังมีตัวการที่ใหญ่กว่านี้ค่ะแล้วข้อมูลจาก2สามีภรรยาที่สามีชาวไทยภรรยาชาวลาวเนี่ยเขาบอกเลยว่า4คนนี้เวลามาส่งเฮโรอีนเขาจะนัดมารับของตรงต้นมะเดื่อริมน้ำโขงเหมือนกันเลยค่ะ
1: 2คนแรกที่เราจับกุมตัวมายืนยันชัดเจนว่า4คนที่ทางดีไซน์ออกหมายจับและอนุมัติหมายจับเมื่อวานเนี้ยนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเป็นเจ้าของยาเสพติดในล็อตที่นำส่งมาที่กรุงเทพมหานครเราไม่ได้หมายความรวมว่า4คนนี้คือเจ้าของของนะเขายังอยู่ในกระบวนการที่นำส่งเราตีค่าเขาเท่านั้นเองเขาอยู่ในกระบวนการที่นำส่งเป็นต้นต่อต้นเรื่องของการนำส่งแต่เรายังเชื่อมั่นว่ากระบวนการจริงๆผู้ที่อยู่เบื้องหลังและที่ได้คนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดมีมากกว่านี้แล้วก็เป็นเราเชื่อมั่นนะขณะนี้ว่าเป็นเครือข่ายที่ใหญ่และเราเองเราเห็นตัวละครบางคนเรียนอย่างนั้นละกัน
2: หมายความว่าเห็นจากมากกว่าสี่ท่าน
1: มากกว่าแน่นอน
0: พันตำรวจตรีสุริยาบอกว่าณตอนนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงของเครือข่ายนี้กับเครือข่ายที่เชื่อมโยงไปถึงน้องแอร์มีนาค่ะแต่2ขบวนการพฤติการในการส่งยาเสพติดเนี่ยคล้ายกันเลยนะคะคือต้นทางนี้จะมาจากสปป.ลาวเหมือนกันแล้วก็จะหาวิธีซุกซ่อนในผลิตภัณฑ์คล้ายๆกันอย่างเช่นเสื้อผ้าไหมถุงผ้าลายไทยหรือว่าพวกกาแฟอะไรแบบนี้ค่ะจะคล้ายๆกันแบบนี้แล้วก็จะหาคนกลางมาส่งพัสดุข้ามน้ำโขงเข้าไทยแล้วก็จ้างคนหิ้วออกนอกประเทศแล้วก็จะเลือกใช้คนกลุ่มเดียวกันในการจ้างหิ้วออกนอกประเทศอีกนั่นก็คือพนักงานสายการบินนักท่องเที่ยวและกลุ่มรับจ้างหิ้วเบื้องต้นก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันเพียงแต่ว่ายังไม่พบพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงชัดเจนค่ะก็ลองฟังเสียงเลขาธิการปปส.ตรงนี้อีกช่วงนึงนะคะท่านก็พยายามจะเตือนคนที่ทำผิดหรือว่าอยู่ในขบวนการนี้ด้วยอะค่ะ
1: อย่าเพิ่งสรุปว่าทางการไทยรัฐบาลไทยหรือสังคมเนี่ยกำลังฟอกขาวให้คุณมีนาต้องเรียนว่าเรากำลังพยายามทำข้อเท็จจริงทุกเรื่องเนี่ยให้มันปรากฏอย่างแท้จริงถึงเจตนาว่าคุณมีนาแล้วก็อย่างเคสนี้มันมีคนอื่นเกี่ยวข้องมากมายเลยเขาจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องมากน้อยอย่างไร สุดท้ายเรื่องนี้ต้องมีบทเรียนแล้วสังคมไทยต้องตระหนักนะครับแล้วก็ต้องเลิกนะครับที่จะแสวงประโยชน์นะครับกับสิ่งที่มันผิดกฎหมายกับสิ่งที่มีการระบุไว้ชัดเจนว่าการกระทำเหล่านั้นมันผิดกฎหมายแล้วท่านมีส่วนร่วมในการที่นำพายาเสพติดส่งไปยังต่างประเทศอันนี้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงท่านจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะครับแต่ว่าท่านกำลังทำผิดกฎหมายอยู่กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่รับหิ้วนะครับสินค้าไปยังประเทศปลายทางแม้จะรู้หรือไม่รู้ว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ก็ตามแต่คนเหล่านั้นท่านกำลังทำความผิดนะครับในฐานหลบหนีศุลกากรเราจะบังคับใช้กฎหมายขั้นสุดนะครับเพื่อสร้างบทเรียนนะครับแล้วก็สร้างการรับรู้ให้กับทุกคนที่ทำอาชีพนี้โดยขาดการรับผิดชอบต่อสังคม
0: ย้อนกลับไปที่นายเอกวิทย์อีกทีนึงนะคะที่บอกว่าตำรวจไปจับได้ที่พะเยาเป็นชายชาวจังหวัดพะเยาแล้วเป็นคนจ้างอุทัยชายใส่ฮู้ดให้เอาพัสดุมาส่งให้น้องแอนมีนาเนี่ยเมื่อ 4:15 นาทีที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวนายเอกวิทย์มาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองแล้วนะคะนักข่าวก็พยายามจะสอบถามว่าจะพูดอะไรไหมเป็นคนเดียวกับรินจริงหรือเปล่าแต่นายเอกวิทย์ไม่ตอบอะไรนะคะแล้วก็สีหน้านิ่ง
3: มองเดินขึ้น
4: อันนี้พาตัวไปที่ไหนคะเน
3: ี่
4: ย
3: ยังไม่ตอบ
4: ไม่อยากรู้อีกเฉย
3: ต่อได้พูดว่าเอกวิทย์เราคือลินหรือเปล่าครับนายจงถามฮะเชิญนอกฮะเชิญนอกฮะอย่าถามนั้นถ้าถามเดี๋ยวไม่ให้เข้าใกล้นะ
0: อย่างที่เห็นนะคะตำรวจก็พยายามจะกันไม่ให้นักข่าวพูดคุยกับนายเอกวิทย์มีรายงานว่านายเอกวิทย์หลังจากทราบข่าวว่าตำรวจกำลังไล่ล่าตัวเองก็หนีเข้าสปป.ลาวค่ะนำมือถือไปทำลายทิ้งที่สปป.ลาวด้วยแต่รายงานบอกว่าเอกวิทย์โดนกดดันอย่างหนักเลยตัดสินใจกลับมามอบตัวที่สภ.เมืองพะเยาเมื่อคืนนี้เดี๋ยว3 ทุ่มค่ะตำรวจใหญ่จะแถลงเรื่องนี้กันนะคะตั้งแต่รองผบ.ตร.พลตำรวจเอกสำราญนวลมามีผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและผู้บัญชาการตำรวจนครบาลด้วยค่ะ
5: ครับเอาปิดท้ายเบรกนี้คุณผู้ชมครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมลงทะเบียนใช้สิทธิ์กันแล้วหรือยังครับถ้ายังต้องรีบแล้วเหลือเวลาอีกแค่5วันจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ของคุณกันด้วยเพื่อกำหนดอนาคตกองทุนของเราติดตามได้จากรายงานนะครับแล้วเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ
6: การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนับเป็นก้าวสำคัญที่คนทำงานและนายจ้างไม่ควรมองข้ามเพราะถือเป็นโอกาสที่จะได้เลือกคนที่มีความสามารถเข้ามาบริหารจัดการกองทุนของเรานี่จึงไม่ใช่แค่การเลือกตั้งทั่วไปแต่เป็นการใช้สิทธิ์ในฐานะเจ้าของเงินกองทุนเพื่อเลือกคนที่จะเข้าไปดูแลผลประโยชน์ของเราอย่างสูงสุดกลุ่มผู้มีสิทธิ์ได้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40โดยจะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง2ข้อดังนี้ 1. การขึ้นทะเบียนต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือน 2. การจ่ายเงินสมทบต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา6เดือนก่อนประกาศจัดการเลือกตั้งโดยต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันที่15กรกฎาคมผ่าน3ช่องทางได้แก่สำหรับผู้ประกันตนแอปพลิเคชัน SSO Plus และระบบ eSelf Serviceนายจ้างผ่านระบบ e-service บนเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th และสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการทุกเสียงของคุณมีความหมายร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประกันสังคมไทยให้มั่นคงและก้าวหน้าไปด้วยกัน
7: เมื่อร่างกายอ่อนเพลียอะลิเนมิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นชนิดเม็ดมีเฟอร์ซันไทอะมีนอนุพันธ์วิตามิน B1 วิตามิน B6 วิตามิน B12 วิตามิน E และแคลเซียมแพนโทไทมินสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอะลิเนมิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเผื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทย กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: นต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
1: ผีตาโขนเกิดมาจากคำว่าผีตามคน
2: ด้านหลังองค์พระเจ้าใหญ่มีรูพญานาคทุกวันขึ้น14ค่ำจะมีรอยดินโคลนเปื้อนหมดเลย
3: จอมสร้างปัญหาในการมาพักที่นี่มากไหมฮะ
4: ถ้าจอมไม่สบายใจนะฉันจะไปพูดกับคุณพ่อคุณแม่เรื่องจอม
3: หนูมาตามหายาย
5: ได้ยินว่าพ่อแม่เองหนีจากตำรวจนะยายเองก็หายตัวไปซะอย่างนั้น
6: รองนี่หน้าตาหวานขึ้นถ้าจับแต่งตัวเป็นผู้หญิงนี่นะจะไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายเลย
7: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16นาฬิกา30นาที
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: บ้านเราเป็นข้าราชการค้าขายกับเขาเป็นที่ไหนล่ะทำไปก็มีแต่เจ๊ง
5: ใช่ไม่ว่าจะไปพักผ่อนสัก 2-3 วันนี่ก็ดูไว้แล้วนะว่าจะไปที่ไหน
10: ไปจังหวัดอะไร
5: ภูเก็ต
10: ใช่ทางออฟฟิศก็มีแค่นี้แหละ
7: The Running เงินงานความรักคืนพรุ่งนี้20นาฬิกา25นาที
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: เรียวปากเสาร์นี้ตะลุยกินร้านเด็ดย่านสะพานเหลืองกับไอซ์เซนเริ่มที่ร้านสุกี้ระดับตำนานก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าเก่าสะพานเหลืองบะหมี่เบตงเครื่องมาแน่นชามแล้วไปสปอยเดอะ Running เงินงานความรักห้ามพลาดเลยนะคะ
12: โฮโปรรถชุ่มฉ่ำช็อปท้าฝนฮิตาชิเครื่องซักผ้าฝาบน17กิโลกรัมเพียง 15,990 บาทลดสูงสุด 4,000 1-31 กรกฎาคม2569ที่โฮโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์
13: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยในชื่อการแสดง Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันที่15และ16กรกฎาคม2569เวลา 19:30 นาทีบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตราวงดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1ชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือโทร024753081เราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเรา
14: เขาว่ากันว่ารอออนอ่ะทำให้รักแร้ดำ
15: เลิกหน่อยกับความเชื่อเก่าลองนี่ Nivea Extra Bright Gen ใหม
16: ่รวมพลัง HA
17: และ Vitamin C เข้มข้น
16: ช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่า
17: พร้อมผิวดูไบรท์ใส
16: ผู้ทดลองใช้รู้สึกเห็นผลจริงใน5วัน
17: Nivea Ease for Skin
18: สมุนไพรเซียมเกียวอมง่ายชุ่มคอด้วยส่วนผสมจากฟ้าทะลายโจรและสมุนไพร7ชนิดแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอไม่เติมน้ำตาล
19: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวัน
20: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
21: คุณผู้ชมครับบอกได้คำเดียวว่าใหญ่มากนะฮะแล้วไปกันใหญ่แล้วฮะขบวนการถอดเล็บมังกรขจัดกุมารจีนนอมินีอย่างที่เรานำเสนอไปเมื่อวานนี้หลักๆในขบวนการนี้มันจะมีอยู่3ส่วนการจะเปลี่ยนให้เด็กจีนมากลายเป็นเด็กไทยกลายเป็นนอมินีโดยสมบูรณ
22: ์
21: ก็จะมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลละมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตแล้วก็กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือกลุ่มพ่อทิพย์เป็นพ่อคนไทยนี่แหละไปรับสวมเป็นพ่อทิพย์คุณผู้ชมฮะวันนี้เขาเปิดชื่อโรงพยาบาลเพิ่มเมื่อวานเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนเราได้ยินก็ตกใจแล้วเพราะดังมาก
22: แต่ก็ยังมีแห่งเดียวว
21: ันนี้5ที่ดังมากทุกที่แล้วที่สำคัญเขาจะไปตรวจหมอทำคลอดด้วยฮะเพราะอะไรเพราะหมอทำคลอดต้องเป็นคนเซ็นยืนยันตัวบุคคลยืนยันว่าเป็นคนทำคลอดเด็กแล้วต้องเซ็นยืนยันว่าพ่อเด็กเป็นใครแม่เด็กเป็นใครตูนหมอทำ

0: คลอด
1: คุณหมอจะรู้ไหมคะ
0: คือทำคลอดก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วอันนี้มีเสียงบ่นมานะเวลาจะเซ็นนี่ต้องตรวจเอกสารให้ชัดนะ
1: ต้องรู้ว่าพ่อนี่เป็นพ่อจริงหรือเป็นพ่อทิพย
0: ์แล้วคือที่สำคัญคือหมออยู่ในขบวนการนี้ด้วยหรือเปล่าได้เงินจากขบวนการนี้ด้วยหรือไม่เอาเริ่มจากกลุ่มหลักๆก่อนกลุ่มพ่อทิพย์ซึ่งมีเป็นจำนวนมากนะฮะออกหมายจับไปทั้งหมด40หมายจับเนี่ยจับมาได้แล้ว20กว่าคนส่วนใหญ่จะเป็นพ่อทิพย์วันนี้ที่สน.บางยี่เรือวุ่นวายกันแต่เช้าคุณผู้ชมคือบรรดาเครือญาติของพ่อทิพย์ที่มาเยี่ยมอะฮะพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ต้องลักษณะคือเอาตัวพ่อทิพย์เนี่ยมาพิมพ์ลายนิ้วมือมาสอบปากคำแล้วก็คุมตัวไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางฝากขังยกตัวอย่างพ่อทิพย์สักคนหนึ่งก็คือนายวิโรจน์ที่ถูกจับเมื่อวานนี้ครับพร้อมกับสองสามีภรรยาชาวจีนย่านพระราม2คนนี้บอกกับนักข่าวว่าผมถูกหลอกมาครับผมไม่รู้เรื่องผมอ่านหนังสือไม่ออกผมพร้อมจะชี้แจงรายละเอียดทุกอย่างในชั้นศาล
2: สู้หลอกยังไง
3: หลอกด้วยกระบวนการไหน
4: ครับสู้ที่ศาลเลย
3: สู้กันที่ศาล
5: เราได้เงินมาใช่ไหมเราได้เงินไหมสรุป
6: ใส่หัวหรือไปยักหน้าก็ได้ค่ะ
3: พี่ได้เงินไหมพี่วิโรจน์ไม่ได้นะ
7: คือพี่วิโรจน์อ่านหนังสือไม่ได้หรออ ่
6: านได้ไหมอ่านภาษาไทย
7: อ่านไม่ได้นะ
8: แล้วพี่เซ็นได้ไง
7: แต่เขาให้เซ็นเราก็เซ็นไปอย่างนั้นใช่ไหมพี่
0: อีกคนหนึ่งที่จะเป็นไฮไลท์ก็คือประจวบเพราะประจวบนอกจากรับจ็อบเป็นพ่อทิพย์แล้วจ็อบหลักของเขาก่อนหน้านี้ก็คือเป็นกรรมการบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10
1: ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นนอมินีค่ะ
0: วันนี้นี่เจ้าตัวปรากฏตัวนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มอบตัวช่วง 4:00 นคือตอนแรกที่ตำรวจไปตรวจสอบไปจับกุมเขาเนี่ยเขาปฏิเสธว่าเขาเป็นพ่อเด็กนะแต่พอตรวจ DNA เอาไม่ใช่พ่อที่สุดก็มารู้ว่าเป็นพ่อทิพย์นักข่าวก็พยายามจะถามนะฮะว่าไปเซ็นรับรองบุตรจริงหรือเปล่าแล้วทำไมต้องโกหกอะไรยังไงเจ้าตัวปฏิเสธเงียบกริบเลยนะฮะไม่คุยอะไรกับสื่อเลยก็เนี่ยสแตมป์นิ้วสแตมป์นิ้วนักข่าวก็พยายามจะถาม
9: ใครติดต่อพี่มาครับ
10: เดี๋ยวเซ็นไปเมื่อปีไหนพี่ก่อนเป็นกรรมการสตง.ไหมจ๊ะ
9: ได้รับค่าจ้างเท่าไหร่ครับพี่
5: จวบมาแล้วผูกพันกับคนจีนเยอะเรารู้จักคนจีนเยอะเหรอเห็นว่าผูกพันต้องงอทั้งคดีนี้ด้วยพี่มีคนแนะนำคนจีนรู้จักหรือไงหรือว่ารายได้มันดีหรือไงครับ
11: พี่ชี้แจงได้นะคะ
9: พูดได้นะครับ
11: ยักหน้าก็ได้นะถ้าไม่กล้าพูด
0: เงียบกริบเลยถือหุ้น 10% เลยนะ China Railway No. 10เอาอีกคนนึงคนนี้พูดเยอะเลยองอาจพ่อทิพย์รับสารภาพครับเขาเคยจดทะเบียนกับหญิงจีนคนหนึ่งเป็นเพื่อนของภรรยาคือตนเองเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วเป็นภรรยาคนไทยแล้วภรรยาคนไทยคนนี้แนะนำเพื่อนคนหนึ่งเป็นหญิงจีนเขามาร้องขอเขาอ้างว่าเขาอยากอยู่ไทยแบบไม่ผิดกฎหมายก็จดทะเบียนให้เขาไปอ่ะแล้วหลังจากนั้น5ปีก็ไปจดทะเบียนหย่านะยอมรับว่ามีการเรียกเขาไปเซ็นรับรองบุตรด้วย2คนตอนนั้นไม่ได้เงินค่าตอบแทนนะเขาให้เป็นสินน้ำใจ 2,000ผมต้องหยุดแท็กซี่อ่ะหยุดขับแท็กซี่อ่ะ
1: ค่ะ
0: เขาก็เหมือนกับให้ค่าขับค่ารถอ่ะ 2,000 ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องขนาดนี
12: ้ให้เหตุผลพี่ว่าอะไรว่าขอให้พี่เซ็นเนี่ยเพราะอะไรอ่ะคะ
13: เพราะการอาศัยอยู่ประเทศ
12: อ๋อพี่รู้ไหมว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอ่ะค่ะถ้าเกิด
13: ก็กลัวเหมือนกันนะ
12: พี่เมียพี่รู้ด้วยมั้ยคะขบวนการนี้อ่ะค่ะ
13: รู้มั้ย
12: พี่มีอะไรอยากขอโทษสังคมมั้ยพี่เพราะว่าเรื่องนี้มันใหญ่มากเลยมันเป็นเกี่ยวกับข้ามชาติเลยอ่ะพี่
13: ขอโทษด้วยครับ
5: กับคนจีนชุดนี้เรารู้จักผูกพันกันมานานเนี่ยครับ
13: ไม่ผมไม่รู้จักเขาเพราะผมค้าขายอยู่ตลาดสัปเหร่อ
5: แล้วตอนที่ไปรับรองบุตรเนี่ยคือรับรองบุตรตอนเขามาขอร้องว่าอย่างไรท่านคนละขอร้องครับ
13: ญาติเขา
5: ญาติเขาเขาบอกเราว่าไงบ้างครับพ
13: ี่ก็ขอให้เป็นรับรองเป็นบุตร
5: กี่คนครับรองบุตร
13: เขาพ่อลูกรองมาสองคน
5: ตอนนั้นเราไปเซ็นที่ไหนครับพี
13: ่โรงพยาบาล
3: ได้ค่าแรงได้ค่าจ้างได้ค่าตอบแทนอะไรไหม
13: ได้ค่าเสียเวลาของขับรถแท็กซี่เขาจ่ายค่าเช่าให้ผม
6: เท่าไหร่ครับ
13: ประมาณ 2,000
0: นายองอาจเนี่ยปรากฏว่าลูกสาวมาเยี่ยมแล้วลูกสาวก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวด้วยบอกว่าตอนที่พ่อเนี่ยคือตอนนั้นนะพ่อมีเมียใหม่นะเป็นคนไทยแล้วเขาไปแนะนำให้รู้จักกับผู้หญิงจีนชื่อหลี่หยินหลี่หยินเนี่ยคือเขาบอกว่าพูดเหมือนกับพ่อนะฮะก็คือเหมือนกับว่าอยากจะมาอยู่ไทย

0: ไอ้นี่แหละพอเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยตัวลูกสาวพยายามโทรไปคุยกับหญิงไทยซึ่งเป็นภรรยาของพ่อหญิงไทยตอบว่าไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแหละก็แค่อยากจะช่วยเพื่อนก็เลยไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงตอนนี้ก็พยายามจะขอประกันตัวพ่อก่อนนี่ฮะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นกลุ่มพ่อทิพย์นะฮะซึ่งเห็นว่าเดี๋ยวจะมีการออกหมายจับตามมาอีกมากมายมาอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มหลักและบรรดาเจ้าหน้าที่บ้างเอาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก่อนนางสาวสุนียังอยู่ในชุดเสื้อขาวที่ถูกจับมาเมื่อวานนะครับตอนออกมาพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ตอบคำถามสื่อเงียบกริบเหมือนเดิมแต่เพื่อนให้ข้อมูลอย่างนี้เพื่อนมาเยี่ยมแล้วบอกกับนักข่าวบอกว่าสุนีเขาเป็นแค่ปลาเล็กเป็นปลาตัวเล็กจิ๋วเลยในกระบวนการนี้ไม่ค่อยรู้รายละเอียดหรอกแล้วถ้าเขาทำป่านนี้เขารวยแล้วแต่ตัวเขาดูดิใช้ชีวิตนี่เรียบง่ายไม่ได้รวยอะไรเลยที่สำคัญแม่ป่วยติดเตียงมีค่าใช้จ่ายยังมีน้องสาวอีกคนต้องดูแลเชื่อว่าเขาไม่ได้ทำอะไรมากหรอกเขาเป็นแค่ปลาตัวเล็ก
1: ว่าแกเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อยู่แม่เราเรียนเซ็นเอกสารนะมันจริงเอาไม่ใช่เหรอคะหรือว่าแล้วทำไมมันหมายจับถึงออกว่าแกเนี่ยเป็นคนทำกับพี่สิริพรสองคน
2: คือทั้งสองคนรู้จักกันอยู่แล้ว
1: เด็กที่เรารู้จักเราคิดว่าแกไม่น่าจะทำแบบใหญ่ขนาดนั้นแต่แกเคยพูดให้ฟังไหมแม่ไปเปรย์ให้ฟังเรื่องเนี้ยไม่เคย
0: ก็เป็นข้อมูลของเพื่อนแต่ว่าทั้งข้อมูลสืบสวนสอบสวนอย่างที่เราบอกเมื่อวาน 90,000 บาทที่เป็นค่าแพ็กเกจของโรงพยาบาลเนี่ยเห็นว่าถึงตัวสุนีประมาณ 20,000 แต่ทีเนี้ยตามรายงานก็คือสุนีเมื่อวานเห็นบอกเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำเวชระเบียนแต่จริงๆบางรายงานก็บอกเป็นพยาบาลห้องคลอดก็จะตรงกับที่เพื่อนบอกเมื่อกี้นะว่าเขาอยู่ห้องคลอดแต่วันนี้สุนีเงียบอ่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบ้างสิริพรวันนี้ก็เงียบก็จะมีคนบอกให้ข้อมูลรายละเอียดเป็นอาของเธอที่เดินทางมาเยี่ยมฮะบอกว่าสิริพรเนี่ยเครียดมากร้องไห้ตลอดเวลายืนยันว่าหลานไม่ได้ทำตลอด5ปีเนี่ยหลานทำงานเป็นนายทะเบียนนายทะเบียนคืออะไรก็รับทะเบียนมาแล้วก็ตีตราต่อแค่นั้นหลานจะไปตรวจได้ไงอ่ะใครเป็นพ่อตัวจริงใครเป็นแม่ตัวจริงมันอยู่ปลายกระบวนการแล้วอันเนี้ยมันต้องแก้กฎหมายเลยอาก็มีประเด็นนะบอกว่าก่อนจะมาสำนักงานเขตไปตรวจ DNA ดิใช่ไหมไปตรวจ DNA กันก่อนที่จะมาถึงที่สำนักงานเขตเขาเป็นแค่พนักงานทะเบียนตัวเล็กๆปลายทางจะไปรู้เรื่องได้อย่างไร
3: ไม่มีรู้หรอกไม่รู้หรอกเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาออกมาให้เซ็นก็คือตรวจสอบแล้วว่ามันถูกต้องก็เซ็น
4: ก็คือทำตามหน้าที่
3: ใช่เพราะหน้าที่เป็นคนที่ต้องเซ็นชื่อโอ้โหเอกสารวันละเป็นร้อยๆใบก็ตรวจแล้ว
1: เกณฑ์ปกติเกณฑ์เป็นตำแหน่งอะไรในเขต
4: ทำหน้าที่อะไรมัน
3: ก็เซ็นชื่อไอ้ออกพวกสูติบัตรเขตอะไรพวกนี้เปลี่ยนแปลงไอ้พวกนี้แล้วถ้าอย่างนี้ถ้ากฎหมายมันยังไม่แก้นะเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำงานตรงนี้ต้องมารับผิดเนี่ยมันก็ไม่มีใครทำแล้ว
1: ค่าจ้างได้ครั้งละ 2,500 เนี่ยไม
3: ่มันไม่มี
4: มีไหมมีได้เงิน
3: โอ้โหมันจะไปได้อะไรอ่ะพ
4: ี
3: ่ป้านะไปทำเนี่ยต้องบอกว่ารอคิวเลยมันก็งงอยู่แล้วแหละว่าทำตามหน้าที่แล้วทำไมกฎหมายไม่ได้รับผิดชอบพวกข้าราชการที่ต้องทำงานแบบนี้เหรอหน้าที่ของเราก็รับผิดชอบอ่ะมีหน้าที่ตรวจเอกสารแล้วก็ตรวจก็ถ้านั่นคุณก็ต้องไปตรวจตั้งแต่ต้นตอว่ามันมากันได้ยังไงออกไปได้ยังไง
1: น
3: ่
1: าจะต้องแก้กฎหมายดีกว่า
4: อันนี้ว่าของพี่สิริพรนี่คืออยู่ปลายแถว
3: ใช่มันไม่ถึงมันก็เหมือนกับเกือบปลายอ่ะเพราะว่ามันผ่านกระบวนการมาตั้งกี่นานใช่
1: เพราะว่ามันก็ต้องมีการออกหนังสือจากหมออยู่แล้ว
0: ยืนยันว่าหลานเป็นแพะรับบาปต้องแก้กฎหมายเอางบของรัฐไปตรวจ DNAทีนี้หัวหน้าฝ่ายทะเบียนเขตธนบุรีคุณชาญชิตมหาเทียนบอกว่าสิริพรเนี่ยนี่เป็นคดีที่2แล้วนะถูกตั้งกรรมการสอบกรณีการจัดเอกสารเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีอยู่แล้วเรื่องนึงนี่ก็มาเพิ่มอีกเรื่องนึงตอนนี้อยู่ระหว่างไปช่วยราชการที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครก่อนที่จะถูกจับคดีพ่อทิพย์เนี่ยคือมันต้องไปตรวจว่าเอกสารรับแจ้งเกิดมันมีที่มาที่ไปอย่างไรถ้ามีที่มาโดยมิชอบมันก็ต้องผิดแน่นอนสิริพร
5: ไอ้กรณีที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้นะครับมันเป็นกรณีที่มีการรับแจ้งโดยการใช้หนังสือร้องเกิดทั้งหมดนะครับไม่มีเคสไหนเลยที่อยู่ดีๆแล้วเรารับแจ้งโดยไม่มีหลักฐานประกอบนะครับแล้วก็ในส่วนของการรับแจ้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นการรับแจ้งในครั้งเดียวและมีจำนวนมากนะครับถ้าเป็นกรณีแบบนี้เราก็จะสามารถ

0: ดูเห็นความผิดปกติได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นการแจ้งแบบใน1ปีเนี่ยก็จะมีอยู่แค่ประมาณ10รายนั่นเองกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่10กว่ารายนะครับกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการตรวจสอบหรือว่าการสังเกตจากรายงานประจำวันที่เราทำทุกวันเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากนะครับแล้วก็ประเด็นในการดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ในเอกสารทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราดูย้อนกลับไปดูในส่วนของหลักฐานต่างๆแล้วก็พบว่ามันครบถ้วนหมดนะครับแต่มันติดตรงประเด็นเรื่องของการสอบสวนเท่านั้นเองของเจ้าหน้าที่ครับในเรื่องของประเด็นเรื่องของการทุจริตเนี่ยเรายังไม่ให้มูลเหตุไปทางนั้นนะครับเนื่องจากว่าจากการที่เราตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นที่มีการรับแจ้งการเกิดเนี่ยก็เราพบว่ามันมีเอกสารในส่วนของหนังสือรับรองการเกิดซึ่งมีการออกจากโรงพยาบาลทุกฉบับ
1: คือพอตรวจแล้วเนี่ยคือถ้าฟังสำนักงานเขตเนาะสำนักงานเขตก็บอกว่าเอกสารมันออกมาจากโรงพยาบาลเป็นหลักสำนักงานเขตไม่เกี่ยวข้องถ้าสิริพรผิดก็จะเป็นเรื่องบุคคลแต่ขอให้ไปดูเอกสารต้นทางเป็นหลักคือโรงพยาบาลทีนี้อย่างที่บอกนะครับโรงพยาบาลตอนนี้จริงๆเปิดชื่อแล้วนะฮะแต่ขออนุญาตเอาแค่เขตไปแล้วกัน5โรงพยาบาลอยู่ในพื้นที่ใดบ้างธนบุรีบางรักบางขุนเทียนบางกอกน้อยและภาษีเจริญครับจะมีการออกหมายจับมากกว่า10รายทีนี้โรงพยาบาลกลายเป็นจุดหลักที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์ทสุวรรณครับรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพบอกอย่างนี้นะฮะมันจะแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนของโรงพยาบาลเรื่องการทำคลอดเนี่ยมันจะมี1เลยคือ OPD card 2คือหนังสือรับรองการเกิดอันนี้แหละที่ต้องมีการเซ็นเพราะไอ้หนังสือรับรองการเกิดมันระบุเลยเกิดที่ไหนใครทำคลอดคุณหมอเป็นใครพ่อเป็นใครแม่เป็นใครเด็กอายุเท่าเด็กน้ำหนักเท่าไหร่มีโรคอะไรไหมอันนี้แหละคือใบสำคัญทร1/1ถ้าทำผิดกระบวนการก็จะมีมาตรา73จำคุก2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทจะไปตรวจสอบตามรายชื่อโรงพยาบาลที่ปรากฏ
2: เราก็จะต้องมีการไปตรวจสอบอยู่แล้วครับแล้วก็ไปเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมาสอบถามนะครับรวมให้ถ้อยคำว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มีลักษณะอย่างไรนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบกิจการผู้ดำเนินการรับรู้รับทราบหรือเปล่าในส่วนนี้นะครับนะฮะเพื่อเป็นการกำชับนะครับให้โรงพยาบาลเนี่ยทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ก่อให้เกิดกลไกการหลอกลวงนะครับแล้วก็เป็นผลเสียหายต่อประเทศของเราครับสืบสวนสอบสวนแล้วขยายผลใช่ไหมครับก็เป็นกรณีไปเนาะถ้าเกิดว่ามีการสืบสวนสอบสวนนะครับว่ามีใครได้เกี่ยวข้องบ้าง
1: จะเป็น2ส่วนนะครับถ้าไอ้ใบทร1/1ผิดก็จะเป็นความผิดตามพรบทะเบียนราษฎร์ถ้าทํา OPD card ผิดให้ข้อมูลเป็นเท็จอันนี้ผิดพรบสถานพยาบาลทีนี้อย่างที่บอกว่ามีหมอเป็นคนเซ็นกํากับเขาก็บอกว่าจะไปสืบถึงหมอเลยอย่างกรรมการแพทยสภาก็จะออกมาให้ข่าวนะฮะในทํานองว่าไม่แน่ใจว่าระดับหมอรู้ด้วยหรือไม่จึงต้องมีการตรวจสอบแพทย์ทำคลอดทีมข่าวก็เลยไปถามหมอตุลครับนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์นะครับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคืออาจารย์นอกจากจะเป็นคุณหมอเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็เป็นสูตินรีเวชด้วยคุณหมอก็ยืนยันว่าเวลาทำคลอดมันต้องเซ็นชื่อในใบเกิดแต่ในไอความเป็นหมอเนี่ยนะเขามาให้เซ็นเราก็เซ็นอะคือไอ้การกรอกเอกสารด้านบนมันจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ก็หลักๆพยาบาลเขากรอกมาแล้วเราพอทำคลอดเสร็จก็มาเซ็นยืนยันว่าเราเป็นคนทำคลอดไอ้ที่กรอกมาด้านบนเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะก็ไม่ค่อยได้ดูยืนยันว่าตัวเองตอนทำคลอดก็ไม่ค่อยได้ดูแต่พอนักข่าวถามอย่างนี้จะมีคุณหมอร่วมกับกระบวนการด้วยหรือเปล่าหมอตุลบอกว่าจริงๆโรงพยาบาลเอกชนรายได้ก็เยอะนะแต่หมอบางคนมันก็โลภมากไงมันก็ไม่รู้จักพอออกเบรกนี้ด้วยเสียงหมอตุลแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอความคืบหน้าเรื่องนี้กันครับ
3: เจ้าหน้าที่เขาก็จะให้คนไข้เนี่ยเขียนชื่อตัวเองทำบัตรเลยแล้วก็บอกว่าพ่อเด็กเนี่ยเป็นใครแล้วก็ขอพวกบัตรประจำตัวหรือพาสปอร์ตของพ่อเด็กถ้าพ่อเด็กเป็นคนต่างชาติเพราะฉะนั้นเวลาที่หมอเซ็นชื่อเนี่ยพาร์ทบนเนี่ยจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เขาตรวจมาแล้วเราก็จะเซ็นชื่อคนไข้ก็จะเอาใบเนี้ยไปแจ้งกับทะเบียนถ้าอย่าง
4: เวลาที่คุณหมอจะเซ็นชื่อลงไปเนี่ยเราได้มองข้างบนที่เจ้าหน้าที่เขาเซ็นดูความถูกต้องความเรียบร้อยอะไรมากน้อยแค่ไหนไหมคะ
3: สารภาพว่าเราก็มักจะไม่ค่อยได้ดูเนาะไม่ได้ดูความถูกต้องเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องไปพึ่งความละเอียดรอบคอบของเจ้าหน้าที่มาครับถ้าเกิดมันเห็นอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเช่นเป็นชาวต่างชาติหรืออะไรเขาก็มักจะขอดูเขาต้องขอดูหลักฐานนะครับ
4: เขาก็เลยมองว่าคุณหมอโรงพยาบาลเอกชนที่มีเงินเดือนเยอะอยู่แล้วเนี่ยจะมาเสี่ยงกับเรื่องพวกนี้หรอคุณหมอมองยังไง
3: บางคนมันก็โลภมากอะเนาะคือจริงๆมันเรื่องที่ไม่สมควรนะครับ

0: เซเวอร์69บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด์
1: นี่ชุดแม่คะ
2: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
1: ต้องนี่ใหม่วีทคอมฟอร์ตเฟลแฮปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์มาเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
3: 89ปีธุรกิจใบชาเก่าแก่ยืนหยัดด้วยซื่อสัตย์และจริงใจใน B Times Weekend เสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 4:30
4: ถอดรหัสการจัดการชีวิตของโบจอยตอนนี้กี่ปีแล้วคะ
5: ก็ประมาณ9ปี10ปีแล้วกัน
6: ก็จะแต่งมั้ยเป็นเพื่อนที่ดีมาตลอดก็เลยถามเขาว่าเราเป็นแฟนกันเลยมั้ยล่ะ
7: เลือดนี่ชอบผมมาก
8: เฮ้ยลิ้วลิ้วลิ้วลิ้วลิ้ว
9: หวานไหวในใจเป็นทักโอ้ตายนะยอมันต้องรัก
10: คิดว่าปัจจุบันคุณบีมจารุวรรณอายุเท่าไหร่ครับแต่ต้องการ
11: ทำตามใจพ่อคุณพีคสนใจร่วมลงทุนก้อนใหญ่กับเราครับ
12: ใครจะไปคิดอ่ะว่ามันจะกลับมาคุบเหยื่อเก่าทั้งที่มันคาอยู่แล้วอ่ะ
13: จะทำอะไรก็รีบทำนะรู้สึกว่ามันจะรู้ตัวแล้วอ่ะ
14: โอ้ห้องคอนโทรลอยู่นิ่งจริงด้วยหายตั้งนานครับ
15: ไม่ได้หรอกครับ
16: ใครอยู่ที่ชั้น23รีบไปตรวจดูห้องทำงานคุณแหม่มคนเดียวนี
17: ้พวกเราทุกคนจะรวยไปด้วย
18: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ผู้สาวเผาซ่าขอล็อกนะคะ
21: น้ำมันเครื่องเผาซ่าเทคโนโลยีลองไลฟ์เทคด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาวล็อกตัวล็อกหัวใจ
22: Is that good?

0: ฝังแน่นแช่ด้วยไฮเตอร์2ฝาผสมน้ำ2ลิตรช่วยให้ผ้าดูขาวต้องไฮเตอร์2ฝาผสมน้ำ2ลิตรแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดทรงแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: เป็นดราม่านะคะแล้วก็อยากชวนชาวหาดใหญ่ด้วยไม่รู้ว่าดูกันอยู่กี่คนค่ะแสดงความเห็นกันหน่อยคิดยังไงกับเรื่องนี้คะก็สองฝ่ายก็ตีกันนะคะพูดอย่างนี้ได้เลยคือมันมีปัญหาเรื่องงบการซ่อมแซมเรื่องการป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่อย่างที่ทราบกันว่าครั้งที่แล้วมันหนักมากจริงๆเที่ยวนี้ก็เกิดประเด็นขึ้นมาว่าตกลงแล้วรัฐบาลไม่ให้งบหรือเทศบาลไม่ขอเอาไปขออย่างอื่นเจ็ตสกี8ล้านอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะคนที่ออกมาเป็นคนจุดประเด็นของรอบนี้ก็คือคุณจุรีนุ่มแก้วนะคะเป็นส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์ที่หาดใหญ่นี่แหละคุณจุรีจริงๆพูดหลายรอบแต่ครั้งล่าสุดคุณจุรีก็ย้ำอีกอะค่ะโพสต์วิดีโอผ่านทาง Facebook ว่าต้องแก้ปัญหาคลองร.1ที่ต้องเสร็จให้ทันก่อนฤดูน้ำคือภาพตะกี้เนาะที่ทีมงานขึ้นมามันเป็นภาพช่องว่างที่คลองร.1อะค่ะตรงกำแพงอะคุณจุรีใช้คำว่าใหญ่เท่ากับแม่วัวลอดใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็ตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่จะได้งบมาคุณจุรีบอกนะคะว่างบประมาณของเทศบาลนครหาดใหญ่ตั้งแต่น้ำท่วมหาดใหญ่ปี68จนถึงตอนนี้เทศบาลไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแม้แต่บาทเดียวในการป้องกันน้ำท่วมย้ำว่างบป้องกันน้ำท่วมนะคะคืองบเยียวยาน้ำท่วมงวดที่แล้วนั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ที่พูดเนี่ยพูดถึงงบประมาณในการป้องกันย้ำว่าไม่เคยได้เลยค่ะบอกว่าคลองร.1ที่มีโพรงใหญ่เท่าแม่วัวลอดเนี่ยเป็นจุดที่อันตรายมากๆแม้ว่าตอนนี้กรมชลประทานตั้งเรื่องของงบ400กว่าล้านแล้วเหมือนจะได้ชาวบ้านโล่งใจไปเปราะหนึ่งถึงปีนี้จะไม่ได้สร้างเส้นทางลำเลียงน้ำใหม่เพิ่มแต่อย่างน้อยทำเส้นทางเก่าให้ดีก่อนถ้าได้งบ400ล้านบาทส่วนนี้ก็จะดีมากนำมาซ่อมคลองร.1ประมาณ14กิโลเมตรได้บางช่วงคุณจุรีบอกว่าก็คิดดูแล้วกันรอบนอกหาดใหญ่อ่ะมันเป็นคนของเขาหมดไงหาดใหญ่ก็เลยไม่ได้แต่รอบนอกหาดใหญ่เขาได้งบกันหมดเลยแต่เวลาอ้างอ่ะอ้างของงบเนี่ยอ้างว่าป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่นะแต่ถึงเวลาไม่ให้งบหาดใหญ่เลย
2: กระตุ้นในเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมมาโดยตลอดซึ่งเรื่องงบหาดใหญ่ของเทศบาลหาดใหญ่มันไม่จริงตรงไหนไปถามเทศบาลเลยแต่ว่าตั้งแต่น้ำท่วมหาดใหญ่ปี68มาจนถึงตอนนี้เทศบาลไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแม้แต่บาทเดียวในการที่จะไปป้องกันน้ำท่วมมาแล้วก็ตามแต่ไอ้เรื่องของเยียวยาเป็นอีกเรื่องนึงไอ้เยียวยานั้นตอนเราก็สู้จนว่าชาวบ้านได้กันไปเกือบ 100% แล้วเกือบ 48,000 หลังแล้วก็ยังเหลืออยู่ประมาณสักเป็นพันหลังที่มีปัญหาอยู่มั่งแต่เรื่องก็งบป้องกันนี่ไม่เคยได้เลยแม้แต่ก้องภาคเอกชนนี่แต่แรงเมื่อวานเมื่อทุ่งก็โลอยู่เพิ่นว่าเขาให้หรือไม่ให้ที่เขาไปถามปลัดนั้นซึ่งปลัดก็บอกแล้วว่าเอ้าในงบคุดรอกันใช้เงินสะสมแล้วแต่จริงๆก็คือไม่ได้โทรไปท่ามจีนายกเลยไว้เพราะมันมีเบี้ยที่ต้องใช้เยอะแยะมากมายคือเบี้ยให้ไม่พอนายกไม่เอาปลื้มหรอเขาเหี่ยวก็อยู่บริจัยไม่ซื้อของอยู่เพียงนั้นแต่ก็คือเลือกที่จะไม่ท่ามต่อไม่จีต่อโครงการนายกบอกแล้วเขียนแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วถ้าคุณบอกว่าหาเจ๊ไม่ได้เขียนโครงการไปที่คือถ้าตั้งใจให้ตั้งไว้หาเจ๊ใช้มากกว่าเพื่อนได้มาลอยลานเบ้ง
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่สสจุรีนะคะสสอีกคนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องน้ำท่วมก็คือสสศักดิ์สิงโตค่ะคุณศักดิ์สิทธิ์ขาวทองอยู่เขต9นะคะก็ไปยืนอยู่ตรงนี้เลยซุ้มหัวลอดกลายเป็นแลนด์มาร์คของคลองร.1แล้วอะค่ะก็บอกกับนายกรัฐมนตรีว่าขอให้วางเรื่องพักขอให้เร่งอนุมัติงบซ่อมแซงคลองร.1หน่อยนายกเป็นนายกของทั้งประเทศนะ
3: ครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่จุดแลนด์มาร์คนะครับคือจุดซุ้มหัวลอดนะครับของพื้นที่ที่มีปัญหาตอนน้ำท่วมนะครับก็หลังจากน้ำท่วมเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับวันนี้สิ่งที่เราเห็นคือซากปรักหักพังนะครับผมทราบว่าพรุ่งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่มาเปิดด่านที่สะเดานะครับแล้วก็ช่วงบ่ายท่านจะมาดูปัญหาคลองร.1ก็วันนี้ทางกรมชลประทานได้ตั้งงบนะครับเพื่อป้องกันบูรณะนะครับคลองเนี่ยประมาณ1,000กว่าล้านนะครับซึ่งจะมีงบ400ล้านในการซ่อมคลองร.1รวมถึงขุดลอกคูคลองต่างๆขอความอนุเคราะห์ให้ท่านได้เร่งอนุมัติงบนะครับกับทางครม.เพื่อบูรณะซ่อมแซมคลองต่างๆช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับให้รวดเร็วทันทีครับเพราะเมื่อปลายปีที่ผ่านมาภาพที่ผมยังเห็นสิ่งที่ผมยังสัมผัสได้ถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนยังติดอยู่ในตาครับเราไม่สามารถช่วยเหลือได้ทุกคนนะครับและภาพที่คนต้องลอยคอแย่งอาหารกันยังติดอยู่ที่ตาผม
1: และปรากฏมันมาพีคเมื่อคืนนี้ค่ะคุณพราดอมปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องงบประมาณนะคะออกมาโพสต์คลิปร่ายยาวเลยค่ะ บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มาบอกรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญไม่ให้งบหาดใหญ่ไปให้รอบนอกเพราะเป็นคนของตัวเองเปล่าเลยตรงกันข้ามที่จริงแล้วเทศบาลหาดใหญ่ไม่ของบแก้น้ำท่วมแม้แต่บาทเดียวไปขอเจ็ตสกี8ล้านผมยังนึกว่านี่มันเจ็ตสกีหรือเรือยอชต์ไปขอเรื่องห้องเรียนอัจฉริยะแบบนี้แต่ไม่มีงบป้องกันน้ำท่วมแม้แต่บาทเดียวในคลิปนี้คุณพระดอนก็บอกนะคะว่าเนี่ยเห็นมีการพูดกันเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วเมื่อ8กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านนายกอนุทินนัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอเป็นวาระพิเศษเพื่อจะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่หาดใหญ่สงขลาเป็นกรณีนี้โดยตรงเลยก็มีคณะกรรมการร่วมหรือกรอของจังหวัดสงขลาเสนอเรื่องขึ้นมาค่ะมีแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั้งระยะสั้นกลางและยาวระยะสั้นกกร.หาดใหญ่ก็คือภาคเอกชนหาดใหญ่อะค่ะเขาเสนอของบประมาณมา 99.5 ล้านบาทซึ่งเป็นการพูดคุยกันระหว่างเอกชนและภาครัฐในพื้นที่แล้วนะคะเสนอมาในนามกกร.ใน 99.5 ล้านก็มีหลายโครงการรวมถึงโครงการแก้ปัญหาคลองชลประทานร.1ด้วยแต่ปรากฏนายกแป้นคุณณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ออกมาโวยวายว่ารัฐบาลไม่เห็นถึงความสำคัญของหาดใหญ่ทั้งๆที่เป็นจุดที่ประสบอุทกภัยหนักที่สุดผมก็เลยไปตรวจสอบคุณพลาดอนบอกว่างบ 99.5 ล้านที่กกร.หาดใหญ่เสนอมาเนี่ยมันมีที่มาจากไหนยังไงก็พบว่าเขาก็ไปประชุมร่วมกันแล้วนะในหาดใหญ่อ่ะทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่แล้วก็มีการถามด้วยว่าเทศบาลหาดใหญ่ต้องการอะไรทางปลัดก็คือนายกแป้นนะคะแจ้งกับที่ประชุมกกร.ว่าไม่เอาค่ะไม่เอางบจะใช้เงินสะสมคุณพลาดอนบอกแบบนี้ทีเนี้ยพอเรื่องมันเป็นแบบนี้ขึ้นมาสู่ที่ประชุมกกร.ชุดใหญ่ที่ท่านนายกเป็นประธานท่านนายกยังถามเลยว่าทำไมขอมาแค่นี้ล่ะแล้วก็สั่งให้ไปตรวจสอบดูคุณพลาดอนบอกวันนี้ผมก็ไปตรวจสอบกับหลายหน่วยงานเลยว่าจะไปเอางบตรงไหนมาช่วยเหลือดีคือโจทย์ท่านนายกบอกว่าต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนหน้าน้ำไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมาแล้วมันจะไม่ทันคุณพลาดอนบอกที่สุดก็ได้งบมาแล้วตกลงใช้งบกลางค่ะงบกลาง457ล้านบาทจะแก้ปัญหาคลองร.1ไปก่อนอุดรูเรื่อรูรั่วตรงนี้ไปก่อนแล้วไปทำส่วนอื่นที่หลังผมเลยอยากเรียนพี่น้องชาวหาดใหญ่เทศบาลท่านมาตีโพยตีพายทำไมรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญทำไมไม่ให้งบท่านทราบไหมงบประมาณปี70ที่สภาเพิ่ง

0: าดวาระหนึ่งเนี่ยเทศบาลของท่านไม่ได้ทำคำขอเรื่องน้ำท่วมเลยไม่ได้ขุดลอกคลองอะไรเลยเขาทำห้องเรียนอัจฉริยะเขาขอทำถนนเขาขอเจ็ตสกี8ล้านผมตกใจเลยนี่จะซื้อเจ็ตสกีหรือเรือยอชช่วงท้ายมีการบอกว่าอีกเรื่องนึงสำคัญเงินสะสมของเทศบาลหาดใหญ่อะเหลืออยู่200กว่าล้านนายกทำอะไรนายกแป้นเงิน200กว่าล้านบาททำไมเก็บไว้เฉยๆล่ะแล้วทิ้งท้ายบอกว่าผมไม่กลัวคนเก่งหรอกผมกลัวคนโกหกเก่ง
1: จะคิดว่าทำคำขอมาเพื่อที่จะมาขอซ่อมแซมหรือขุดลอกคูคลองต่างๆใช่ครับเสียใจด้วยไม่ใช่นะครับเขาขอทำห้องเรียนอัจฉริยะ4ห้อง4ที่นะครับที่ละกี่ล้านล่ะผมจำตัวเลขไม่ได้ไม่เป็นไรเอาล่ะขอทำถนนมาครับขอเจ็ตสกีมาครับขอมาเท่าไหร่รู้ไหมครับเจ็ตสกีผมดูแล้วผมก็ตกใจนะครับขอเจ็ตสกีมา8ล้านบาทนี่จะซื้อเจ็ตสกีหรือว่าจะไปซื้อเรือยอชไม่รู้ครับท่านลองไปทบทวนสิ่งที่ผมพูดผมไม่มีโกหกหรอกครับผมไปเอาข้อมูลทั้งหมดมาเล่าให้ท่านฟังเพื่อให้ท่านฟังความจริงอีกด้านหนึ่งสิ่งที่ประชาชนจะต้องกังวลสิ่งที่ประชาชนต้องกลัวท่านต้องกลัวอะไรรู้ไหมครับกลัวนักการเมืองที่โกหกที่เอาความจริงไม่หมดมาพูดอย่างผมไม่ได้ว่าท่านนะครับท่านเงินของเทศบาลหาดใหญ่เงินสะสมของเทศบาลนะครับวันนี้เหลืออยู่200กว่าล้านนายกเอาไปทำอะไรครับก็คิดโครงการที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสิครับเงินท่านมีตั้ง200ทำไมเก็บไว้เฉยๆครับนี่คือความจริงอีกด้านหนึ่งที่ผมก็ใช้โอกาสตรงนี้เอาความจริงอีกด้านหนึ่งมาเปิดให้พี่น้องคนหัดใหญ่ได้เห็นแล้วก็ได้ฟังในความจริงอีกด้านหนึ่งครับผมไม่กลัวนะครับคนเก่งเอาข้อมูลมาคุยกันคุยกันได้สิ่งที่ผมกลัวคือกลัวคนโกหกเก่งครับคนโกหกเก่งนี่อันตรายนะครับรู้ความจริงแค่นี้แต่ไปเล่าแบบนี้ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ
0: เมื่อสักครู่นี้คุณจุรีนุ่มแก้วสสสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ก็ลงคลิปตอบโต้ค่ะผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะบอกขอบคุณท่านพระราดอนที่ให้เกียรติเอ่ยถึงแต่ก็บอกหลายอย่างนะคะบอกว่าท่านน่ะจะฟังเฉพาะคนข้างตัวที่รายงานท่านอย่างเดียวไม่ได้งบ99ล้านที่ภาคเอกชนขอไปเนี่ยในงบไม่มีของเทศบาลหาดใหญ่ท่านควรจะต้องไปสืบบริบทในพื้นที่ลึกๆด้วยว่าเขาอยู่กันยังไงทำไมเทศบาลถึงไม่ได้งบนี้เลยเขาจัดสรรกันแบบไหนท่านควรจะต้องลงไปหาข้อมูลนี้รู้บริบทด้วยไม่ใช่แค่ฟังแต่คนข้างตัวหรือว่ามองจากข้างบนลงล่างอย่างเดียวและท่านอธิบายได้ไหมทำไมงบก้อนนี้จัดสรรไปแต่พื้นที่หัวคะแนนของพรรคท่านทั้งนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณจุรีบอกก็คือท่านเข้าใจผิดเรื่องเงินสะสมของเทศบาลหาดใหญ่200ล้านจริงๆมี43ล้านเท่านั้นเองนี่ก็เป็นประเด็นที่ท่านให้ข้อมูลผิดและที่สำคัญค่ะคุณจุรีบอกว่าท่านมายกเรื่องงบปี70น่ะเจ็ตสกี8ล้านห้องเรียนอัจฉริยะมันคนละประเด็นท่านพลาดอนงบปี70น่ะกว่างบจะออกมาน้ำไปแล้วมั้งที่กำลังเถียงกันอยู่ตอนนี้คือควเรื่องความเร่งด่วนงบป้องกันน้ำปี69ที่ผ่านมาทางเทศบาลกรมชลขอกันไปก่อนหน้านี้ตั้งหลายเดือนจะขอซ่อมแซมจะขอป้องกันมันไม่ได้รับการอนุมัติ
2: ขอบคุณท่านพลาดอนอย่างสูงยิ่งนะครับที่ให้เกียรติเอ่ยถึงแล้วก็อธิบายเรื่องราวทั้งหมดแต่ผมอธิบายท่านแบบนี้นะครับว่าบางทีท่านจะฟังเฉพาะคนข้างตัวหรือคนของท่านที่รายงานท่านไปอย่างเดียวไม่ได้ผมตั้งข้อสังเกตของงบ99ล้านที่ภาคเอกชนเนี่ยขอไปและมีการจัดสรรแล้วแผนมันหลุดออกมาก่อนว่าไม่มีเทศบาลนครหาดใหญ่คือนอกจากฟังคนใกล้ตัวท่านท่านต้องไปสืบบริบทลึกๆในพื้นที่ว่ามันอยู่กันอย่างไรเหตุใดเทศบาลหาดใหญ่ถึงไม่ได้เงินก้อนนี้ก็จัดสรรกันแบบไหนและท่านอธิบายได้ไหมว่าทำไมสุดท้ายงบ99เนี้ยถูกจัดสรรไปเฉพาะพื้นที่ที่เป็นหัวคะแนนของพรรคท่านทั้งนั้นทำไมควรลังถึงไม่มีการไปถามเขาทั้งที่เขาท่วม2ปีซ้อนแล้วบางแฟบตรงนั้นคลองอุตภาว ไม่เคยได้รับการถามสักคันว่าจะเอาไหมสัก7ล้าน10ล้านเพราะเขาก็อยากได้เรืออยากได้เครื่องสูบนะอยากได้อะไรเหมือนที่คลองแหเขาได้คอหงเขาได้ท่านฟังคนข้างตัวท่านมองจากข้างบนมันก็ได้แค่นั้นแหละมันก็ได้ว่าอ๋อดำเนินไปแบบนั้นแบบนี้แล้วแต่จริงๆท่านรู้ไหมเขาจัดสรรกันอย่างไรเบื้องลึกจริงๆมันอยู่ในลักษณะไหนด้วยความเคารพนะครับผมเนี่ยเป็น FC ท่านมากตั้งแต่บวชผมเป็นผู้แทนอีกเพราะผมรู้สึกว่าท่านทำงานจริงจังแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างจริงๆแต่บางเรื่องเหมือนในพื้นที่ผมเนี่ยท่านอาจจะไม่รู้บางมุมมากจริงๆแล้วก็มีปัญหากันอย่างไรมันถึงจัดสรรออกมาในลักษณะแบบนี้แล้วอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าท่านก็น่าจะเข้าใจผิดอยู่ที่ท่านบอกว่าเทศบาลหาดใหญ่มีงบสะสมอยู่แล้ว200ล้านทำไมไม่ไปใช้จริงๆตอนนี้เทศบาลหาดใหญ่มีอยู่40กว่าล้านนะประมาณ43ล้านแค่นั้นเองครับอันนี้ข้อมูลก็ท่านก็ไม่ตรงตามความเป็นจริงเรื่องที่ท่านไปยกเรื่องงบอุดหนุนของปี70เรื่องเจ็ตสกีเรื่องห้องเรียนอัจฉริยะผมว่ามันเป็นคนละประเด็นเพราะว่านี้เรากำลังเถียงเรื่องความเร่งด่วนของการที่จะใช้เรื่องใช้การป้องกันน้ำในปี69
3: แล้วนายกแป้นว่ายังไงนายกแป้นคุณณรงค์พรณพัทลุงครับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่วันนี้ถูกนักข่าวถามคือไปรอรับท่านนายกรัฐมนตรีลงตรวจพื้นที่คลอง1คลองร1นายกแป้นยืนยันว่างบเนี่ยมันโดนตัดจริงขอเจ็ตสกีไปก็ถูกตัดได้มาแค่เรือยางนี่ยังรอรุ้นกรรมธิการงบปี70อยู่เลยส่วนที่รัฐมนตรีพาราดอนอ้างว่าเทศบาลไปของบเป็นห้องเรียนอัจฉริยะนายกแป้นบอกว่าอันนั้นมันของนายกคนก่อนไม่ใช่ของผม
4: ท่านพาราดอนมาบอกว่าเป็นของงบไป8ล้าน
5: อ๋อตัดหมดไอ้ห้องเรียนอัจฉริยะสมัยนายกสาครไม่ใช่ผมแล้วก็เราขอไปได้เรือยางมา4ลำ10ล้อ3คันแล้วก็ถนนสายนึงไม่รู้ได้ไม่ได้ต้องเข้ากับมาธิการปีหน้าอีก
4: แล้วเรื่องตัวเจ็ตสกีนี่คือ
5: เจ็ตสกีเราก็ขอไปทำนั้นเพราะว่าต้องใช้เจ็ตสกีเขาตัดมาแล้วได้เรือยางมาสี่ลำเองส่วนห้องเรียนอาชีพต้องถามท่านสาครนายกคนเก่าไว้ผม
6: และอย่างสถานการณ์ปีนี้ถ้าเกิดประเมินแล้ว
5: ก็ทำตามหน้าที่เต็มที่ครับเนาะซึ่งส่วนห้องเรียนอาชีพเนี่ยมันสมัยท่านสาครเราขอเรือขออะไรก็ได้เรือยางมาสี่ลำแล้วสิบล้อสามคันแล้วก็ถนนสายหนึ่งซึ่งต้องรอว่าผ่านกรรมธิการอีกปีหน้าไหม
4: แต่ยังเจสกีนี่มูลค่ามันถึงประมาณนั้นเลย
5: ไม่รู้เราประมูลบิดดิ้งมันก็เหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่เขาตัดไปแล้วนี่ไม่ใช่ได้ก็คนก็เสนอไปเขาก็ตัดก็เหลือแค่เรือยางสี่ลำเองเนาะสิบล้อส่วนนักเรียนอาชีพก็ขอสมัยสาครมีอายุผมเถอะเนาะ
3: มีนักข่าวก็เลยถามเดี๋ยวจะเจอท่านนายกแล้วนะจะถามท่านนายกเรื่องนี้ไหมโอ้ไม่ผมมารอรับท่านปกติเลยอยากจะตัดอะไรก็ตัดเลยแต่ที่คุณพาราดอนบอกว่างบเทศบาลเหลือ200ล้านนะผมแก้ไขหน่อยนะเหลือแค่42ล้านเท่านั้นเองอันนี้มันพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้เลย
7: อย่างวันนี้เจอนายกด้วยตัวเองจ้ะเรื่องนี้ด้วยไหมคะ
5: ไม่ได้คุยอะไรผมมารับตามปกติเนาะ
4: ถูกตัดไปนี่เราเสียกำลังใจบ้างไหม
5: ไม่เป็นไรก็แล้วแต่เขาให้อะไรก็เอาเนาะ
4: ก็คือเราก็มาบริหารจัดการเพิ่มเติมต่อ
5: ก็ได้เรือยางมา4ลำ
7: ทางรัฐบาลเขาบอกว่าทางเทศบาลมีเงินเหลืออยู่ประมาณ2
5: เหลือ42ล้านเองครับดูได้วิทยาศาสตร์มัน 2-3 เดือนที่แล้วอ่ะ200ล้านเราซ่อมโรงเรียนซ่อมถนนซ่อมอนามัยเราจมหมดอ่ะซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เทศบาลจมหมดลอกคูลอกคลองเครื่องสูบน้ำอีกมัน200กว่า2เดือนนี้แล้วมันก็เหลือ42ล้านก็ไปดูได้ดิ
7: ปัจจุบันคือ
5: เหลือ42ล้าน
8: แล้วขอที่ได้มาจะพอในการรับมือ
5: ก็ปีหน้ารู้จะมาไหมมันปี70นู่นงบที่พูดเรือนี่ที่ก็ว่า
9: จุดส่งสำหรับการลอกคูตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว
5: ฮะลอกคูตอนนี้ได้ไป200กว่า200กว่ากิโลแล้ว200กิโลแล้ว
4: แต่นายกไม่มีหมดกำลังใจเน
5: า
4: ะ
5: สู้อยู่แล้ว
3: อันนี้คือบรรยากาศก่อนท่านนายกจะมาเดี๋ยวคุณผู้ชมด้วยเวลานะเดี๋ยวจะพักสักครู่เพราะช่วงหน้าจะมาตอนนายกมานะฮะชี้นายกแป้นอ่ะไม่รู้แซวหรือไรตูน
0: ท่านนายกอนุทินชี้นายกแป้น
3: นี่จำเลยที่1น้ำท่วมหัดใหญ่
10: จำเลยที่2
3: จำเลยไล่เลียงทีละคนเลยไล่ยังไงอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูแล้วกันนะครับ
0: ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวภาครัฐและเอกชนต่างร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศและโครงการไทยช่วยไทยพลัสผู้บริโภคเองส่วนใหญ่นะคะก็ให้ความสำคัญกับการช้อปเพื่อความคุ้มค่าเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน Index Living Mall เข้าใจในสถานการณ์และผู้บริโภคยุคนี้ค่ะจึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโปรโมชั่นดีๆให้กับทุกครอบครัวที่กำลังวางแผนแต่งบ้านหรือมองหาเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่เข้าบ้านด้วยการจัดงาน Index Living Mall Clearance Sale ลด Clear Stock ครั้งยิ่งใหญ่ในรอบปีแบบครบทั้งบ้านทุกสาขาค่ะลดราคาสูงสุดถึง 70% เลยนะคะ ในงานก็จะรวมสินค้าให้เลือกหลากหลายทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่นอนของใช้ในบ้านและของแต่งบ้านตั้งแต่โซฟาเตียงที่นอนโต๊ะตู้

0: ียกว่าครบจบทุกโซลูชันเพื่อคนรักบ้านค่ะเป็นจังหวัดที่ดีมากนะคะใครที่กำลังเตรียมซื้อของเข้าบ้านนอกจากจะมีสินค้าให้เลือกครบแล้วยังได้ราคาสุดคุ้มด้วยก็ช่วยให้ประหยัดงบได้มากขึ้นงานลดล้างสต็อกเคลียร์สินค้าครั้งใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะ
1: คุณผู้ชมครับใครที่มีลิสต์ของที่อยากได้อยู่แล้วช่วงนี้แนะนำ

อ่ะพิเศษวันนี้ทาง Index Living Mall ใจดีครับฝากของขวัญมาแจกให้กับคุณผู้ชมนะครับเป็นร่มกอล์ฟ Index Living Mall แบบ2ชั้นมูลค่า550บาทแจกฟรีสำหรับ20ท่านแรกที่สแกน QR Code ลงทะเบียนพร้อมแจ้งชื่อและที่อยู่เข้ามาตอนนี้เลยนะครับรีบเลยครับ20ท่านแรกเท่านั้นนะครับอ้าวสแกน QR Code แล้วแจ้งชื่อและที่อยู่เข้ามา20ท่านแรกรับร่มจาก Index Living Mall พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ

0: ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
4: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าว
5: ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนช์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
6: นี่คือบ้านของฉันการละครปะ
7: ไปแล้ว
8: แกจะหนีฉันไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี
9: ้ด้วยความเมตตาของเจ้าอาวาสวัดต่างๆในอินเดีย53วัดจะรวมตัวรวมใจกันมารับเทียนพรรษาที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
10: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
11: ไม่รู้เรื่อง
12: เปิดปมปริศนาอาถรรพ์กุดล้าง
13: ข้าหนูไปว่าไรเนี่ยนี่มันเป็นปูน
14: ถามกับว่าปาก
12: เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส
15: ์อย่าไปอย่าไป
16: พ่อครับพ่อครับ
17: แล้วเธอจะต้องอยู่กับฉันตลอดไป
18: แย่แล้วค่ะแย่แล้ว
19: เกาะลงชนเกาะไว
5: ้ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: แม่กำลังกลับนะ
9: ลืมล้างจานให้แม
4: ่ใช้นี่
7: ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
4: กลับมาแล้ว
3: ล้างเก่งมาก
7: สันไลเลมอนสูตรใหม่

0: รัฐมนตรีนะครับเมื่อช่วงบ่ายลงพื้นที่ไปที่คลองรอ1หัดใหญ่เลยครับและนายกก็ย้ำว่าเดี๋ยวกลับไปจะอนุมัติงบทันทีจะต้องซ่อมให้เสร็จก่อนปลายปีนี้แน่นอนท่านนายกเนี่ยเดินทางไปพร้อมกับคุณรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาที่มารอรับนะครับนายกแป้นก็มารอรับอยู่อย่างที่เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้และนี่ก็คือจุดสำคัญที่เป็นประเด็นของวันนี้จุดแม่วัวรอดเนี่ยฮะแล้วก็ท่านนายกก็พบปะพูดคุยกับบรรดาผู้ที่มาให้การต้อนรับนะครับอย่างนายกแป้นอย่างนายกอบจ.สงขลาคุณสุพิชอย่างนี้เป็นต้นหลังจากรับฟังรายงานแล้วนายกยืนยันฮะทันแน่นอนเตรียมการกันมาแล้วเดี๋ยวกลับไปเนี่ยจะอนุมัติงบกลางให้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณทุกอย่างจะต้องแก้ไขให้ทันฝากประชาชนไม่ต้องห่วงนะเรื่องงบประมาณเราถอดบทเรียนจากคราวที่แล้วเรามั่นใจว่าเราจะไม่รอให้น้ำมันท่วมก่อนถ้าไม่อนุมัติน้ำมันท่วมเผลอๆไปจ่ายค่าเยียวยาแพงกว่าค่าซ่อมอีกต่างหาก
1: เราเตรียมการกันมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เรามาดูพื้นที่จริงเพราะว่าเราก็ต้องดูงบประมาณเดี๋ยวทางกระทรวงเกษตรทางกรมชลประทานขอมาซึ่งจะต้องเป็นงบกลางนะครับเราก็ต้องเร่งอนุมัติให้ก่อนสิ้นปีงบประมาณนี้นะครับ
2: เน้นย้ำได้ไหมคะว่าหน้าฝนที่จะถึงนี้ในส่วนของพื้นที่ภาคใต้บ้านเราเน
1: ี่
2: ย
1: เน้นย้ำว่าการเตรียมการป้องกันการเตรียมการลดความเสียหายเนี่ยได้มีการเตรียมการไว้หมดแต่ไม่สามารถจะรับรองได้ว่าปริมาณฝนมันจะมากน้อยยังไงอันนั้นเรารับรองไม่ได้แต่เราก็ต้องเตรียมการอุดรอยรั่วทั้งหมดนะครับขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้แบบนั่งรอว่ามันท่วมแล้วก็จะมานะครับแต่ว่าเราก็มาเตรียมการป้องกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
0: นี่ครับทีนี้ช่วงพบปะประชาชนที่

0: ท่าช้างก็มีการพูดคุยกับประชาชนท่านนายกก็เลยแนะนำบรรดารัฐมนตรีบรรดาผู้บริหารท้องถิ่นก็ค่อยๆไล่เลียงไปปรากฏช่วงหนึ่งเหมือนท่านจะแซวนายกอบจสงขลานะฮะคือท่านหันไปเอานายกอบจน้ำท่วมละหลบเชียร์แล้วก็หันมาอีกทีนี่ๆๆจำเลยที่1เลยนายกแป้น
1: นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ
0: ่ชี้มาที่นายกแป้นก่อนเลยจำเลยที่1แล้วก็ชี้กลับไปที่นายกอบจท่านน่ะนายกจำเลยที่2แล้วก็ชี้ไปที่ผู้ว่าสงขลาท่านน่ะจำเลยที่3น้ำท่วม
2: นี่ขอน้ำท่วมละหลบเชียวท่านนายกอบจของท่านสงขลานะครับ
3: นายกเทศบาลไม่มาสินะอานุนนายกแป้นมานี่นี่จำเลยที่1จำเลยที่2จำเลยที่3ก็ผู้ว่านะครับผู้ว่ารัฐศาสตร์ทิชชูนะครับที่เหลือก็เป็นทีมงานของพวกเราที่มาพบกับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยวันนี้พ่อแม่พี่น้องก็คงเห็นนะว่าถ้าเราไม่ตั้งใจนะครับแล้วก็อยากจะทำให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยตอนสิ้นปีเนี่ยนะครับเราก็คงไม่พร้อมหน้าพร้อมตากันมาพบกับพ่อแม่พี่น้องขนาดนี้มาด้วยความกลัวด้วยนะครับว่ามาแล้วเดี๋ยวเกิดทำไม่ได้แล้วจะทำยังไงดีผมก็เลยเอาจำเลยทั้งหมดมาด้วยกันกับผมเนี่ยนะครับผมเนี่ยเป็นจำเลยที่หนึ่งแหละแน่นอนละนะครับแต่วันนี้ต้องมีจำเลยร่วมด้วยกันนะครับให้ทุกคนให้ทุกท่านเพราะมีส่วนร่วมหมดคมนาคมก็ต้องดูแลเรื่องของเส้นทางสัญจรทั้งรถไฟทั้งเครื่องบินนะครับทั้งถนนหนทางนะครับทางกระทรวงการคลังก็ต้องมาดูในเรื่องของงบประมาณต่างๆที่จะต้องลงมาให้การช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้อง
0: ก็เป็นการแนะนำแบบใหม่แบบสับจำเลยที่1จำเลยที่2จำเลยที่3แต่สุดท้ายท่านวกกลับมาว่าจำเลยที่1จริงๆคือตัวท่านเองนะครับอ่ะทีนี้ช่วงพูดคุยกับประชาชนบ้างนายกก็ย้ำครับว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งนะแล้วก็ยืนยันว่าจะใช้งบกลางเอามาแก้ปัญหาน้ำท่วมภายในสิ้นปีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
3: ้ขอให้พี่น้องได้มั่นใจว่ารัฐบาลไม่เคยทอดทิ้งวันนี้ก็มาตรวจนะครับหลังจากเปิดด่านมาก็มาตรวจที่ไอ้คลองร1นี้ก็ได้เห็นว่ามีความเสียหายอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกังวลทางกรมชลประทานเขาได้เตรียมการซ่อมแซมนะครับกรมทางหลวงก็จะซ่อมแซมเรื่องถนนหนทางต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันการเตรียมการต่างๆงบประมาณก็คงต้องใช้งบของผมนี่แหละงบกลางนะครับที่จะเอามาป้องกันไอ้ปัญหาน้ำที่จะเกิดขึ้นไปในสิ้นปีนี้นะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ขอให้มีความเชื่อมั่นว่าสงขลาเป็นจังหวัดสำคัญของประเทศไทยนะครับนักท่องเที่ยวที่มามากที่สุดที่ทำให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นในแถบจังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดสงขลาก็คือนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียขอความกรุณาพ่อพี่น้องได้ให้การสนับสนุนความเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่สำคัญก็คือเรื่องความสงบสุขใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐบาลชุดนี้ผมโชคดีผมได้ท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัทาเนี่ยได้กรุณามาช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับผมซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้ประสบการณ์ของท่านนะครับใช้เครือข่ายของท่านในการที่จะช่วยเจรจาช่วยหาวิถีทางทุกวิถีทางนะครับให้เกิดสันติสุขให้เร็วที่สุดในภูมิภาคแห่งนี้
0: แล้วมีช่วงหนึ่งท่านนายกถามพี่น้องประชาชนอ้าววันนี้วันที่10กรกฎาคมแล้วไทยช่วยไทยพลัสใช้กันหมดหรือยังปรากฏเสียงตอบกลับมาคือหมดแล้วโอ้10กรกฎาคมหมดแล้วเหรอฮะท่านนายกบอกว่าโอ้ดีอย่างนี้แสดงว่าเศรษฐกิจดีแต่ไม่ต้องห่วงนะยังมีอีก2เดือนโครงการนี้ดีมากเลยแต่ถ้ามีปัญหาอะไรระบายมาได้เลยวันนี้ได้เจอกันบอกออกมาให้หมด
3: ขอความเข้าใจขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับระบายได้เต็มที่ไม่มีปัญหานะครับดุด่าว่ากล่าวได้พวกผมมาเพื่อมารับสิ่งพวกนี้อยู่แล้วนะครับตรงไหนที่อยากจะให้รัฐบาลได้แก้ไขนะด้วยเหตุด้วยผลนะครับเราพร้อมที่จะรับฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับในฐานะนายรัฐมนตรีคนสงขลาให้ส.ส.กับผมทั้ง4คนนะฮะถ้าผมทำไม่ได้แย่เลยครับ ผมต้องทำให้มันยกจังหวัดสงขลาให้ได้นะครับเพราะนั้นจะต้องทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องอย่างถวายหัวนะครับก็เราคงจะมีโอกาสได้พบกันนะครับอีกหลายๆครั้งนะครับในช่วงที่ผมรับผิดชอบดูแล
0: ทีนี้มีช่วงหนึ่งครับระหว่างที่ลงพื้นที่สสสิงโตศักดิ์สิทธิ์ขาวทองสสสงขลาพรรคประชาธิปัตย์นะครับมารอพบท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็มาบอกท่านนายกว่าช่วยดูแลคนปลายน้ำด้วยนะปรากฏท่านนายกหันไปถามเราอยู่เขตนี้เหรอไปลง
4: ทะเลสาบสงขลาก็ฝากว่าคนปลายน้ำเดือดร้อนไม่แพ้กัน
3: ที่เขตนี้เหรอ
4: ครับเขตนี้ครับเพราะเขตนี้เป็นที่รับน้ำระบายน้ำเวลาน้ำมาจากขยายก็ระบายลงเนี่ยโซนบางกล่ำเนี่ยครับไปลงทะเลสาบสงขลาก็เลยอยากฝากว่าคนปลายน้ำเดือดร้อนไม่แพ้กันกับคนในเมืองฝากด้วยครับ
3: ขอบคุณครับ
4: ฝากว่าคนปลายน้ำเดือดร้อน
0: ก็คนปลายน้ำคลองแหคูเต่าหัดใหญ่บางกล่ำนะแต่สุดท้ายก็ขอบคุณกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ค่ะมาที่เรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้เนี่ยมันมีโพสต์ของคุณลิซ่าพักขมลหนุนอนันต์ค่ะสสพักประชาชนออกมาติงมท.4คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่าท่านคุมสอบการตรวจสอบการทุจริตท้องถิ่นเนี่ยแต่คุณลุงของท่านน่ะมีชื่อโดนปปช.ไต่สวนด้วยอ่ะคือคุณลุงเนี่ยเป็นกรรมการกสทอ่ะค่ะกรรมการกลางสอบคุณลิซ่าก็เลยบอกว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่าสังคมตั้งคำถามถอนตัวออกมาเถอะวันนี้นักข่าวได้เจอคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะท่านมท.4ค่ะท่านก็ตอบเรื่องนี้อ่ะค่ะบอกว่าคือตนเองเนี่ยอยู่ในระดับนโยบายไม่ได้เป็นคนปฏิบัตินะหมายถึงไม่ได้เป็นคนไปตรวจสอบด้วยตัวเองหรือมีหน้าที่ชี้ว่าใครถูกผิดไม่ได้มีสิทธิ์ไปแทรกแซงด้วยฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าตนอยู่ตรงนี้แล้วผลมันจะเพี้ยนไปและอย่างที่เห็นมีการตรวจสอบตรงไปตรงมาอยู่แล้วไม่อย่างนั้นทำไมมันจะออกมาแบบนี้นักข่าวก็ถามว่าปรากฏรายชื่อคุณลุงเป็น1ใน55คนที่ปปช.ตั้งกรรมการไต่สวนแต่เขายังไม่ได้ทำผิดใช่ไหมคุณวรสิทธิ์บอกไม่ครับมันก็เรื่องของการไต่สวนสุดท้ายเมื่อปปช.ไต่สวนเสร็จใครเกี่ยวข้องก็ดำเนินการต่อใครไม่เกี่ยวข้องก็จบไปสส.ลิซ่าพูดถึงตนบ่อยครั้งก็ต้องขอบคุณจริงๆเจ้าหน้าที่ก็ทำงานอยู่ขอบคุณที่สนใจแต่ไปดูเรื่องเฟกนิวส์ของเพจพักบ้างก็ได้นะ
5: ที่มีรายชื่อไปเนี่ยเพราะว่าเป็นคณะกรรมการอยู่แล้วแล้วก็ด้วยอำนาจต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของกระบวนการอยู่แล้วครับแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรในนั้นวันนี้เนี่ยผมอยู่ในระดับนโยบายในการให้นโยบายตรวจให้ไปตรวจสอบไม่ใช่คนที่ไปปฏิบัติผมไม่ได้เป็นคนไปตรวจไม่ได้เป็นคนชี้ว่าใครถูกหรือใครผิดเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงว่าการมีอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ผลมันเพี้ยนไป
6: รายชื่อของคุณลุงนี่คือยังไม่ถือว่าเขากระทำความผิด
5: ไม่ฮะไม่ฮะคือเป็นเรื่องของการตั้งไต่สวนสุดท้ายแล้วเนี่ยปปช.เขาตั้งไต่สวนเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องก็ดำเนินการต่อใครไม่เกี่ยวข้องก็จบไป
7: รัฐมนตรีบอกว่าคุณลิซ่าพูดถึงบ่อยครั้งเนี่ยครับบอกว่ามีวัตถุประสงค์อะไรพิเศษไหมครับ
5: ต้องไปถามเขาสิถามผมไม่มีเวลาไปรู้สึกเรื่องแบบนี้แหละครับเพราะว่าทุกวันนี้งานก็เยอะมากไปแล้วครับก็ต้องถามท่านดู
6: เหมือนคุณลิซ่าจะจับจ้องรัฐมนตรีจากทางภาคใต
5: ้ก็ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรครับก็ช่วยกันดูช่วยกันตรวจสอบผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีครับก็ช่วยกันดูช่วยกันตรวจสุดท้ายแล้วมันก็ต้องดูหลักความเป็นจริงด้วยแหละครับว่าข้อเท็จจริงควรจะเป็นอย่างไรระเบียบวิธีการปฏิบัติกฎหมายควรจะเป็นอย่างไรจริงๆผมก็เห็นท่านคอยติดตามผมตลอดเลยต้องขอบคุณนะครับแล้วก็ให้ผมต้องอะไรนะไปไล่หานายกจริงๆเจ้าหน้าที่เขาทำงานอยู่ทุกคนก็ทำงานกันอยู่นะครับต้องขอบคุณที่ให้ความสนใจนะไปดูเรื่องเฟกนิวของเพจพรรคบ้างก็ได้นะครับนะ
1: ย้อนแบบนี้นะคะแต่ไม่ใช่แค่นี้คือคุณวรสิทธิ์เนี่ยอีกช่วงนึงบอกว่าที่ต้นปีคนในพรรคท่านโดนจับเรื่องเว็บพนันน่ะท่านไม่ออกบ้างล่ะหัวหน้าพรรคท่านไม่รับผิดชอบบ้างล่ะ
5: ไม่มีใครปกป้องได้อยู่แล้วผมปกป้องผมก็ตายใครเข้าไปปกป้องคนนั้นก็ตายท่านนายกชัดเจนที่สุดอยู่แล้วเรื่องนี้ว่าเกี่ยวกับใครคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบถ้าเกิดจะปกป้องถ้าเกิดมันมีกระบวนการที่มันทำอย่างนั้นได้จริงๆแล้วทำไมผลถึงออกเป็นแบบนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างก็ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่ามันออกมาด้วยความตรงไปตรงมาอยู่แล้วเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยที่คนในพรรคท่านโดนจับเรื่องเว็บพนันน่ะท่านไม่ลาออกด้วยล่ะหัวหน้าพรรคไม่รับผิดชอบเหรอคือมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะมันต้องแยกกันให้ออกอย่าเอาการเมืองมาผสมกันจนมันเละเทะไปหมดอย่างนั้นมันไม่ดีหรอกครับนะครับนะ
1: ขณะที่สำนักข่าว Next News ค่ะเขาเปิดพฤติการ5ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเขาบอกว่ามันเป็นการระบุ

0: ายละเอียดพฤติการแต่ละคนเอาไว้ในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนะคะคนแรกอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคุณธีรุตค่ะบอกว่ามีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องจัดสอบให้โปร่งใสยุติธรรมแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารออกมาก่อนจะมีการสอบอะค่ะว่าอาจจะมีการทุจริตจริงๆเนี่ยต้องรับฟังและต้องใช้ข้อมูลนี้ในการบริหารจัดการแต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการทุจริตสอบเกิดขึ้นภายหลังการสอบแล้วเสร็จไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าอธิบดีธีรุตใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีอยู่ไปบริหารจัดการเพื่อตรวจสอบคนที่สองค่ะคุณธนนท์รองอธิบดีกรมสทค่ะในฐานะเลขานุการกรรมการกลางสอบก็คือกสทบอกว่าตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องหรือเปล่าโดยการสอบถามผู้อำนวยการสำนักทดสอบของมสว.อาจารย์เรืองเดชว่าข้อมูลที่ประมวลมาถูกต้องไหมแค่นั้นพอยืนยันเสร็จปุ๊บกสทก็มีมติประกาศรายชื่อเลยคือไม่มีการสอบทานทั้งที่มันมีข่าวมาโดยตลอดว่าอาจจะมีการทุจริตอะค่ะส่วนคนที่3คุณพนมเทียนผู้อำนวยการกองบุคคลท้องถิ่นของกรมสทค่ะคนนี้เนี่ยเป็นคนถือแฟลชไดรฟ์เป็นคนเดียวที่มีกุญแจตู้เซฟในห้องอธิบดีกรมสทที่บรรจุแฟลชไดรฟ์ปรากฏว่ามันมีคนเอาแฟลชไดรฟ์นี้แก้ไขคือข้อมูลออกมาชัดเจนอะนะคะว่ามีการทุจริตแก้ไขคะแนนโดยใช้ฐานข้อมูลในอุปกรณ์แฟลชไดรฟ์ในความครอบครองดูแลรักษาของนายพนมเทียนก็ย่อมต้องรับผิดชอบส่วนอีกคนนึงค่ะคุณปิยะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารงานบุคคลท้องถิ่นนะคะก็เป็นผู้ช่วยเลขากสทก็มีหน้าที่ต้องตรวจสอบผลให้ถูกต้องแต่ไม่ได้เสนอให้กรรมการตรวจสอบกลับไปฟังแค่อาจารย์ของมสว.ที่บอกว่าถูกต้องแล้วแค่นั้นแล้วก็ประกาศผลเลยคนสุดท้ายค่ะคุณบุรณีผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลท้องถิ่นของกสทค่ะมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่องนี้และเป็นผู้ประสานงานระหว่างสทกับมสวที่สำคัญเป็นผู้ครอบครองไฟล์ทุกอย่างเลยค่ะไฟล์คะแนนไฟล์ประกาศผลแต่กลับปล่อยปละละเลยให้บุคคลอื่นเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนที่มีข้อมูลการสอบอยู่แถมมีการแก้ไขข้อมูลการสอบในคอมพิวเตอร์หลายครั้งนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทั้ง5คนนี้โดนตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง
1: เอ้าคุณผู้ชมครับจับตัวพ่อทิพย์มาเพิ่มได้อีกคนนึงแล้วนะครับกระบวนการถอดเกล็ดมังกรครับกุมารจีนนี่ชื่อนายรุ่งโรจน์ให้การเป็นประโยชน์มากเลยนะฮะบอกกับนักข่าวบอกว่าพอดีผมไปรู้จักกับเฮียชาวจีนคนนึงครับเขาเป็นคนแนะนำฮะตอนแรกก็ให้ไปจดทะเบียนสมรสก่อนกับหญิงคนจีนแล้วก็ไปเซ็นรับรองบุตรผมได้เงินก็ครั้งละ 1,500 ถึง 3,000 ผมรู้เท่าไม่ถึงการตอนนั้นผมอายุยังน้อยผมไม่รู้ว่ามันผิดกฎหมายก็เห็นจดทะเบียนสมรสกันได้อย่างถูกต้องจดคนแรกเนี่ยรับรองบุตรเมื่อ10ปีที่แล้วนะ อีก2คนเนี่ยห่างกันมาคนละปีปัจจุบันนี้ไม่ได้ติดต่อกับคนจีนพวกนั้นแล้วไม่รู้ว่าจะมาถูกจับเลยผมรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เท่าไหร่
3: เท่าไหร่พี
2: ่1,000 บ้าง
3: เซ็นไปกี่ชื่อแล้วพี
2: ่3ชื่อ
3: ครอบครัวเดียวกันหมดหรือว่าครอบครัวเดียวกันแสดงว่าเด็ก3คนใช่ไหมพี่ห่างกันเยอะไหมคะทั้ง3ครั้ง
2: เป็นปี
3: คนแรกตั้งแต่ปีไหนแล้วพี่
4: จำไม่ได้จดมาว่าเกือบ10ปี
3: ใครเป็นคนที่มาแนะนำให้เรา
4: ไม่เจอกันนานแล้ว
3: เป็นเฮียคนไทยหรือคนจีนพี
2: ่เป็นคนจีนเฮียคนจีนแล้วไอ้เงินที่เขาให้เรามานี่ให้เป็นก้อนเดียวแล้วจบเลยในแต่ละครั้ง 2-3 พันแค่นี้หรอ
3: หร
2: ือ
3: เป็นค่าสินไหม
0: หรอแล้วเรารู้ไหมว่านี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นเย็นนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
5: ออนทัวร์ร่วมออนทัวร์โดย New X The Next E
6: โอ้ยทั้งหิวทั้งหมดแรงค่ะประชุมมาครึ่งวันแล้วมีแต่น้ำไม่มีเนื้อฉันอยากจะตะโกนกลางที่ประชุมเลยนะคะว่า Where is the beef เซนไม่ได้ถามหาเนื้อนะคะถามหาสาระค่ะว่าสาระอยู่ไหนสาระกี่โมงอะไรประมาณนั้นนะคะเหมือนกับวันนี้ค่ะทุกคน We have been meeting for half a day but where is the beefWe have been meeting for half a day, but where is the beef? ประชุมมาครึ่งวันแล้วค่ะแต่ไม่ได้ข้อสรุปเลยนะคะเซนก็ได้แต่ตะโกนในใจแบบนั้นนะคะเรื่องจริงก็ได้แต่มานั่งสั่งซุปหมูชาบูลงหม้อฟิวใจแบบนี้ละค่ะพูดถึงบีฟว่าแล้วก็สั่งเนื้อเพิ่มอีกสัก 2-3 ถาดดีกว่าค่ะเติมพลังลงหม้อ

0: อร่อยแบบเดือดไปเลยค่ะขอโทษนะคะเดี๋ยวขอเนื้อสไลด์เพิ่มอีก3ถาดเลยค่ะ
1: ความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Peak และ MK Restaurant ที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ับสนุนโดย
1: S26 Go Pro UHT Lifeverse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
2: เธอชอบหนูแดงเหรอ
3: ผู้พันผู้หวนกับคุณนายเนี่ยมีบุญคุณกับฉันเนี่ยฉันจะไม่ชอบผู้กองได้ยังไงล่ะซะ
2: ไม่ต้องมาอ้อมค้อมเลยตอบมาว่าชอบหรือไม่ชอบ
3: ผู้กองเป็นคนใจดีฉันเห็นใครๆเข้ากับชอบผู้กองทั้งนั้นแล้วจ้ะ
2: ยังจะมาแถอีกก็ใช่หนูแดงเนี่ยเป็นคนน่ารักนิสัยดีมันก็ไม่แปลกหรอกนะถ้าเธอจะชอบอะแต่ถ้าเธอคิดมากกว่านั้นน่ะฉันขอเตือนเลยนะว่าหยุดคิดเถอะมันเป็นไปไม่ได้หรอก
3: ฉันรู้จ้ะฉันมันก็แค่ทหารเกณฑ์เท่านั้น
2: ฉันไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกเธอนะพันแต่ฉันแค่เป็นห่วงฉันไม่อยากให้คนดีๆอย่างเธอต้องมาเสียใจภายหลังเรื่องความรักอ่ะมันเป็นเรื่องของคนสองคนก็จริงนะแต่การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมันมีอะไรมากกว่านั้นทั้งเรื่องฐานะหน้าที่การงานครอบครัวทุกอย่างมันต้องไปด้วยกันได้ทั้งหมดอ่ะฉันรู้ว่าเธอเข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดแต่ฉันก็อยากจะให้เธอลองเอาไปคิดดูนะ

0: จ้าสี่วันมีอะไรหรือเปล่าจ้า
1: หืมซูซี่พี่พันชอบลืมอยู่เรื่อยเลยนะ
0: อ๋อซูซี่ก็ซูซี่แล้วซูซี่โทรมามีธุระอะไรเหรอ
1: มีสิจ้าพี่พันธุระสำคัญมากด้วย
0: ธุระสำคัญธุระอะไรจ้า

0: เชิญครับผู้กอง
1: ขอบคุณค่ะ
0: ระวังขานะครับ

0: กองไม่สบายเหรอครับ
1: อ๋อเปล่าค่ะพอดีกลิ่นน้ำหอมปรับอากาศมันแรงไปหน่อยนะคะฉันคงแพ
0: ้กลิ่นแรงเหรอครับผมว่าไม่นะครับหอมได้ออกนี่ผมเลือกกลิ่นที่อ่อนที่สุดแล้วนะครับแถมยี่ห้อนี้ดีมากๆครับผู้กองมียาฆ่าเชื้อโรคด้วยครับ
1: ผู้พันไม่ลองใช้ดอกไม้สดแทนน้ำหอมบ้างเหรอคะ
0: โหผู้กองครับใช้เข้าไปได้ไงครับดอกไม้สดมีทั้งแมลงเชื้อโรคที่มากับดอกไม้นั่นจะสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลงอีกนะครับไม่ดีเลยครับผู้กอง
2: ค่ะผู้กองสักครู่ครับดูความสะอาดครับผู้กองนิดนึงนะครับทีนี้ก็สั่งได้แล้วครับ
1: ฉันเอาเป็นยำวุ้นเส้นละกันค่ะ
2: ยำวุ้นเส้นเหรอครับผู้กองครับอาหารประเภทยำเนี่ยรสมันจัดนะครับไม่ดีต่อสุขภาพหรอกครับสั่งอีกแล้วกันเนาะ
1: งั้นนี่ไหมคะน่องไก่ทอดสมุนไพรร้านนี้อร่อยนะคะผู้พัน
2: ของทอดผู้กองครับผมขอบายเลยนะครับของทอดเนี่ยเพราะว่ามีสารก่อมะเร็งเยอะครับไม่ดีหรอกครับผู้กอง
1: ค่ะงั้นเป็นอาหารจานเดียวแล้วกันนะคะฉันเอาหมูทอดกระเทียมพริกไทยไข่ดาวอะค
2: ่
1: ะ
2: ไข่อนามัยหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่สำคัญนะครับกระเทียมพริกไทยเนี่ยเก็บไว้นานๆชื้นขึ้นร้าด้วยนะครับอย่าเสี่ยงดีกว่าครับผู้กอง
1: งั้นผู้พันสั่งให้ฉันเลยแล้วกันค่ะ
2: ยินดีเลยครับงั้นเดี๋ยวผมสั่งให้นะครับน้องครับน้องครับทางนี้เลยครับงั้นพี่ขอสุกี้ชุดผักอนามัย2ที่ครับอร่อยแน่ๆครับผู้กองสุขภาพดีด้วยนะครับเฮ้ยมองยิ่งร้ายไม่กินหรอวะ
3: โอ้ยช่างค้าเถอะนะพวกเองมารีบกินไปเถอะเดี๋ยว4วันจะรอนาน
2: งั้นเต็มที่โว้ยพี่เลี้ยงเอง
3: เดี๋ยวก่อนพี่ไหนวะ
4: พี่พันพี่พันเลี้ยงอ้ําใช่มั้ยจ๊ะเอ้ยเมื่อยไหมจ๊ะเมื่อยไหมจ๊ะ
3: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไอ้อ้ํากินไปก่อน
4: แล้วจ้า
3: ไอ้อ้ําอย่าเพิ่งเดี๋ยวมันดีดไอ้อ้ํา
4: เมื่อยเมื่อย
3: ไอ้อ้ําอย่ามันดีดมันดีดนี่ไงไอ้อ้ํา

0: ุธิสารก็เหมือนชุดผักสุขภาพนั่นแหละกินทุกวันเนี่ยเข้าขั้นทรมานเลยนะไม่เหมือนกับ
1: เหมือนกับใครเหรอ

0: ันผุเยอะเลย
1: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
2: มีนิดเดียว
3: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
4: ต้องบีบเต็มแปลง
5: เพื่อฟูอะไรที่มากกว่าไม่พอแก
6: Excuse me Who's up
7: Online data tracker Follows me everywhere I browse

0: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
1: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
2: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
1: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
2: ผิวดูใสฉ่ำ
1: ต้องโดน
2: ใหม่ซิตรา
3: คุณอาจเห็นการเล่นสนุกแต่เขากำลังเรียนรู้ S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสตริงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสตริงโกไมอีลิน
4: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
5: ช่วงนี้พี่รันกับพนักงานใหม่ใกล้ชิดกันมากกว่าที่ควรจะเป็น
6: น้องนีนน้องนีนฟังพี่ก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างที่น้องนีนคิดนะ
7: เด็กบ้าแกทำให้ทุกอย่างพังหมดนี่คุณคิดจะทำอะไรเนี่ยหาเมียน้อยให้ลูกเหรอ
8: รันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันไม่ว่าจะใครรวมถึงแม่ด้วย
0: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: นอนเมจิกฝาน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
11: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาและซิงใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท
12: ้บางอย่างก็ต้องทำเป็นคู่เหมือนพอดีบัคเก็ตพอดีสำหรับ2คนเพียง199 บาทถึง22 กรกฎาคมนี้
13: หัวใจสำคัญในการเรียนรู้ของลูกอยู่ตรงไหนให้เขาฝึกฝนทานอาหารหลากหลายครบ5 หมู่และเสริมโภชนาการเขาด้วยไฮคิวพลัสซูเปอร์โตพร้อม5 สารอาหารที่มีประโยชน์เรียนรู้ให้หลากหลายนี่แหละหัวใจสำคัญไฮคิวพลัสซูเปอร์โต
14: หากฉันทำตามใจสั่งจะ
15: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
16: ผู้กองครับเป็นไงบ้างครับอาหารถูกปากหรือเปล่าครับ
17: ค่ะ
16: ดีใจจังเลยครับที่ผู้กองชอบงั้นเดี๋ยววันหลังเรามาทานข้าวกันอีกนะครับ
17: ค่ะขอโทษนะคะ
16: ครับ
17: ว่าไงอัดถึงแล้วเหรอ
16: จะมาทำไมเนี่ยคนเขาจะเดทกัน
17: ได้เลยจ้ะงั้นเดี๋ยวเจอกันนะจ้าฉันขอตัวก่อนนะคะพอดีนัดกับอัดไว้นะคะจะไปซื้อของกัน
16: ถ้าอย่างนั้นผมขออาสาไปช่วยผู้กองถือของครับผมสักครู่นะครับฮัลโหลครับคุณแม่ต้องตอนนี้เลยเหรอครับได้ครับได้ครับคุณแม่เดี๋ยวผมไปรับนะครับสวัสดีครับผู้กองครับเสียดายจังเลยครับผมไปช่วยผู้กองถือของไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะว่าผมต้องไปทำธุระกับคุณแม่นะครับ
17: อ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะงั้นผู้พันไปกับคุณแม่เถอะนะคะเดี๋ยวคุณแม่รอนานนะคะ
16: แต่ว่าผมเป็นห่วงผู้กองนะครับแล้วผู้กองจะกลับยังไงล่ะครับเนี่ย
17: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะเดี๋ยวฉันกลับกับอัดก็ได้ค่ะนะคะไปค่ะ
16: ผู้กองครับท่านผู้กอง

0: แล้วนะหนูแดงโชคดีจริงๆเลยนะเนี่ย
1: ฉันเครียดจะแย่อยู่แล้วนะมีหน้ามาหัวรอฉันอีกเออเนี่ยนะเป็นเพื่อนที่ดี
0: หนูแดงหนูแดงหนูแดงหนูแดงใจเย็นๆ
1: ยังดีนะกินแค่ข้าวเที่ยงถ้าต้องกินข้าวเย็นด้วยอ่ะฉันไม่ไหวหรอก
0: นี่ลองคิดในแง่ดีดูบ้างสิผู้พันสะพานควายเนี่ยเขาดูแลเทคแคร์เธอเป็นอย่างดีเลยนะจะหาผู้ชายดีๆแบบเนี้ยไม่ง่ายนะจ๊ะ
1: แล้วถ้าต้องกินชุดผักสุขภาพทุกมื้อล่ะเธอจะว่าไง
0: ทุกมื้อเลยเหรออุ้ยไม่เอาหรอกกินทุกมื้อมันก็ต้องมีหมูมีกุ้งบ้างสิมีแต่ผักอย่างเดียวไม่อร่อยอ่ะไม่เอา
1: ผู้พันสุทธิสารก็เหมือนชุดผักสุขภาพนั่นแหละมีวิตามินครบดีต่อสุขภาพแต่ไม่มีหมูไม่มีเนื้ออะไรเลยแถมต้องกินทุกวันเนี่ยเข้าขั้นทรมานเลยนะมันไม่เหมือนกับ
0: เหมือนกับใครเหรอ
1: ก็เหมือนกับพ่อฉันไงคุณพ่อเนี่ยรักแล้วก็เป็นห่วงฉันมากแต่ก็ไม่ได้สุดโลกแบบเนี้ย
0: บิงโก้เนี่ยแหละใช่เลยคุณคะฉันเห็นเสื้อตัวนี้ก่อนนะคะ
2: โอ้โหขอโทษค่ะดิฉันเห็นก่อนเห็นมาตั้งแต่หน้าห้างแล้วด้วย
0: ถ้าเห็นมาตั้งนานขนาดนั้นทำไมถึงไม่หยิบล่ะคะ
2: จะหยิบตอนไหนมันก็เรื่องของฉันปะคะก็คือตอนนี้ฉันหยิบอยู่มันก็เป็นของฉันสิคะ
0: พูดอย่างนี้ก็สวยสิคะมันคือของฉันค่ะ
2: ของฉัน
0: ของฉัน
2: ของฉัน
0: ของฉันแล้วของโอ๊ยไอ้อา
1: จเออใจเย็นๆก่อนนะ
0: ไม่เย็นแล้วแกต้องมาช่วยฉัน
2: นี่ไงนี่ไงพอสู้ไม่ได้ก็เรียกเพื่อนมาลุม
0: นี่มันมนุษย์ป้าดีกว่าป้าบ้าเธอสิอย่างมากเนี่ยนะฉันก็เป็นพี่เธอแค่ปี2ปีเท่านั้นแหละใหญ่พะมันเขียวดูสิแต่งตัวมาเดินห้างเนี่ยล่อเสือล่อตะเข้ฉัน
2: โอ้โหป้านี่ฉันเป็นพิตตี้จ้ะพิตตี้ไม่ได้แต่งตัวมาล่อเสือล่อตะเข้
0: เหรอไม่รู้แหละยังไงก็ของฉัน
2: ของฉันของฉันของฉัน
3: ข้าหมู่ทองรู้ว่าพวกเราหนีเที่ยวห้างแล้วก็โดนสั่งขังคุกหัวโตแน่พะยะค่ะ
4: ไปเล่นเที่ยวเว้ยมาช่วยน้องสี่วันจัดอีเวนต
3: ์อีเวนต
4: ์เออช่วยน้องสี่วันเสร็จแล้วก็กลับ
5: โอ้มาเป็นชาติรับใส่ให้เขาฟรีๆยังหน้าด่าบอกว่ามาช่วยงานเขาอีก
4: ไม่ได้รับค่าจ้างเว้ยแต่ได้เบอร์โทรเพื่อนเพื่อนพิตตี้น้องสี่วันเองจะเอาไหมล่ะ
3: เอา
4: โอ้ยทุย
6: เบอร์เท่าพี่ตีเลยป่ะ

0: ใช่น้องสีวันของเองหรือเปล่าไอ้อำ
1: เฮ้ยเห็นแล้วมันจี๊ดใครมึงอ้าทำกับน้องสีวันของข้าแบบนี้ลุยไว
2: ้อำ
1: ผู้กอง
2: มาเร็วมาช่วยแยกสองคนนี้ทีฉันไม่ไหวแล้ว
3: ใช่มาช่วยฉันเร็ว
2: พี่อำมาช่วยฉันทีแล้วเอ้าเธอรู้จักเขาด้วยเหรอ
1: ไม่รู้ครับเรียกอ้ำอื่นมั้งหรือมันโ
3: ล่เรียกเอ็ดนั่นแหละอีพี่อ้ำมาช่วยฉันด้วยแล้ว
1: แม่ทำตีสนิทเชียวเบื่อความหล่อตัวเองจริงๆเออทำให้มีธุระ

0: ผมขอตัวก่อนครับทุกกอง
1: เอ้าอัมไอพี่อัมไอพี่อัมพ่อชนะขาดมาแล้วอะค่ะไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะรับผิดชอบกันยังไงอะคะ
2: แล้วเองทิ้งไอ้พันมาอย่างเงี้ยเองไม่ช่วยน้องสีวันแล้วหรอว่าให้อำ
0: เองอยากช่วยเองก็ช่วยเป็นคนเดียวเถอะไม่เห็นหรอผู้กองอยู่นั้นน่ะเรื่องก็ถึงหูหมู่ทองกันพอดี
3: โอ้ยกลัวติดคุกขึ้นมากเลยเนาะบักอําฮะแล้วเบอร์โทรพิตตี้อยู่ไหนล่ะ
0: อยู่ในคุกโทรหาพิตตี้ได้มั้ยล่ะหูงง
4: ๆแล้วพระสหายพันล่ะ
0: เข็งทุนกันเลยนะไอ้พัน
1: เซลเซล
5: เสื้อผ้าที่มันเซ็กซี่ขยี้หัวใจให้เขาหน่อยได้ไหมอ่ะ
6: คือเป็นจ้าเป็น
1: แหมเป็นก็ไม่บอกเสื้อก็ไม่ได้แถมยังต้องจ่ายค่าเสียหายอีกเซ็งชะมัดเลย
7: ไม่ต้องจ่ายเต็มราคาก็ดีแค่ไหนแล้วนะอาจดีนะเชฟพริตตี้นั่นยอมหายกับเธอ
1: แม่จะไม่ยอม
7: คอยดูไม่ใช่ยาวๆเฮ้ยอาจรู้ได้ไงว่าฉันใส่ไซส์เนี้ยขอบคุณมากนะน่ารักดีอ่ะตัวเนี้ย
8: คิดมากก็เหนื่อยใจจะไม่
1: แผลเป็นไงบ้างอ่ะ
9: โอ้ยไกลหายแล้วจ้ะเพิ่นฉันได้ยาดีนะจ๊ะ
10: เกยแค่แผลน้ำร้อนลวก
11: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาและสิงใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้
12: ถ้าการซักผ้าคืองานที่สาหัส
13: แจ๋วด้วยด้วย
12: สู้ด้วย108ช็อป3แจ๋วแจ๋ว1ขาวแจ๋ว2สะอาดสดใสแจ๋ว3หอมหอมผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วถูกและดีมีในโลก
14: อยากผมยาวสวยทำไงดี
15: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
16: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคน้ำตาลเกิน16กรัมต่อวันเป็นเวลานานและการติดหวานนี้เกิดขึ้นใกล้ตัวเด็กมากๆแม้กระทั่งในบ้านของเด็กเองทำให้เด็กติดหวานอาจเสี่ยงโรคตอนโต
17: คุณพ่อทราบข้อมูลเหล่านี้บ้างไหมคะ
16: หยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความเป็นห่วงจากสสส.
18: ฟันผุเยอะเลย
19: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
20: บีบนิดเดียว
19: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
21: ต้องบีบเต็มแปลง
22: เพื่อฟูลายที่มากกว่าด้วยโปรแกรม
23: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย
24: ์ป๊าป๊าดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
25: กรุงเทพประกันชีวิต

0: ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
1: แม็กเซเวอร์69บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด์
2: คุณอาจเห็นการเล่นสนุกแต่เขากำลังเรียนรู้ S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสตริงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสตริงโกไมอีลิน
3: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
4: Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
5: ภาพจากครัวจริงที่ใช้ขนอร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
6: ่หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
7: โอ้ยเป็นยัง
8: หอมติดจมูก
9: อร่อยชัวครับ
10: อร่อยจริง
5: ขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่เข้มข้นถึงรสสองเท่า
9: อร่อยชัว
4: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มโค้กรสดี

0: ูแดงเป็นอะไรอ่ะ
1: ฉันรู้สึกคุณหน้าเยพิตตี้ที่แย่งเสิร์ฟเธอจังเลยอ่ะแต่นึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนมาก่อน
0: ก็คงทำหมอเดียวกันละมั้งหน้าก็เลยโคลนนิ่งออกมาเหมือนกันไงอย่าไปสนใจเลยนี่กินเสร็จแล้วกลับกันนะ
1: เดี๋ยวเดินเล่นต่อได้ไหมอ่ะอาจแกเซ็งอ่ะ
0: เซ็งเรื่องผู้พันหรือว่ายายพิตตี้นั่นกันแน
1: ่ปาด้าน
0: ี่หนูแดงถ้ารำคาญผู้พันเขามากหนักนะแล้วก็ทำไมไม่บอกเขาไปตรงๆอ่ะคนทำไม
1: ฉันเกรงใจเขาอ่ะอาจเขาอุตส่าห์ช่วยชีวิตฉันเอาไว้จนตัวเองต้องบาดเจ็บเลยนะ
0: ตอนแรกเนี่ยนะฉันก็กะว่าอยากจะดูความหน้าด้านของคนบางคนสักพักอะแต่ถ้าเธอรู้สึกว่ามันเป็นบุญคุณขนาดนี้แล้วล่ะก็งั้นก็ดูคลิปนี่จะได้รู
1: ้อะไรอะ
0: ดูก่อนแล้วกันนะเธอจะได้รู้ว่าใครเป็นคนที่ช่วยเธอกันแน่

0: ำอะไรอยู่อ่ะพัน
1: เอา
2: ผู้กองคุณนายใช้ให้ฉันเนี่ยแบ่งขนมไปขายที่ร้านสวัสดิการทหารพรุ่งนี้นะจ๊ะเอ็นนี่แล้วผู้กองกลับมาแล้วเหรอทำไมฉันไม่เห็นได้ยินเสียงรถเลยล่ะจ๊ะไหนว่าผู้พันสุทธิสารจะมาส่ง
0: เปล่าหรอกฉันปั่นจักรยานกลับมาจากอัดอ่ะแล้วนี่แผลเธอเป็นไงบ้างอ่ะหายหรือยัง
2: อ๋อหายแล้วจ้ะ
0: แล้วนี่ล้างแผลบ้างหรือเปล่าเนี่ย
2: เปล่าจ้ะฉันเห็นว่าฉันไม่ค่อยเจ็บแล้วฉันก็เลยไม่ได้สนใจมันเท่าไหร่นะจ๊ะ
0: เธอนี่มันจริงๆเลยนะต้องล้างแผลบ้างรู้ไหมเดี๋ยวติดเชื้อเข้าแล้วจะเป็นเรื่องใช้ไม่ได้จริงๆเลย

0: ใจมากนะพัน
1: จ๋าผู้กองพูดว่าไงนะจ๊ะ
2: เปล่าฉันไม่ได้พูดอะไรซะหน่อยหูฝาดหรือเปล่าเนี่ย

0: ันก็แค่มีความสุขกับผู้กองจ่าม
1: ีความสุขที่ได้กวนประสาทคุณพ่อน่ะเหร
0: อโอ้ยเปล่าจ้ะฉันมีความสุขที่ผู้กองนะห่วงใยฉันแล้วก็ทำแผลให้ฉันด้วยจ้ะ
1: ฉันก็แค่ทำตามหน้าที่ของหมอมีคนบาดเจ็บฉันก็ต้องรักษาสิ
0: งั้นถ้าสมมุติว่าฉันเนี่ยบาดเจ็บที่หัวใจเนี่ยผู้กองจะรักษาหัวใจให้ฉันไหมจ๊ะ
1: พัน
0: ผู้กองอย่าเพิ่งโมโหสิจ๊ะฉันก็แค่ถามดูเฉยๆนะเผื่อไว้ก่อน
2: หากฉันทำตามใจสั่งจะผิด

0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตอนเย็นฉันมารับนะจ๊ะผู้กอง
1: หนูแดงอ้าวพันนี่แผลเป็นไงบ้างอ่ะ
0: โอ้ยไกลหายแล้วจ้ะเพิ่นฉันได้ยาดีนะจ๊ะแถมคุณหมอที่รักษานี่ก็เก่งๆนะจ๊ะ
2: ไกลแค่แผลน้ำร้อนลวกยังไม่หายเหรอสงสัยจะสมออยเรียกร้องความสนใจแล้วมั้ง
1: แต่ฉันเห็นคนบางคนเนี่ยนะคะแค่แผลฟกช้ำดำเขียวทำยังกระดูกแขนขาหักขับรถเองก็ไม่ได้กินข้าวเองก็ไม่ได้แบบเนี้ยเขาเรียกว่าสำออยด้วยหรือเปล่าคะผู้พัน
2: หมวด
1: คะ
2: หมวดว่าใคร
1: ใครทำก็คนนั้นล่ะค่ะแต่จะบอกอะไรให้อยากนะคะความลับเนี่ยมันไม่มีในโลกหรอกค่ะบางทีตอนเนี้ยความลับอาจจะแตกแล้วก็ได้นะคะ
3: ได้เวลาตรวจเวรเช้าแล้วไปดีกว่านะ
1: จ้ะ
0: แหมผู้หมวดกับผู้พันเนี่ยดูน่ารักกันจังเลยนะจ๊ะ
2: ใครถาม
0: ไม่มีใครถามจ้ะ
2: ไอ้พันฉันรู้นะว่าแกคิดอะไรอยู่แต่ขอเตือนไว้ก่อนเลยนะอย่างแกเนี่ยเต็มที่ก็ได้เป็นแค่หมามองเครื่องบินเท่านั้นเลย
0: โอ้โหผู้พันผู้ซะเห็นภาพเลยจ้ะ
2: รู้ตัวก็ดี
0: แม่เห็นฉันแบบนี้เนี่ยแต่ฉันไม่ได้โง่นะจ๊ะฉันน่ะรู้ตัวอยู่แล้วแหละว่าอย่างฉันเนี่ยมันเป็นได้แค่หมาส่วนผู้พันเนี่ยก็เป็นเจ้านายของฉันเพราะฉะนั้นผู้พันก็ต้องเป็นหัวหน้าหมาใช่ไหมจ๊ะ
2: ฉัน
0: ไม่ต้องชมฉันหรอกจ้ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยชมฉันตั้งแต่เด็กเลยจ้ะว่าฉันเนี่ยทั้งฉลาดทั้งหัวไวถ้าผู้พันไม่มีอะไรตักเตือนฉันแล้วเนี่ยฉันขอตัวก่อนนะจ๊ะ
2: ไอ้พัน
0: ไปก่อนนะจ๊ะ

0: พูดไม่เคยทันมาเลย
1: เธอสวยต้นออกคำสั่งทำหน้าจริงจังเซ็กซี่ที่สุดถ้าได
2: ้แก่ขนาดนี้ยังเรียกตัวว่าพี่อีกเหรอลุง
0: ลุง
3: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตเรียกขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
4: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
5: โมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
6: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของผื่นผ้าอ้อมแผ่นบางเบาระบายอากาศซึมซับมากถึง8แก้ว
7: หมดกังวลเรื่องผื่นผ้าอ้อม
6: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
5: ขอบคุณโมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อม
8: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
9: เขาว่ากันว่าลองออนอ่ะทำให้รักแร้ดำ
10: เลิกหน่อยกับความเชื่อเก่าลองนี่ Nivea Extra Bright Gen ใหม
11: ่รวมพลัง AHA
12: และวิตซีเข้มข้น
11: ช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่า
12: พร้อมผิวดูไบรท์ใส
11: ผู้ทดลองใช้รู้สึกเห็นผลจริงใน5วัน
12: Nivea Is For Skin
13: นวดเมจิกฝาน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
14: Max Saver 69บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่ McDonald's
15: อย่าไปอย่าไป
16: พ่อครับพ่อครับ
17: แล้วเธอจะต้องอยู่กับฉันตลอดไป
18: แย่แล้วค่ะแย่แล้ว
19: เกาะลงชนเกาะไว
20: ้ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
21: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: หอมแรงฉุนไป
23: หอมละมุน
22: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักเรโอโมพลัสใหม่มีดูโอบูสให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสี่สัปดาห์หอม
23: ลองเลย
22: ใหม
23: ่โอโมพลัสคอตตอนบลูม
24: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
25: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
26: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
27: พี่มี
25: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแคร
28: ีบทุ่มเข่าไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
29: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และ Gauze ยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
28: ทุ่มเข่าไฟลาวา
29: Formos Omega Smart Super Go
30: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด

0: กันเลยนะพวกเองนั่งอย่างกับญาติผู้ใหญ่โดนจับไปแลกกะละมังแล้วส่งต่อชายแดน
1: นั่นมันหมาแล้วโ
0: อ้เอ้าแล้วพวกเองไม่ใช่หมาไงนั่งคอตกอย่างกับโดนยาเบื่อ
2: พวกเราไม่ได้โดนยาเบื่อแต่พวกเราเหงาพยาค่ะ
3: เคยอยู่ด้วยกันเป็นร้อยตอนนี้ต้องแยกย้ายกันไปประจำหน่วยบางคนก็ถูกขอตัวไปเป็นทหารรับใช้มันก็เลยเงียบเหงาครับมู
0: มันก็จริงแหละตายกันหมดเหลือแต่พวกเดนตายไม่มีใครเขาเอา
4: แม่โม่ก็พูดเกินไปพวกฉันเป็นพวกมีความสามารถแต่ไม่มีใครมองเห็นเพราะถูกความล่อมันบดบังรัศมีเอาไว
2: ้โมพวกเราเนี่ยก็เหมือนพระสัง

0: ซ่อนทองไว้ในรูปเงาะผิวเนื้อเรื่อเรืองเหลืองประหลาดดังทองคำธรรมชาติหล่อเหลารูปทรงโออางามจริงดังว่าพระสังทอง
1: เตรงเตรงเตรงเตรง

0: มาหลายรุ่นแล้วทหารทุกคนน่ะที่หมู่ฝึกอ่ะหมู่ก็รักเหมือนลูกเหมือนลูกแท้ๆอ่ะ
1: ซาบซึ้งอ้ําก็รักหมู่ทองเหมือนพ่อพ่อจ้าพ่อทองของอ้ํา
2: อ้ําลูกพ
1: ่อถ้าอย่างงั้นขอฝากเหนือฝากตัวเป็นลูกเขยของพ่อได้มั้ยจ๊ะพ่อตาจ้า
2: ฝากเหนือฝากตัวเป็นลูกเขย
0: ไอ้แนนอย่างเองเหรอจะมาเป็นลูกเขยข้ากล้ามาเด็ดดอกฟ้านางกระรอกลูกของข้าเหรออ่ะไม่มีอะไรจะทำใช่ไหมงั้นทั้งหมดไปกวาดกองร้อยให้สะอาดถ้าไม่สะอาดเย็นนี้ไม่ต้องกินข้าวทั้งหมดลุกปฏิบัติไป
3: ไป
0: คนอะไรคนอะไรน้อยไป

0: เองนายอ่ำรู้ทั้งรู้ว่าหมู่ทองเนี่ยเขาหวงลูกสาวยังไงอะไรยังจะกล้าไปเรียกเขาว่าพ่อตาย
1: คอยดูเถอะวันหนึ่งอ่ะคนยังหมู่ทองจะต้องมาง้อคนอย่างข้าให้เป็นลูกเขยคนดีๆอย่างไอ้อ้ำหาซื้อไม่ได้ง่ายๆเหมือนของในเซเว่นนะเว้ย
2: โอ้ยแล้วตัวตีได้จังไหนวะ
3: อยากให้ช่วยถอดรูปเงาะให้ไหมล่ะพะยะค่ะเดี๋ยวจะช่วยปอกเปลือกให
2: ้โ
1: อ้ยขนนะเว้ยไม่ใช่เงาะจะได้มาปอกเปลือกแม่ขอให้ดูเถอะข้ามีวิธีของข้ากันแล้วกัน
0: วิธีอะไรวะ
1: ไม่รู้อ่ะข้ายังคิดไม่ออก
2: ช่วย
4: เฮ้ยพูดอะไรกันฮะตีเนียนนะตีเนียนเดี๋ยวจะโดนสองเด้งเดี๋ยวก่อน
1: เอาหนองสู่สีทนคิดถึงพี่อ่ำไม่ไหวฉันต้องเดินมาหาพี่ถึงที่นี่เลยแหละจ๋า
5: อ่ำไหนอ่ะชื่อโหลมากคือไม่มีอยู่ในเมมโมรี
1: ่เออไม่มีอยู่ในเมมโมรี่โอ้โห
6: ใส่น้องซูซี่เขาจะโกรธเคืองเรื่องราวเขาก่อนน่ะ
7: สวัสดีจ้ะน้องซูซี่มาถึงที่นี่มีอะไรให้หมู่ทองรับใช้จ้ะ
5: คือฉันมาหาพี่พันธ์นะจ้ะพอดีที่บ้านฉันเอาอาหารแห้งมาให้ฉันก็เลยเอามาแบ่งพี่พันธ์พี่พันธ์อยู่ไหนอะจ๊ะ
7: พันธ์ไม่อยู่จ้ะ
5: พี่พันธ์ไปไหนอะจ๊ะ
7: พันธ์ไปราชการจ้ะแต่ไม่เป็นไรนะจ๊ะน้องซูซี่ฝากของไว้ให้กับพี่หมู่ทองก็ได้นะจ๊ะหรือจะฝากทั้งตัวได้หัวใจก็ได้นะจ๊ะ
5: แก่ขนาดนี้ยังเรียกตัวว่าพี่อีกเหรอลุง
1: น้องซูซี่จ้าเรื่องวันนั้นน่ะพี่ขอโทษนะจ๊ะมันจำเป็นจริงๆโทษเราคนบ้านเดียวกันอย่าโกรธกันเลยนะจ๊ะคนไทยเหมือนกันน่ะให้อภัยกันได้นะจ๊ะ
5: ได้แต่ไม่ให้ถ้าพี่พันธ์กลับมาฝากบอกด้วยนะว่าเย็นๆฉันจะมาหาใหม
4: ่ซูซี
1: ่โอ้เป็นกรรมของไอ้อ้ำเป็นหน้าหลังตัวกลัวตายเลย
4: ซูซี่ทำไมซูซี่ต้องว่าพี่หมูทองแก่ด้วยทั้งที่พี่หมูทองอ่ะเกิดก่อนเราซูซี่แป๊บเดียว
1: 20กว่าปีเนี่ยนะแป๊บเดียว
4: ทำยังไงเราถึงจะหน้าใสรอดูดีอ่อนกว่าวัยทำยังไงใครก็ได
8: ้โอ้ย
4: ช่วยหมูทองที

0: ขาจะเอาครีมหน้าเด้งไปให้หมู่ทอง
1: ครีมหน้าเด้ง
2: ครีมหน้าเด้ง
1: แล้วนี่เอ็มไปเอามาจากไหนล่ะเอ็ม
0: สูตรเด็ดจากสุพรรณบ้านค้าเองเป็นดินซ่อพองผสมขี้ควาย
1: โอ้ยคุ้ม
0: พ
1: ่อเนี่ย
0: คราวนี้มู่ทองหน้าเด้งสมใจยากนะ
2: เด้งจริงๆเลยว่ะเหม็นขนาดนี้ตายไปแล้วยังเด้งขึ้นมาได้เลย
3: ครีมหน้าเด้งเหรอ
0: ใช่จ้าครีมสูตรพิเศษจากสุพรรณบ้านฉันเองทาทิ้งไว้ 3-4 ชั่วโมงรับประกันผิวใสปิ๊งจากผิวที่หม่องคล้ำจะกลายเป็นผิวสีทองริ้วรอยเหี่ยวย้อนตีนการับประกันว่าหายหมด
3: ไอ้อามอย่ามาเลยเธอถ้าของมันดีจริงแล้วยังเอาให้ข้าทำไมอ๋อหรือว่ามาตีสนิทตีซีเพื่อหวังที่ให้ข้ายกกระรอกให้ใช่ไหม
0: โธ่โม่ฉันไม่ใช่คนนิสัยอย่างนั้นจริงๆนะจ๊ะฉันเนี่ยรักและเคารพหมู่จริงๆพอฉันรู้ว่าหมู่อยากได้ฉันก็รีบห้ามาให
3: ้ไอ้อ้ําเองนี่เป็นคนดีจริงๆไม่เสียแรงที่ข้ารักเองเหมือนลูกชายคนหนึ่งเอาก็เอา
2: ไอ้คนแน่นะ
3: โอ้โหเฮ้ยเข้าจมูกเลยครีมอะไรวะกลิ่นทำไมมันแรงอย่างนี้วะเนี่ยฮะ
2: ฮะ
3: กินมันเหมือนอะไรวะมันเหมือนอยู่ต่างจังหวัดแต่เหมือนแบบนึกไม่ออกกินอะไรวะ
4: ครีมสมุนไพรก็กลิ่นเป็นเยี่ยงนี้แหละพะยะค่ะ
5: แมนครับทาตาไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองเชื่อพวกเราดิหมู
2: ถึงจ้า
3: ถึงนะ
5: เยี่ยม
3: หวานนี่ครับเหม็น
2: แปลกๆนะทีมไอ้เนี่ย
3: เอาแล้ววะจะวัดทานอะ
2: เฮ้ยพวกเองเป็นอะไรกันเนี่ยฮะหน้าตาแปลก
6: ๆเปล่าจ้า
2: หือไม่มีพิรุธเลยนะหน้าเองเนี่ย
5: พวกผมเดินตากแดดมากครับแสบหน้าลายเลยครับแสบหน้าครับแดดมันหอนหลายเลยครับ
4: โดนก็เจ็บแล้ว
3: พักปั๊บแสบเลยอ่ะมา
0: หาอะไรกันครีมเนี้ยเป็นของหายากยายฉันให้เอาไว้เวลาออกแดดแต่ถ้าหมู่ไม่อยากจะใช้อ่ะก็ไม่เป็นไรนะ
3: นั่งใช้สิไม่ใช้ได้ยังไงแล้วคนมันอยากจะหล่อมันก็ต้องใช้แต่ใช้คนเดียวมันก็กระไรอยู่อ่ะมาพวกเรา5คนมาทาด้วยกันเลยจะได้เจ๊งทั้ง5คนเลยให้เดินไปถนนเนี่ยเป็นบอยแบนด์กันไปเลยมาไอ้คนไหนที่บอกว่าเดินตากแดดแล้วหน้าแสบร้อนช่วยได้นะจะบอกให้ครีมแบบเนี้ย

0: ผีเผอที่ไหนเล่าตังกะลอกพ่อครีมขอให้อ่ำมัน
1: เออ
0: เฮ้ว่าแต่ครีมของเองเนี่ย
1: มันดีอย่างที่เองว่าจริงๆไว้อ่ำ
2: อย่างนี้แหละพะยะค่ะของก็ดีจริง
3: เฮ้ยเฮ้าว่าโตเฮ็ดคายเลย

0: ดีกว่ารับรองขายดีเป็นเท่น้ำเท่ทาเลย
1: จริงด้วยวัตถุดิบก็หาไม่ยากหาได้ตามท้องไร่ท้องนานี่แหละ
2: หาตามท้องไร่ท้องนาเฮ้ยว่าแต่คิงมันทำมาจากอะไรวะสมุนไพรอะไรเองจดแล้วก็บอกมาเดี๋ยวข้าจะไปทำเองบ้าง
1: คือฉันบอกไม่ได้จริงๆจ้ะฉันสัญญากับยายที่ตายไปแล้วว่าจะไม่บอกใครอ
2: ่
1: ะ
2: ได
3: ้โอ้ยจะทำมาจากอะไรก็ขี้ควายน่ะสิคนอะไรอยู่ดีไม่ว่าดีเอาขี้มาทาหน้า
2: ต่างกาลอกปัดเดียวเถอะปัดเดียวเถอะไปว่าครีมพี่อ่ำเขาอย่างนั้นได้ยังไงล่ะฮะครีมพี่อ่ำเขาดีจะตายทำให้หน้าตึงหน้าเด้งแต่กลิ่นมันแรงไปหน่อยเท่านั้นเองไงอ่ำ
1: ถึงกลิ่นมันจะแรงนะจ๊ะแต่มันก็ดีต่อสุขภาพผิวมากเลยนะจ๊ะ
4: เนื้อครีมเนี่ยช่วยบำรุงถึงผิวชั้นในทำให้ผิวที่หยาบกระด้างเนี่ยนุ่มขึ้นและผิวของหมูทองเนี่ยนะจะชุ่มชื้นเหมือนกับได้รับโอโซนจากธรรมชาติด้วย
2: จริงๆเลยจริงๆเนี่ยมู
1: เฮ้ยมูเชื่อไหม
2: ฮะ
1: ผู้หญิงที่ไหนไม่เห็นมูตอนนี้นะหลงรักมูทุกรายนี่นี่มูรู้จักขุนแผนไหม
2: เป็นลูกชายของคุณกายกับนางทองภาษี
1: ใช่เลยนะขุนแผนมังสุพรรณเน
2: ี่
1: ยยายฉันบอกว่าขุนแผนเขาใช้สูตรนี้แหละถึงได้มีเมียเต็มบ้านเต็มเมือง
2: โอ้ยอย่างนั้นเลยหรอวะ
1: จริ งพะย
5: ะ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: อ้าวน้องซูซี่เรื่องอะไรแล้วจ๊ะ
6: พี่ไทยอ่ะไม่รู้จักอ่ะไม่พูดด้วยพี่พันกลับมาหรือยัง
3: มาถึงอ่ะก็ถามหาผู้ชายเลยนี่ยะ
6: ฉันมีธุระกับพี่พันหรอกยะ
3: ธุระอะไร
6: เออแล้วมันฉันจะบอกแกด้วยฮะนากาโต้ผัดไปน่ะอาหารตอมสั่งข้าวแกงน่ะทำไป
3: ก็นี่มันร้านฉันถ้าไม่บอกอ่ะนะก็ออกไปเลยไป
6: โห
2: เดี๋ยวกะล้อเอ้ยน้องซูซี่พออย่าทะเลาะเบาแหวงเลยเราคนไทยด้วยกันรักกันไว้สามัคคีกันไว้จะดีกว่านะคือน้องซูซี่จ๊ะไอ้พันเนี่ยมันไปทำธุระให้กับเจ้านายอะจ๊ะถ้าน้องซูซี่หิ้วอะไรมาก็ฝากพี่หมูทองไว้ก่อนเดี๋ยวพี่หมูทองถือไว้ให้เขาเห็นนะน้องซูซี่กุเลงมาก็กลัวจะเมื่อยอะจ๊ะเห็นไหมได้จ้ะ
6: พี่พันนะพี่พันมาหาที่ไรเนี่ยก็ยุ่งตลอดเลยอะ
2: เดี๋ยวจ้ะซูซี่จ้ะซูซี่เดี๋ยวช่วยดูหน้าพี่หมูทองหน่อยว่ามันเนียนไหมมันตึงไหมแล้วก็มันเด้งไหมแล้วมันนุ่มไหมจ้าลองนิดนึงจ้ะช่วยหน่อย
6: แก่แล้วยังเหม็นนี่ค่ะกินเหมือนขี้ควายเลยอีไปใหญ่ๆแล้วจังหัวซูซี่
2: ไอ้ยำไอ้อัมเองเอาครีมหรือเอาขี้ควายมาให้กระไทเนี่ยฮะมาให้เตะซะดีๆไอ้อัม
7: เดี๋ยวครับโอ้โ
3: หครีมขี้ควายคนใช้แต่ควายทำ
8: จะดีเหรอจ๊ะคุณนายจ้ามันไม่มีใครอยู่เลยอะจ้ะ
9: ไม่มีใครอยู่สิดีจะได้รีบทำให้มันเสร็จ
8: ให้ฉันเริ่มเลยเหรอจ๊ะ
9: เริ่มเลยสิจะมัวรีรออะไรล่ะอยากทำอะไรก็ทำ
8: แต่ฉันหวาดเสียวอะจ๊ะ
9: ลีลาเยอะนะเราจะทำหรือไม่ทำถ้าไม่ทำเดี๋ยวฉันทำเองนะ
8: ทำจ้ะฉันทำจ้ะเอาเลยนะจ๊ะ
9: เอาเลยสิ
8: ไว้ตรงนี้แล้วกันนะจ๊ะ
2: โอ้ย
9: นี่ไหวไหม
8: ชาติลองดูอีกทีก็ได้จ้ะ
9: ขอพรสะพานลงมาเดี๋ยวฉันทำเอง
8: จ้าขอบฉันไหมแต่มันไม่ถึงเลยจ้ะ
9: ีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึง
10: ไม่ได้มันไม่ถึงนะจ้ะคุณนายจ้ะ
9: อีกนิดนึงเลยละอีกนิดเดียวอีกนิดนึง
10: โอ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงคุณนาย
11: ทำไรกันวะไอ้พันเอ็งคิดทำไรเนี่ยฮะ
12: คือฉันไม่ได้ทำอะไรนะฉันเปล่าจ้าฉันเปล่า
11: ไม่ได้ทำยังไงเอ็งเห็นตำตาเอ็งกำลังปล้ำเมียขาอยู่
3: ไป
11: ปล้ำเลยไอ้พันกล้าจูบมือลูกสาวข้างนั้นเหรอฮะ
3: ไอ้พัน
11: ธ์เอา
3: ไปนะครับพ่อเอาเสื้อผ้าพวกนี้ไปให้เมียเธอสิ
8: เมียฉัน
13: ข่าวว่าเอ็งควรจะต้องหาโอกาสเคลียร์กับผู้กองให้เร็วที่สุดเรื่องที่เอ็งยังไม่มีเมียไม่อย่างนั้นนะส่งมุกจีบไปเท่าไหร่ก็ให้หมดเมื่อส่งความรักเข้าไปในลุ่มดำให้

0: ก๊อตรังนกแท้รอยัลโกไซลิทัลนมแอลลีน
1: ผมไม่ปล่อยแพทผมรับคุณแพทคุณแพทเดี๋ยวน
2: ี้มันโทมหรือว่าที่มุกหายตัวไปจะเป็นฝีมือของ
3: เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย

0: ต้องอยู่กับฉันอยู่ตลอดไป
1: อ่ะเก่งเดี๋ยวไงไม่ต้องไปแล้วกันนะให้ตนาขับเพราะไม่รู้ว่าจะไปกี่คืนแล้วก็อยู่บ้านกับแก้วดูแลบ้านให้ดีแล้วกันนะ
2: ได้ครับคุณเมฆ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: หนูไข่มุกอยู่ไหมครับ
4: คุณภูมิมีธุระอะไรกับยายมุกเหรอคะ
3: ผมจะมาเชิญหนูไข่มุกกับทุกคนไปงานเปิดแกลเลอรี่ผมนะครับเพราะว่ารูปส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของหนูไข่มุกหวังว่าทุกคนคงให้เกียรตินะครับ
4: ค่ะ
0: งานจัดแสดงภาพแล้วก็อ้างว่าประมูลเพื่อการกุศลเสร็จแล้วก็เอาเงินเก็บเข้ากระเป๋าตัวเอง
3: คุณกำลังเข้าใจผมผิด
0: ผมเข้าใจคุณอย่างทองแท้เลยล่ะขนาดลูกชายตัวเองคุณยังไม่ห่วงเลยว่าจะเป็นหรือจะตายขอโทษนะผมไม่มีเวลามาคุยเรื่องไร้สาระแบบนี้ไปคุณ
4: ขอตัวก่อนนะคะ
3: คุณไหม
5: ต้องขอโทษด้วยนะครับขอตัวก่อน
3: เดี๋ยวครับมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วนาราธรเป็นอะไร
5: ทุกคนที่ไปศูนย์วิจัยก่อกระโหลกหายตัวไปครับตอนนี้ติดต่อใครไม่ได้เลย

0: พวกคุณเนี่ยเขาหายไปไหนนะจะบ่ายแล้วนะเนี่ยอ้าวคุณคะแล้วไหนอะคะคุณไข่มุกไม่ได้มาด้วยหรอคะ
1: ยังไม่เจอไข่มุกเลยครับนี่เราก็หาจนทั่วเกาะแล้วยังไม่มีวี่แวว
0: แล้วผีผู้หญิงคนนั้นอะเขาไม่ได้นำทางคุณไปหาคุณไข่มุกหรอกหรอคะ

0: าไปค่ะแต่ว่าไปเจอหลุมศพตั้ง9หลุมแล้วก็ผีที่ไหนก็ไม่รู้อีกนี่พวกหนูกว่าจะเอาชีวิตกลับมาได้นี่แทบไม่รอดเลยนะคะเนี่ย
1: มีหลุมศพ9หลุมอะอยู่บนเกาะนี้จริงๆเหรอคะ
2: คุณป้ารู้เรื่องหลุมศพพวกนี้ด้วยเหรอครับ
1: ป้าก็เคยได้ยินพวกที่มาทำวิจัยที่นี่ชุดก่อนๆน่ะเขาคุยกันนะคะ
3: แล้วทำไมเขาถึงคุยกันเรื่องนี้ล่ะครับ
1: ที่ศูนย์วิจัยเก่านะคะดูเหมือนว่าจะมีใครสักคนนึงเจอสมุดบันทึกเข้าก็เลยเอามาอ่านกันป้าก็ได้ยินนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะคะตอนไปเสิร์ฟกาแฟเฮ้ยยังไม่นึกเลยนะคะว่าจะเป็นเรื่องจริงอ่ะ
2: แสดงว่าถ้าเราเจอสมุดบันทึกเล่มนี้นะเราอาจจะมีกว่าแสอะไรที่จะช่วยตามหาไข่มุกก็ได้นะ
3: เออใช่งั้นเรารีบไปกันดีกว่าทางไหนครับป้า
1: ทางนี้ค่ะเชิญเลยค่ะ

0: ตรงนี้มีแต่ข้อมูลการทดลองทั่วไป
1: พวกนี้ก็เป็นการสรุปงานวิจัยในแนวปะการังใต้ทะเลครับ
2: ตรงนี้ก็มีแต่หนังสือที่เกี่ยวกับฟื้นฟูปะการังอะ

0: มุดบันทึกหรอวะ
1: เจอแล้วหรอคะ
2: ครับ
0: แต่ดูรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแค่บันทึกประจำวันทั่วไปนะครับแต่มาเหตุที่สองนี่น่าสนใจว่ะ
2: อ่านดูดิ
0: คืนนี้พวกเราได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนเสียงเรืออย่างชัดเจนแต่พอออกไปดูก็ไม่มีอะไรหรือว่าพวกเราจะเจออาถรรพ์บนเกาะตามคำล่ำลือที่บอกต่อๆกันมาเกี่ยวกับเรือผีที่มักจะปรากฏให้ชาวเรือหรือคนที่ผ่านมาบริเวณเกาะกะโหลกเห็นว่ากันว่าเรือนี้เดิมเป็นเรือของโจรสลัด
3: ยอมอย่าทำอะไรผมเลยอย่าทำอะไรผมเลยผมยังไม่อยากตาย
4: ยอมแล้ว

แต่แล้วอยู่เรือโจรฉลาดนี้ก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยพร้อมกับเรือขนย้ายทองโบราณของทางการถูกปล้นเป็นไปได้ว่าด้วยความโลภ

0: พวกโจรจึงคิดหักหลังกันเองและฆ่ากันตายอยู่บนเกาะกะโหลกทั้งหมด
1: มันก็แปลว่าหลุมศพ9หลุมกับผีที่พวกเราเจอเป็นพวกโจรสลัดเหรอคะ
2: เฮ้ยแต่แล้วแต่แล้วสรุปว่าบนเกาะเนี้ยมีผีใช่ไหมคะ
3: แล้วที่คุณไข่มุกหายตัวไปเป็นเพราะว่าผีจับตัวไปเหรอครับ
2: ว่าป้าป้าว่านะพวกเราอ่ะรีบออกจากเกาะนี้ไปให้เร็วที่สุดดีกว่านะคะ
3: ใช่ครับ
2: นะคะ
3: ใช่ผมว่ารีบตามหน่วยกู้ภัยหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยกันตามหาตัวคุณไข่มุกจะดีกว่านะครับ
4: ผมพยายามที่จะติดต่อตั้งแต่ตอนเช้าแล้วว่ะแต่โทรศัพท์ที่ศูนย์มันใช้งานไม่ได
5: ้สัญญาณมือถือก็ไม่มีครับแบบนี้เหมือนกับถูกปล่อยเกาะเลย
4: ไม่ต้องกลัวนะครับเรือที่ไปส่งเจ้าหน้าที่น่าจะกลับมาที่นี่ประมาณบ่ายสามเพราะฉะนั้นทุกคนก็เตรียมตัวเก็บของได้เลยครับ
2: ขอบคุณคร
3: ับ ไปเก็บของ
2: ไปเก็บของเลยแล้ว
5: พี่เพื่อนแกไม่คิดจะออกจากเกาะนี้ใช่ไหม
4: ใช่แกพาพวกเขากลับไปก่อนนะแล้วแจ้งตำรวจให้รีบกลับมาสมทบอ่ะส่วนฉันน่ะจะตามหาไข่มุก
5: เฮ้ยฉันคิดว่าจะอยู่แกว่ะช่วยแกตามหาไข่มุก
4: คุณดาครับคุณไปเก็บของได้นะครับ
1: ถ้าพวกคุณจะอยู่กันต่อคุณต้องมีฉันค่ะฉันกับยายมุกเป็นเพื่อนกันมานานถึงจะมีทะเลาะกันบ้างแต่ฉันก็คงทิ้งเพื่อนคนที่ช่วยชีวิตฉันไว้ไม่ได้หรอกค่ะ

0: ขอโทษพวกคุณจริงๆเลยนะคะป้าไม่อยากจะทิ้งพวกคุณไปหรอกค่ะถ้าเป็นเรื่องอื่นอ่ะป้าสู้ตายแต่นี่เรื่องผีอ่ะ
1: ไม่เป็นไรครับคุณป้าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมเองก็ไม่อยากจะใช้ใครมาเสี่ยงกันนะครับ
0: เดี๋ยวป้าถึงฝั่งแล้วว่าจะรีบแจ้งให้หน่วยกู้ภัยกับตำรวจน่ะมาช่วยเหลือพวกคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: อ๋อแล้วก็ที่ในครัวยังมีอาหารสำเร็จรูปแล้วก็เครื่องกระป๋องอยู่นะคะป้าเตรียมไว้ให้เยอะเลยค่ะ
1: คุณป้าไม่ต้องห่วงเราหรอกครับพวกเราดูแลตัวเองได
0: ้ยันป้าอะไรไปแล้วนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับป้าไปดีนะ
1: พวกเราเตรียมตัวช่วยไข่มุกกันเถอะ
3: ขอไปเอาของที่ห้องก่อนได้ไหมคะ
4: ผมกับเจ้าทอนก็จะไปเตรียมตัวเหมือนกันครับ

0: skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
2: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
3: ปากเหม็นแน
4: ่ๆอีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลือ
5: ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
6: จัดเต็ม
7: ไอ้ยะ
6: อามทลายใหญ่น้ำหนักเยอะน้ำยาง
7: เ yeah.
6: เลือกนิ่มกรีดง่ายด้วยสูตร15-78และสูตร14-735
7: ผลผลิตดีแป้งสวน
6: ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ย

0: นี่เพื่อนเราจะใช้ปืนสู้กับผีจริงเหรอวะ
1: ก็ดีกว่าไปมือเปล่านะเพื่อน
0: เฮ้ยรู้แบบนี้นะฉันอาราธนาหลวงพ่อหลวงปู่หลวงพี่มาห้อยเต็มคอแล้ว
1: เอาเป็นว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วกันนะจะได้มีเรื่องเล่าให้ลูกหลานฟังไง
0: สาธุขอให้ลูกช้างได้กลับมาด้วยเถิด
1: ขอบใจนะเพื่อนที่มีทิ้งกันน่ะ
0: ฉันจะทิ้งแกได้ไงวะเพื่อนขนาดแกยังไม่ทิ้งลูกศิษย์ฉันเลยก็แต่ช่วงหลังๆนี่แกรู้สึกจะเป็นห่วงไข่มุกมากกว่าฉันอีกนะ
1: ฉันก็เป็นห่วงทุกคนอยู่แล้วอ่ะรีบไปเก็บของเลย
0: นะทำเป็นผู้ตัดบทคิดว่าฉันดูแกไม่ออกเหรอไอ้นาราธรห
1: ึรีบไปเก็บของ
0: ก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันไปเตรียมเสบียงก่อนนะ

0: นายบอกว่าไม่กลัวผีไง
1: บรรยากาศแบบนี้ยังไงก็อดกลัวไม่ได้หรอกค่ะดีนะที่ฉันมาเจอคุณอ่ะถ้าฉันมาคนเดียวอ่ะฉันก็วิ่งเหมือนกันนะคะคุณขำอะไรอะคะ
0: ก็ท่าทางคุณไงดูไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคนกลัวผีอ่ะ
1: นี่คุณชมหรือคุณว่าฉันกันแน่คะเนี่ย
0: ชมถ้าผมพูดว่าหน้าตาของคุณน่ะไม่ต้องกลัวผีหรอกแบบนี้ผมว่าน่าจะกระทบมากกว่าย
1: ังไงอะคะ
0: คือสมัยเรียนอะผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชอบแซวผู้หญิงที่กลัวผีอะผมจำได้ว่าก็จะบอกว่าโอ้หน้าตาอย่างนี้เหรอไม่ต้องกลัวผีหรอกถ้าผีเจอนะผีกระเจิง
1: ฉันไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าคุณอ่ะจะเล่าเรื่องตลกเป็น
0: นี่คุณกำลังชมหรือว่าว่าผมกันแน
1: ่ชมค่ะชมจริง
0: ๆหายกลัวแล้วใช่ไหมอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะตอนนี้ฉันก็ไม่รู้สึกกลัวอะไรแล้ว
0: ถ้างั้นเราไปกันเถอะ

ทษนะไข่มุกถ้าคุณกลัวคุณคงไม่กล้าที่จะออกจากห้องถึงแม้ว่าจะได้ยินเสียงอะไรขอโทษจริงๆนะแต่ผมสัญญาจะช่วยคุณกลับมาให้ได้

0: ได้เรือมั้ยลูก
1: ก็อื่นยังยอมไปแต่ก่อกระโหลกไม่มีใครไปเลยครับพ่อนี่ขนาดผมเพิ่มเงินได้ 2-3 เท่าเลยนะครับ
2: ตายแล้ว
0: น่าชะมัดแหละจะทำไงกันดี
2: เดี๋ยวลูก

0: ทะเล
1: เธอจ๊ะนี่ฉันให้ไม่ต้องกลัวนะเอาไปกินข้าวไ
0: ปผู้หญิงตกทะเลไม่
1: ฉันไม่ได้ทำร้ายเธอฉันให้เอาไปกินข้าวกินข้าวนะ
2: ครอบครัวเราทำดีมาตลอดต้องเกิดเรื่องร้ายๆกับยายมุกด้วยแค่หาเรืออย่างนั้นไม่ได้
3: พ่อครับดูนั่นสิครับเราไปขอให้เขาช่วยดีไหมครับไปครับแม
0: ่อย่าไปอย่าไปผมตายอย่าไป
2: โทษนะครับคือเราต้องการใช้เรือตอนนี้เลยนะครับคือผมอยากขอเช่าได้ไหมครับคือค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนี่ยผมยินดีจ่ายเลยครับ
3: นี่เรือเจ้านายผมครับท่านให้ผมขับมาเพื่อมาส่งให้เพื่อนท่านนะครับผมเอ้ามาพอดีเลยครับสวัสดีครับ
2: พวกคุณยังไม่ไปที่เกาะกะโหลกเหรอครับ
4: เราหาเรือไม่ได้ไม่มีใครยอมไปเลยครับ
2: ท่านไม่รังเกียจไปด้วยกันก็ได้นะครับ
3: ท่านให้มาเรียกคุณว่าจะรีบประสานงานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ตามไปที่เกาะกะโหลกให้เร็วที่สุดครับท่าน
2: ถ้ารังเกียจผมมากก็รอไปพร้อมเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับ
4: ผมไปด้วย
5: เชิญครับ

0: พ่อครับพ่อพ่อครับ
1: ตามรถพยาบาลเร็ว
0: พ่อครับ

0: จะดูแลพ่อเองนะต้องพาน้องกลับมาให้ได้นะลูก
1: ครับแม
0: ่ขอบคุณมากนะคะคุณภูมิ
2: ยินดีครับ
0: แม่ไปก่อนนะ

0: คุณไม่ต้องห่วงนะเพื่อนผมเป็นเจ้าของโรงพยาบาลนี่เองผมประสานมาให้แล้วเขาจะดูแลพ่อคุณไปอย่างดี
1: ขอบคุณมากนะครับ
0: เราไปทำหน้าที่ของเราไป
1: เดี๋ยวครับคุณภูมิผมพอรู้เส้นทางลัดที่จะไปกกหลกได้เร็วขึ้นให้ผมเป็นคนขับเรือนะครับ
0: ผมมีกัปตันเดินเรืออยู่ทั้งคนถ้าผมไม่ยอมผมก็โง่แล้วไป
1: ครับ
0: เต็มเรือ

0: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: พื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
1: บ้านเราเป็นข้าราชการค้าขายกับเขาเป็นที่ไหนล่ะทำไปก็มีแต่เจ๊ง
2: ใช่ไม่ว่าจะไปพักผ่อนสัก 2-3 วันนี่ก็ดูไว้แล้วนะว่าจะไปที่ไหน
3: ไปจังหวัดอะไร
1: ภูเก็ต
3: ใช่ทางออฟฟิศก็มีแค่นี้แหละ
4: The Running เงินงานความรักคืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
7: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
6: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
7: ผิวดูใสฉ่ำ
6: ต้องโดน
7: ใหม่ซิตรา
8: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บิ๊กแฮร์พร้อมเซรามายด์และไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
9: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
10: เอาชีวิตฉันมาเอาความรัก
11: Life Worth ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

ือดีว่ามีวิชาอาคมกล้าลบหลู่สมบัติของแผ่นดินเจ้าจะต้องถูกลงโทษอย่างสาสม

0: องพระกูจะต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้ไม่ว่ากูจะต้องฆ่าอีกสักกี่คนก็ตาม
1: ไข่มุกแล้วเธอจะต้องอยู่กับฉันตลอดไป

0: ปไหนได้เนี่ยตอนเรามาที่เกาะเรายังใส่มันอยู่เลยนี่หรือว่าใต้เตียง
1: ใส่หล่นหรอ
0: ไม่มี

0: ผีผู้หญิงคนนั้นอีกแล้ว
1: ตอนนี้กูอยู่ที่ไหนอะ
0: รออยู่ตรงนั้นรีบตามไปเถอะ

0: มีเรือมาอยู่นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะ
1: นั่นสิเมื่อกลางวันเหมือนจะไม่มีเรือลำนี้อยู่ตรงนี้นะหรือว่าจะเป็นเรือของโจรสลัด
2: ผีผู้หญิงคนนั้นอยู่บนเรือ
1: หรือว่าไข่มุกจะถูกขังไว้บนเรือลำนี
0: ้เฮ้ยเพื่อนลำนี้มีเรือ

0: ตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เดี๋ยวซีนต่อไป
3: กลิ่นปากหมา
4: ขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
5: ท็อปพิคคุ้มขนองแยกเบ็ดจอดรับสูงสุดรวม 3,200 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31สิงหาคมนี
6: ้ครบวัยคุณได้ที่ท็อปพิค
7: จะเข้าหรือไม่ครับเข้าไปแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยไปเลยครับเข้าไปที่ท็อปพิคเข้าไปแล้วคุ้มจริงๆ
8: ท็อปพิค
9: ช่วงนี้พี่รันกับพนักงานใหม่เขาสองคนเนี่ยใกล้ชิดกันมากกว่าที่ควรจะเป็น
10: วันนี้พี่ทำให้นินรู้สึกว่าเหมือนพี่มีโลกอีกใบหนึ่งที่นินไม่รู้จักเลย
11: ที่พี่ทำลงไปเพราะพี่อยากปกป้องน้องนิน
12: จันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันไม่ว่าจะใครรวมถึงแม่ด้วย
13: วาดฝันวันวิวาคืนนี้ 20:30 น
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: อยากรู้เคล็ดลับความสวยของฉันไหมไม่ใช่สำหรับผิวนะแต่สำหรับรอยยิ้ม
16: Colgate Optic White Purple
15: ช่วยปรับโทนสีเหลืองบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ดูขาวขึ้น
16: Colgate Optic White Purple
17: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สระก็เย็นสุดขั้ว
18: ทำแกงไทยทำไมยากจัง
19: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยง่าย
2: ถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
19: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสกไดซ์

เราควรแยกกันตามหาไข่มุกอ่ะนายไปกับคุณดานะ

ไม่ได้เราจะมาหมดหวังอยู่อย่างนี้ไม่ได้มันต้องมีทางสิฉันต้องออกไปให้ได้

0: คุณดาครับเป็นไงบ้างครับ
1: คิดเป็นอะไรไปอะคะ
0: ผมว่าคงเครียดไปที่ตามผีผู้หญิงตัวนั้นมาก็เลยไปลงครับ
1: ผีผู้หญิงฉันตามมันตั้งแต่เมื่อไหร่คะไม่เห็นรู้สึกตัวเลยเฮ้ยนี่มันที่ไหนเนี่ยไม่ใช่ห้องพักที่ศูนย์วิจัยนี่คะ
0: ดาตอนนี้เราอยู่บนเรือนะก็คุณเป็นคนให้ผมกับทอนตามมาที่นี่ไง

0: ีในห้องพักค่ะผีตัวที่พาไข่มุกไปมันพุ่งตัวมาหาฉันแล้วหลังจากนั้นฉันก็จำอะไรไม่ได้เลยค่ะ
1: นิดดากำลังบอกว่าดาถูกผีสิงเหรอ
0: ใช่ค่ะเราหลงกลมันละ
2: อย่าเข้า

0: เราเจอดีแล้วผีมันหลอกเรามาที่นี
1: ่มันของมั่งไง
0: มันสิงร่างคุณดาคุณดาไม่รู้เรื่องเลยเว้ย
2: มันจะฆ่าเราแน่ๆเลยค่ะทำยังไงดีคะ
1: เราต้องหาทางที่จะหยุดเรือนี้ก่อนมาตามมาทางนี้

0: ถ้าเราขึ้นหน้าเกาะ อาจจะเป็นเป้าหมายมันก็ได้
1: ตรงนี้รอบข้อมากนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะขับเรือครับขึ้นด้านข้างก่อนแล้วกันนะครับ
2: จะขับเรือเป็นหรอ
3: ไม่เป็นอ่ะ
2: ทำไงวะ
3: มันแข็งมากเลยอ่ะขยับไม่ได้เลยอ่ะ

0: นั้นเกาะกะโหลกป่ะ
1: ใช่ครับ
0: ผมว่าเราอย่าขึ้นหน้าเกาะเลยนะ
1: ทำไมล่ะครับ
0: เราไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบนเกาะบ้าง

0: อยากดูแลเราได้เหมือนเดิมเลยดูแลเขาด้วย Lively กางเกงซึมซับสบายมีแผ่นซึมซับชักโฮใหม่ลดกลิ่นแอมโมเนีย 99% ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วย
1: Lively ถ้าการซักผ้าคืองานที่สาหัสสู้ด้วย108ช็อป3แจ๋วแจ๋ว1ขาวแจ๋ว2สะอาดสดใสแจ๋ว3หอมหอมผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วถูกและดีมีในโลก
2: ดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
3: เมื่อไอมีเสมหะ
4: ละลายเสมหะขับออกง่าย
3: บรรเทาไอ
4: ใช้โซแมค
5: มีคาร์โบซิสเตอีน
6: อันตรายกว่าใช้ยา
7: ภูเก็ตจ๋าหลิงออมมาหาแล้วนะเตรียมเสียงกรี๊ดไว้ให้พร้อมพบกับหลิงออมไทยแลนด์แฟนมีตติ้งทัวร์2026ที่จะมาเสิร์ฟความสุขแบบใกล้ชิดวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ณอาคารยิมเนเซียมสะพานหินมาร่วมสร้างความทรงจำสุดพิเศษและประทับใจไปด้วยกันแล้วเจอกันค่ะ
8: สนับสนุนโดย

0: ไอมีเสมหะ
1: ละลายเสมหะขับออกง่าย
0: บรรเทาไอ
1: ใช้โซแมท
2: มีคาร์โบซิสเตอีน
3: อันตรายกว่าใช้ยาย
4: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: ฟันโอ
7: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
6: ฟันโอ
7: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
8: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์ป๊าดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
9: กรุงเทพประกันชีวิต
10: BYD C-Lion 5 DMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
11: สวัสดีครับข่าวน้องลูกมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่สุโขทัย
12: ที่ศาลาการเรียนวัดศรีจำปาบ้านดงหญ้าป่าตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยวันนี้มีงานอะไรทำไมพระหลายสิบรูปถึงถือทุเรียนกันเต็มสองมือเดินเรียงกันเป็นแถวยาวคำตอบวันนี้มีงานบุญใหญ่เรียกว่างานบุญสลากพัดคือการทำบุญถวายทานโดยวิธีจับสลากโดยไม่เจาะจงพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมชาวบ้านต่างพร้อมใจกันนำปิ่นโตอาหารข้าวหวานและช่วงนี้เป็นหน้าทุเรียนจึงนำทุเรียนมาร่วมงานบุญกันอย่างคึกคักบางคนผูกเชือกหิ้วมาด้วยมือบางคนนำมาเป็นเข่งเลยก็มีทุเรียนที่นำมาถวายเพลในวันนี้คือทุเรียนพันหมอนทองพระร่วงและหลงหลินลับแลหลังจากนำทุเรียนมาวางรวมตัวกันตรงนี้แล้วชาวบ้านจะต้องจับสลากหมายเลขถวายภัตตาหารใครจับได้หมายเลขอะไรก็จะนำปิ่นโตอาหารคาวหวานไปวางรอที่หน้าอาสนะของพระสงฆ์หมายเลขนั้นคุณพี่คนนี้ดีใจมากจับได้หมายเลข1ส่วนคนนี้ได้หมายเลข19จากนั้นก็ถวายเพลแด่พระสงฆ์ตามหมายเลขที่จับได้นอกจากนี้ชาวบ้านยังช่วยกันคัดแยกทุเรียนให้ครบตามจำนวนพระสงฆ์เพื่อถวายท่านนำกลับไปฉันต่อที่วัดหลังเสร็จสิ้นพิธีงานบุญสลากพัดมีอานิสงส์มากเพราะถือว่าแม้จะตั้งสลากถวายกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่จับสลากได้ก็ถือว่าถวายแด่พระสงฆ์ทั้งหมดนอกจากนั้นสลากพัดยังเป็นหลักการในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เพื่อสร้างจิตสำนึกความเท่าเทียมกันและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแก่คณะสงฆ์
11: สลากพัดคล้ายสังฆทานนะครับคือถวายพระโดยที่ไม่ได้เจาะจงว่าจะให้พระรูปใดไปกำแพงเพชรครับ
12: เมื่อกลางเดือนที่แล้วข่าวนอกลูกเคยนำเสนอเรื่องราวของบัวจักรพงศ์ของสวนบัวชากังราวของคุณจักรพงศ์สังงามผู้เพาะพันธุ์บัวชื่อดังของจังหวัดกำแพงเพชรที่เคยคว้ารางวัลบัวที่สวยที่สุดในโลกมาจากสมาคมบัวโลกที่สหรัฐอเมริกาในปี2017บัวนอกจากจะสวยงามแล้วรากบัวยังสามารถนำไปทำอาหารได้หลากหลายเมนูด้วยวันนี้อาจารย์รุ่งธรรมศรีวรรธนศิลป์อดีตอาจารย์ประจำคณะข้ากรรมศาสตร์และเป็นผู้ก่อตั้งรวมถึงหัวหน้าศูนย์บริรักษ์ไทยวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรนำรากบัวมาทำอาหารชื่นชมความเก่งและความคิดสร้างสรรค์ของอาจารย์รุ่งธรรมนะครับที่หยิบจับพืชผักผลไม้อะไรก็สามารถนำมารังสรรค์เป็นอาหารคาวอาหารหวานได้อย่างสวยงามน่าทานและเพิ่มมูลค่าหนึ่งในเมนูยอดนิยมคือยำไหลบัวกุ้งสดที่นำไหลบัวลวกกุ้งสดหมูสับและเครื่องปรุงรสต่างๆมาคลุกเคล้าเข้าด้วยกันให้รสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดครบรสนอกจากนี้ยังมีเมนูรากบัวตุ๋นซี่โครงหมูเครื่องยาจีนที่ได้รับความนิยมในหมู่ชาวจีนเพราะเชื่อว่าเป็นอาหารบำรุงสุขภาพส่วนเมนูไทยๆอย่างแกงส้มรากบัวก็สามารถนำรากบัวมาใช้แทนผักชนิดอื่นได้อย่างลงตัวนอกจากนี้มีเมนูสร้างสรรค์อีกหลายเมนูทั้งรากบัวนึ่งหมูสับราดซีอิ๊วรากบัวผัดพริกขิงไก่รากบัวนึ่งซี่โครงหมูเต้าเจี้ยวรวมถึงของหวานอย่างรากบัวเชื่อมราดกะทิเมนูแปลกที่ไม่เคยเห็นที่ไหนก็นี่ครับครัวซองยัดไส้รากบัวที่นำรากบัวเชื่อมมาผสมกับนมสดเนยและนมข้นนำไปเป็นไส้ในครัวซองรับประกันว่าที่ประเทศฝรั่งเศสก็ไม่มีไส้นี้ครับอาจารย์รุ่งธรรมบอกว่ารากบัวสามารถนำมาปรุงอาหารได้แทบทุกเมนูไม่ต่างจากผักทั่วไปแต่ปัจจุบันมีคนนำมาประกอบอาหารน้อยลงทำให้หลายเมนูสูญหายไปจากวิถีชีวิตของคนไทย

0: อาจารย์รุ่งธรรมต้องอยู่นานๆ นะครับทำอาหารให้แฟนข่าวนอกลู่ชมบ่อยๆอยู่สัก120ปีเป็นอย่างน้อยล่องใต้ไปตรัง
1: พาไปชมคลิปสนุกสนานของสายออกกำลังกายที่แม้ฝนจะตกลงมาอย่างหนักก็ไม่สามารถหยุดยั้งความรักการเต้นแอโรบิกออกกำลังกายของพวกเขาได้สมาชิกทีมแอโรบิกสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95ที่คนท้องถิ่นเรียกว่าเขาแปะช้อยกว่า30คนนัดรวมพลสวมเสื้อกันฝนเต้นแอโรบิกกลางสายฝนหลังจากฝนตกต่อเนื่องแบบยาวๆ 3-4 วันทำให้ไม่ได้ออกกำลังกายวันนี้เป็นวันเกิดของครูแมวหรือคุณวรรธนามัณฑนาสุวรรณซึ่งเป็นครูนำเต้นและหัวหน้าทีมทุกคนจึงนัดเจอกันที่เดิมเพื่อมาออกกำลังกายและมาอวยพรวันเกิดให้กับครูแมวเหตุที่ต้องเต้นท่ามกลางสายฝนเพราะที่สวนสาธารณะไม่มีอาคารที่มีพื้นที่ใหญ่พอทำให้ทุกคนให้สัญญาประชาคมกันไปเลยว่าไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออกทุกคนที่มาถึงที่แล้วไม่มีใครเปลี่ยนใจซึ่งวันนี้ฝนตกตั้งแต่หัววันแต่ทุกคนที่มาก็ไม่มีใครเปลี่ยนใจพร้อมใจกันเต้นท่ามกลางสายฝนพร้อมกับครูนำเต้นทั้ง4คนแม้ว่าจะมีพื้นที่ในอาคารสามารถเต้นได้โดยไม่เปียกฝนแต่สมาชิกทุกคนเลือกที่จะเต้นท่ามกลางสายฝนเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนอกจากนี้ก็มีผู้รักการเดินออกกำลังสวมเสื้อกันฝนเดินรอบสวนสาธารณะด้วยคุณช่อทิพย์จูห้องหนึ่งในสมาชิกนักเต้นแอโรบิกบอกว่าวันนี้ปลับปลื้มดีใจที่ได้เต้นกลางสายฝนเป็นครั้งแรกเป็นการเต้นที่ไม่ร้อนและจะเต้นแบบนี้อีกหากมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน
2: ดีไหมคะโอ้โหปรับปลื้มดีใจสนุกไม่ร้อนค่ะ
1: ความสนุกของการเต้นแอโรบิกเป็นกลุ่มกลางสายฝนคงเหมือนแฟนฟุตบอลฝรั่งพร้อมใจกันถอดเสื้อเชียร์ทีมรักตอนอุณหภูมิสูงเกิน30องศาเซลเซียสในฟุตบอลโลกขนาดนี้ครับ
0: ต้องปรับเปลี่ยนการออกกำลังกายให้เข้ากับสภาพอากาศนะครับเพราะไม่อย่างนั้นคนนอนก็แย่สิครับฝน8แดด4ไปพิษณุโลก
1: ที่วากากิมิแคทโฮเทลแอนด์สปาโรงแรมและสปาสไตล์ญี่ปุ่นแห่งแรกในจังหวัดพิษณุโลกที่ถนนธรรมบูชาตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงโรงแรมแมวสไตล์ญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปันของคุณทิติพรวริธนันท์ผู้จัดการโรงแรมแมวด้วยคุณทิติพรเล่าว่านอกจากจะดูแลโรงแรมแมวแห่งนี้แล้วยังทำงานเป็นพิธีกรและ MC ตามงานอีเวนต์ต่างๆด้วยทำให้มีชุดสำหรับสวมทำงานหลายรูปแบบรวมแล้วไม่น้อยกว่า500ชุดเวลาผ่านไปชุดจำนวนมากมายเหล่านี้ถูกเก็บอยู่ในตู้โดยไม่ได้ใช้งานจึงมองหาวิธีที่จะทำให้เสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้เหล่านี้กลับมามีประโยชน์อีกครั้งคุณทิติพรจึงตัดสินใจให้เช่าชุดผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยไม่กำหนดราคาเช่าชุดแต่ให้ผู้เช่านำเงินตามกำลังศรัทธาไปบริจาคเข้ากองทุนโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกโดยตรงผู้เช่าชุดอยากโอนทำบุญเท่าไหร่ก็ได้คุณทิติพรบอกว่าเธอไม่ได้ขอดูสลิปการโอนด้วยซ้ำขอแค่ดูแลชุดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและนำมาคืนตามกำหนดลูกค้าที่เช่าส่วนใหญ่จะเป็นพริตตี้และ MC หรือโฆษกพิธีกรตามงานบางทีก็เป็นโรงเรียนที่ต้องการชุดสำหรับการแสดงและสวมเพื่อการประกวดคุณทิติพรบอกว่าสาเหตุที่เลือกช่วยเหลือโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเพราะคุณแม่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นประจำทำให้ได้เห็นถึงความเสียสละและความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งภาระในการดูแลผู้ป่วยจำนวนมากสนใจอยากเช่าชุดออกงานชุดแฟนซีต่างๆได้ทั้งชุดได้ทั้งทำบุญกับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกติดต่อได้ทาง Facebook และเบอร์ที่คุณหน้าจอครับ
0: คุณทิติพรคิดวิธีเป็นสะพานบุญได้สะอาดและเก่งมากครับนอกลู่ส่งท้ายไปสิงคโปร
1: ์พาไปพบกับชายที่ช่วยชีวิตผึ้งได้กว่า6ล้านตัวจากการย้ายรังผึ้งแบบไม่ฆ่าผึ้งนี่คือเคลเรนซ์ชัววัย42ปีที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายรังผึ้งสำหรับเจ้าของบ้านส่วนใหญ่รังผึ้งถือเป็นปัญหาแต่สำหรับเคลเรนซ์นี่คือภารกิจกู้ชีพผึ้งเขาเป็นหนึ่งในนักช่วยผึ้งไม่กี่คนในสิงคโปร์ที่อุทิศเวลาในแต่ละวันเพื่อย้ายรังผึ้งอย่างปลอดภัยทั้งเจ้าของบ้านและตัวผึ้งในรัง
3: This is the queen here.
1: ตลอด6ปีที่ผ่านมาเขาได้ย้ายรังผึ้งอย่างปลอดภัยเฉลี่ยปีละ100รังซึ่งเท่ากับว่าเขาสามารถช่วยชีวิตผึ้งไปได้แล้วประมาณ6ล้านตัวการย้ายถิ่นให้ผึ้งแบบมีมนุษยธรรมนี้คือการเคลื่อนย้ายผึ้งทั้งรังโดยรักษาผึ้งนางพญาตัวอ่อนและผึ้งงานไว้ด้วยกันในอาณานิคมเดิมจากนั้นผึ้งจะถูกนำไปไว้ในโรงเลี้ยงผึ้ง3แห่งที่เขาดูแลอยู่หนึ่งในนั้นตั้งอยู่ในสวนหลังบ้านของเขาเองเพื่อให้ผึ้งได้ทำหน้าที่ผสมเกสรให้ระบบนิเวศต่อไปในขณะที่เจ้าของบ้านส่วนใหญ่เมื่อพบรังผึ้งมักจะค้น

0: หาบริการกำจัดแมลงทันทีซึ่งสามารถกำจัดรังได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยราคาประมาณ 80-150 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือ 2,000 บาทถึง 4,000 บาทเป็นการกำจัดที่ใช้สารเคมีฉีดพ่นในผึ้งตายทันทีส่วนบริการย้ายรังผึ้งของ Trellence แบบไม่ฆ่าผึ้งคิดค่าบริการ 100-500 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 2,600 บาทถึง 13,000 บาทแม้ราคาจะสูงกว่ามากแต่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่เป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจุดเริ่มต้นของการทำอาชีพย้ายรังผึ้งของ Trellence เกิดจากความบังเอิญโดยในปี2020หรือเมื่อ6ปีก่อนมีฝูงผึ้งมาสร้างรังในโรงเก็บของในสวนของเขาเขาไม่อยากฆ่าผึ้งและหาคนมาย้ายไม่ได้จึงตัดสินใจเปิด YouTube เพื่อเรียนรู้วิธีย้ายรังผึ้งและเลี้ยงผึ้งด้วยตัวเองดูหนึ่งในวิธีการย้ายผึ้งของ Trellence ครับคือใช้มือเปล่าย้ายฝูงผึ้งโดยค่อยๆกวาดและรวบรวมฝูงผึ้งใส่กล่องไม้หรือภาชนะเขาบอกว่าถ้าเราให้เกียรติและทำให้ผึ้งรู้สึกปลอดภัยผึ้งก็จะไม่ทำร้ายเราแต่ Trellence ก็เคยโดนผึ้งต่อยมาแล้วมากกว่า 1,000 ครั้งซึ่งเขามองว่านี่คือบทเรียนชีวิตที่สอนให้ระวังตัวตลอดเวลาเพราะแม้ผึ้งจะทำรังอยู่ในเมืองในบ้านคนแต่ผึ้งก็ยังเป็นสัตว์ป่าทำให้เขาเรียนรู้ว่าห้ามประมาทธรรมชาติเด็ดขาด Trellence บอกว่าหากไม่มีผึ้งช่วยผสมเกสรพืชผักและผลไม้จะออกผลน้อยลงมากส่งผลให้ราคาอาหารแพงขึ้นและขาดแคลนทั่วโลก Trellence บอกว่าหน้าที่ของเขาคือย้ายรังผึ้งอย่างมีมนุษยธรรมโดยพาทั้งราชินีผึ้งลูกผึ้งตัวอ่อนและผึ้งงานไปอยู่บ้านใหม่ในที่ปลอดภัยและอยากให้ทุกคนตระหนักว่าผึ้งไม่ใช่แมลงที่น่ากลัวที่คอยไล่ต่อยมนุษย์แต่เป็นสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วที่ช่วยผลิตอาหารเลี้ยงคนทั้งโลกผ่านการผสมเกสร
1: ถ้าโลกมีคนอย่างคุณแคลเลนส์เยอะๆโลกจะน่าอยู่ขึ้นมากทีเดียวครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวนิตยาเชษฐ์โชติรสหุ้นส่วนบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 10:55 นาทีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายชองโกลด์วงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกะวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเฝ้ากราบทูลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างต่างๆตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การสนับสนุนของกองทุนหทัยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จออกณห้องประชุมชั้น11อาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์พระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานนำพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดและพลเอกอนุภาพสิริมนทนหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็นผู้แทนพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการฐานบกพร้อมคณะเฝ้ากราบทูลความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการก่อสร้างต่างๆบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุนหทัยทิพย์รวมเป็นเงิน 121,089,300 บาทในการนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะกราบทูลความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการที่ได้รับพระราชทานพระนโยบายและรับพระราชทานเงินจากกองทุนหทัยทิพย์ในการสนับสนุนการก่อสร้างเป็นเงิน 69,275,700 บาทโดยแบ่งออกเป็น2ระยะเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนตรวจการและรั้วชายแดนบังเกอร์หลุมบุคคลและหลุมหลบภัยอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องโดยได้ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางลำเลียงวัสดุและเครื่องจักรกลจากฐานปฏิบัติการที่6ไปยังหลักเขตแดนที่52ระยะทาง 1.23 กิโลเมตรแล้วเสร็จสมบูรณ์และอยู่ในระหว่างก่อสร้างถนนตรวจการจากหลักเขตแดนที่52ถึงหลักเขตแดนที่59ระยะทาง 8.38 กิโลเมตรรวมระยะทาง 9.61 กิโลเมตรและการก่อสร้างรั้วชายแดนจากหลักเขตแดนที่52ถึงหลักเขตแดนที่54ระยะทางรวม 1.31 กิโลเมตรเป็นรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลวดหนามหีบเพลงมีความสูง 3.35 เมตรสำหรับการก่อสร้างรั้วชายแดนนั้นได้มีการออกแบบโครงสร้างที่เน้นความมั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันการบุกรุกทำลายหรือถอนหรือการลักลอบข้ามแดนทั้งการขุดลอดและการปีนข้ามโดยปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 62.29 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม2569การจัดสร้างบังเกอร์หลุมบุคคลจำนวน100หลังใช้คอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษเสริมเส้นใยเหล็กกำลังดึงสูงสามารถป้องกันอนุภาพจากเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด81มิลลิเมตรได้เพื่อแจกจ่ายให้แก่กองกำลังบูรพากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดรวมถึงกองกำลังสุรนารีปัจจุบันดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จครบถ้วนและส่งมอบให้หน่วยในพื้นที่ปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนจำนวน40หลังขนาดความจุ40และ60คนได้ติดตั้งในพื้นที่โรงเรียนวัดและชุมชนตามแนวชายแดนปัจจุบันติดตั้งแล้วเสร็จ31หลังขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างต่อเนื่องคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม2569โอกาสนี้มีพระดำรัสเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการและทรงห่วงใยกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในการปกป้องแผ่นดินไทย
1: เท่าที่ดูแข็งแกร่งดีนะคะก็ดำเนินต่อไปแล้วกองทุนเราก็จะช่วยต่อไปหนูก็อยากเห็นความมั่นคงของทหารและการที่ทหารสามารถปกป้องแผ่นดินไทยแล้วก็สามารถดูแลประชาชนชาวไทยให้พ้นจากการถูกรังแกอันนี้ก็เป็นที่สุดแล้วค่ะก็ขอให้ทางกองทัพดำเนินการต่อตามแผนได้นะคะแล้วก็เท่าที่หนูสัมผัสกับคนที่เข้ามาอวยพรตอนวันเกิดหนูก็รู้สึกว่าเขาตั้งใจมากที่จะช่วยกองทุนอาไทยทิพย์
0: จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ผู้แทนผู้บัญชาการฐานบกพร้อมคณะเฝ้ากราบทูลความก้าวหน้าผลการดำเนินการก่อสร้างของกองทัพ

0: โดยโครงการสนับสนุนกองทุนหาดไทยทิพย์กองทัพบกมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานก่อสร้างด้านต่างๆดังนี้การก่อสร้างบังเกอร์ประเภทหลุมบุคคลคู่ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารโดยกำหนดเป้าหมายการก่อสร้าง328แห่งในพื้นที่กองทัพภาคที่1จำนวน72แห่งและกองทัพภาคที่2จำนวน256แห่งปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดการก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนขนาดความจุ40คนจำนวน10แห่งในพื้นที่กองทัพภาคที่1จำนวน3แห่งและกองทัพภาคที่2จำนวน7แห่งเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงโอกาสนี้มีพระดำรัสกับคณะโดยทรงมีพระประสงค์ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานผ่านกองทุนหาดไทยทิพย
1: ์มีส่วนต้องทำเพิ่มไหมคะ
2: คือถ้ามีอะไรที่จะเพิ่มนี่กองทุนไทยที่จะได้ช่วยต่อก็เราก็ให
1: ้
2: เงินทุนต่อไป
1: ไปค่ะก็จะมีรายละเอียดตามมา
2: คือเท่าที่รายงานก็เข้าใจแล้วแต่ว่าก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าอยากเผยแพร่ให้ประชาชนได้รู้ด้วยคือถ้าประชาชนรู้นี่เขาจะสนับสนุนโครงการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยมาช่วยกองทุนไทยทิพย์นี่ก็เหมือนช่วยประชาชนคนไทยช่วยทหารที่กำลังปฏิบัติงานป้องกันประเทศไทย
0: จากพระดำริในการจัดตั้งกองทุนหาดไทยทิพย์สู่การขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างสิ่งป้องกันภัยต่างๆล้วนสำเร็จขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมจากพลังแห่งความศรัทธาและความร่วมมือของประชาชนและองค์กรหลายภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยผู้ประสงค์ร่วมสมทบทุนสามารถบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาหลักสี่พลาซ่าชื่อบัญชีเงินกองทุนหาดไทยทิพย์ประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี229-3-03266-6และประเภทบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี229-4-29977-7หรือสแกน QR Code ผ่านระบบ e-donation สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage กองทุนหาดไทยทิพย์ Line Official @หาดไทยทิพย์ฟันหรือสำนักงานกองทุนหาดไทยทิพย์ชั้น1อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โทร02553-8616-19ในวันและเวลาทำการสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 18:49 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเอาพระทัยใส่ในทุกสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องราชทัณฑ์ซึ่งนับเป็นคนชายขอบในสังคมทรงใช้ความรู้ด้านกฎหมายจากที่ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและเนติบัณฑิตไทยมาปรับใช้ในการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยทรงริเริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อปี2549เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงทรงผลักดันร่างข้อกำหนดสหประชาชาติ

ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่ได้รับการรับรองเป็นข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules มีหลักการสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติมุ่งให้ความช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพและฟื้นฟูด้านจิตใจแก่ผู้ต้องขังหญิงที่เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งผลสำเร็จจากการทรงงานได้เปลี่ยนมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกอันหนึ่งเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพโดยการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพช่วง100วันจะมีองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์ร่วมในพิธีตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 นนายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดสะเกดและวัดราชสิทธารามที่สวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระชทานผัดฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 17:00 นนายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ถูกผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่11อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน50ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ถูกผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่4เมษายนวันที่11 20พฤษภาคมและวันที่1มิถุนายน2569ต่อจากนั้นที่ฐานปฏิบัติการด่านตรวจร่วม3ฝ่ายหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่4411อำเภอทานโตจังหวัดยะลาเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน40ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อวันที่5และวันที่19มิถุนายน2569ในช่วงบ่ายที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่33อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน50ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ถูกผลกระทบเมื่อวันที่20เมษายนและวันที่21พฤษภาคม2569เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปร่วมประชุมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ศิษย์พระดาบสรุ่นที่16ณโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาซึ่งเป็น

งเรียนแห่งที่2ของมูลนิธิพระดาบสที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้เยาวชนนอกระบบโรงเรียนมีโอกาสเล่าเรียนด้านอาชีพที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการฝึกทักษะชีวิตปัจจุบันเปิดสอนใน5หลักสูตรโดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆตลอดหลักสูตร1ปีที่สถานีตำรวจภูธรราตาปัญญังอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน60ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ถูกผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่26เมษายนวันที่4 22 25พฤษภาคมและวันที่4มิถุนายน2569และที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน4ชุดไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่20พฤษภาคมและวันที่19มิถุนายน2569เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเดงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุกองคมนตรีประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสากรห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเดงป่าละอูหุบกระพงดอนขุนห้วยหนองพลับกลัดหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดงานของดีตำบลป่าเดงครั้งที่3ประจำปี2569จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์พื้นบ้านแปรรูปอีกทั้งยังเป็นการเปิดช่องทางการตลาดเชิงรุกควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสากรป่าเดงหุบกระพงดอนขุนห้วยกลัดหลวงจังหวัดเพชรบุรีโดยตำบลป่าเดงอำเภอแก่งกระจานมีพื้นที่กว่า 320,000 ไร่แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินประมาณ 78,000 ไร่ครอบคลุม6หมู่บ้านมีทั้งชาติพันธุ์กะเหรี่ยงปากากะยอและไทยพื้นถิ่นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีพืชเศรษฐกิจได้แก่ทุเรียนป่าเดงที่มีเอกลักษณ์เนื้อเนียนละเอียดสีเหลืองอ่อนกลิ่นหอมรสชาติหวานมันมะนาวและกล้วยเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองให้ได้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและทำกินเลี้ยงครอบครัวองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการหลวงที่จังหวัดตากวันนี้พลเอกกัมปนาทรุดิตองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ณบ้านกล้อหล่อเบลอหมู่10อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสืบสานแนวพระราชดำริด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดงานของมูลนิธิโครงการหลวงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอดำเนินกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2567ปัจจุบันมีพื้นที่สีเขียวรวมกว่า734ไร่กิจกรรมครั้งนี้ทำการปลูกเพิ่มในพื้นที่กว่า7ไร่พร้อมปล่อยเชื้อเห็ดเพื่อเสริมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในโอกาสเดียวกันสถานีวิจัยเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้ง40แห่งได้ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติขึ้นพร้อมกันในพื้นที่รวม174ไร่ทำให้มูลนิธิโครงการหลวงมีพื้นที่ปลูกป่ารวม 1,941 ไร่ต่อจากนั้นเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอซึ่งเป็นศูนย์ต้นแบบแห่งแรกในรัชกาลโดยมีความก้าวหน้าด้านการพัฒนาแหล่งน้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครอบคลุมชุมชนชาติพันธุ์

ปากากยอ6หมู่บ้านปัจจุบันมีเกษตรกรสมาชิก260รายสร้างรายได้รวมกว่า2ล้าน7แสนบาทจากการผลิตพืชผักไม้ผลและกาแฟรวมถึงงานนอกภาคการเกษตรอาทิงานหัตถกรรมโดยองคมนตรีเน้นย้ำให้บูรณาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนามุ่งส่งเสริมอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและเติบโตได้อย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระชานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังนางน้ำเพชรอดุลถิรเขตและคณะบริษัทเทพประธานโอสถจำกัดสมาพันธ์โลจิสติกไทยบริษัท Eagle Air and Sea ประเทศไทยจำกัดและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์จากวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่วัดป่าดาราภิรมย์วัดโรงธรรมสามัคคีวัดป่าสุรีพรวนารามและวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์ในการนี้พระเทพวชิราธิบดีวัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่แสดงพระธรรมเทศนาเมตตากถาตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 14:30 น.จังหวัดพัทลุงบริษัทไมโครชิปเทคโนโลยีไทยแลนด์จำกัดบริษัทแอปบอทLaboratories จำกัดครอบครัวสุทธิแก้วและบริษัทสหวิริยาอินดัสทรีจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดหนองแคนวัดบ้านชาติวัดป่าอาจสามารถวัดบ้านหนองเรือวัดศรีมงคลวัดป่าจตุรภักษ์พิมานวัดสว่างอารมณ์วัดบ้านหนองบัวและวัดท่าจังหวัดร้อยเอ็ดสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.กรมบัญชีกลางได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดเชียงบานจังหวัดพะเยาวัดสันมะเมาจังหวัดเชียงรายและวัดพุทธปัญญาเสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.บริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครนางสาววรรณาหนองบัวและคณะบริษัทกีวีและคมคมโปรดักต์จำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัดสงวนออโต้คาร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปและตลอดวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาจังหวัดอุทัยธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติ

ยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลจากทั่วทุกภูมิภาคเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาสมาคมการค้าไทยซุ่นบริษัทบลูเวลเอเนอร์จีจำกัดครอบครัวสุทธิแก้วห้างหุ้นส่วนจำกัดบัวหลวงคอสเมติกและบริษัทคาวินเฮิร์บจำกัดและจังหวัดพัทลุงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้การเข้าถวายสักการะพระศพแบ่งเป็น3ช่วงเวลาได้แก่ช่วงเช้าเวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงบ่ายเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงค่ำเวลา 20:00 นถึง 21:00 นโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานจัดทำเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสุพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพด้วยสำนักพระราชวังขอเชิญชวนลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถวันที่13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะต่อไปเป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะโดยนายกรัฐมนตรีไทยมาเลเซียร่วมเป็นประธานเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรของทั้งสองประเทศแสดงถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกันโทรทัศน์องค์การเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ภารกิจสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางเยือนสหพันธรัฐมาเลเซียอย่างเป็นทางการเวลา 8:00 นตามเวลาท้องถิ่นณกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเดินทางออกจากโรงแรมที่พักไปยังอาคารรับรองพิเศษบูงารายาคอมเพล็กซ์ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์เพื่อเดินทางต่อไปยังกองบิน56จังหวัดสงขลาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารดิจิทัลเป็นผู้แทนรัฐบาลมาเลเซียส่งนายกรัฐมนตรีและคณะเวลา 10:30 ตามเวลาในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาแห่งใหม่ร่วมพิธีมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารพัฒนาเอเชียเพื่อสนับสนุนการบรรเทาผลกระทบและฟื้นฟูความเสียหายจากสถานการณ์มหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาจำนวนเงิน2 ล้านเหรียญสหรัฐก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังจุดเชื่อมต่อด่านชายแดนเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดากับด่านบูกิตกายูฮิตัมรัฐเกดะของมาเลเซียร่วมกับดาโตะเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียหลังจากที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศได้ร่วมกันผลักดันมาตั้งแต่ปี2562ในการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระยะทาง857เมตรพร้อมโครงสร้าง

0: พื้นฐานที่จำเป็นจนแล้วเสร็จเพื่อเพิ่มศักยภาพและขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและการเดินทางระหว่าง2ประเทศ
1: สิ่งที่เป็นปัญหาในเรื่องของทั้งการค้าในเรื่องของความมั่นคงนะครับการคมนาคมขนส่งหลายๆเรื่องที่ค้างคามาก็สามารถหาข้อสรุปได้ปัญหาการสร้างสันติภาพสันติสุขในพื้นที่ชายแดนนะครับระหว่างกันก็จะเร่งให้มีการหารือแล้วก็ทำความเข้าใจกันระหว่างผู้เจรจาของทั้งสองฝ่ายน่าพึงพอใจมากซึ่งเมื่อกี้ถ้าผู้สื่อข่าวเห็นทางนายกมาเลเซียท่านอันวาก็ได้แสดงความพอใจกับการไปเยือนแล้วก็ไปหารือกันครั้งนี้นะครับ
0: โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะอันเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการและในปี2570จะครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซียโดยทั้งสองฝ่ายได้เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องโดยนายกรัฐมนตรีได้เชิญนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อสานต่อความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศให้แนบแน่นมากยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: จบข่าวประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ
1: รู้ว่าแม่อยากดูแลเราได้เหมือนเดิมเลยดูแลเขาด้วย Lively กางเกงซึมซับสบายมีแผ่นซึมซับชาโคลใหม่ลดกลิ่นแอมโมเนีย 99% ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วย

0: X-Force Mitsubishi X-Force HEV
1: เดี๋ยวซีนต่อไป
2: กลิ่นปากหมา
3: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
4: แม็กเซเวอร์69บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด์
5: เขาว่ากันว่าลออนอ่ะทำให้รักแร้ดำ
6: เลิกหน่อยกับความเชื่อเก่าลองนี่นิเวียเอ็กซ์ตร้าไบท์เจนใหม
7: ่รวมพลัง HA
8: และวิตซีเข้มข้น
7: ช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่า
8: พร้อมผิวดูไบท์ใส
7: ผู้ทดลองใช้รู้สึกเห็นผลจริงใน5วัน
8: นิเวียอีสฟอร์สกิน
9: ช่วงนี้พี่รันกับพนักงานใหม่เขา2คนเนี่ยใกล้ชิดกันมากกว่าที่ควรจะเป็น
10: วันนี้พี่ทำให้นินรู้สึกว่าเหมือนพี่มีโลกอีกใบหนึ่งที่นินไม่รู้จักเลย
11: ที่พี่ทำลงไปเพราะพี่อยากปกป้องน้องนินจันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันไม่ว่าจะใคร
12: 13ดูออนไลน์ที่3 plus
4: แม็กเซเวอร์69บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัล
13: ด์ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตเรียกขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
14: ้ Is that good?

0: ร่วมงานกันครั้งแรกค่ายถนัดละครของผู้จัดป้าแจ๋วยุทธนาที่งานนี้ลงมาดูเองทุกลุคจับนักแสดงปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์กันฉ่ำๆสร้างเคมีให้ชวนลุ้นเตรียมขึ้นดอยลุยน่านเปิดกล้องสิ้นเดือนนี้กับเรื่องราวการกลับมาฟื้นฟูบ้านเกิดที่ทั้งอบอุ่นทั้งความรักมิตรภาพและการเยียวยาหัวใจแฟนๆเตรียมส่งพลังรอชมความปังกันได้กับละครที่ไหนคือบ้านที่น่านคือเราค่ะ
1: แต่ละคนก็ได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ลี่ก็แบบตัดผมเปลี่ยนทรง
2: พี่พลก็ต่อผมผมยาว
3: หนูก็เดี๋ยวจะต้องสไลด์ผมค่ะแล้วก็แนวทางของตัวละครแตกต่างจากนิย่ามาก
4: ผมโดนกดให้หล่อน้อยลงครับก็ต้องทำให้หมองขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
5: หนูไม่เคยแต่งตัวแบบนี้ในซีรีส์หรือละครค่ะก็เป็นรูปลักษณ์ใหม่ๆน่ารักดีค่ะ
6: เปลี่ยนหลายลุคเลยครับวันนี้คือเหมือนป้าก็พยายามจะหาคาแรคเตอร์ที่มันแบบเข้ากับทุกๆคนมากที่สุด
1: ป้าแจ๋วเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วว่าจะไปถ่ายที่ไหนบ้างน่าจะเป็นอะไรที่สนุก
7: ก็ฝากเรื่องที่ไหนคือบ้านที่ไหนคือเราด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับ
0: เตรียมงานเข้าไปอีกหนึ่งค่ะจู่ๆน้องเมลินยาสาวแคนดี้ขอเข้าไปปรึกษาเรื่องงานกับพี่รันหลิงๆแต่ดูเหมือนจะมีจังหวะโลกเอียงเพราะน้องเมรินดันไม่สบายเซจะล้มพี่รันเลยต้องช่วยพยุงงานนี้ถึงทีปั่นกลับของอัดหนุ่มจ๊อบเปิดประตูมากับน้องนีนสาวออมจ๊ะเอ๋เจอช็อตเด็ดปาดตาปาดใจเข้าไปเต็มตาแล้วแบบนี้พี่รันจะมีนอนนอกบ้านไหมคะห้ามพลาดวาดฝันวันวิวาห์ค่ะ
8: เป็นคนดีไม่รู้
9: เรื่องอะไร
10: ปกติไม่ต้องพูดเสียงสูงน้อง
9: ไม่เราแค่ทำงานหนักไง
10: นอนน้อย
9: เรา
10: แค่สอง
9: ทำงานหนักก็ลาน้องไม่ใช่มาเป็นลมในห้องแฟนพี่อุ้ย
11: ชีวิตความแบบว่า
12: ก็รู้สึกหนักใจเหมือนกันค่ะไม่รู้ว่าชะตากรรมคืนนี้จะได้กลับบ้านหรือเปล่าน
13: กอยู่ข้างพี่ตาค่ะเราก็จงใจปั่นคู่เขาอยู่แล้ว
14: เจอกันแน่คืนนี้พี่รันนอนโซฟานะคะ
0: คู่เฟรนด์โซนหยวนฟังเซนสุภพงษ์พริมพริมาแท็กทีมบุกครัวบ้านพี่ไก่วรายุทธรังสรรค์เมนูยำวุ้นเส้นรวมมิตรสุดอร่อยที่งานนี้แซ่บทั้งรสชาติแซ่บทั้งวงเมาเพราะเซนพริมเล่าเบื้องหลังกองละครแบบม้วนจอยพร้อมชวนแฟนๆติดตามเดอะรันนิ่งเงินงานความรักที่กำลังสนุกสุดๆในรายการอลหม่านจันใหม่เด็ดวันอาทิตย์นี้เวลา 8:15 นค่ะ
15: พวกเราทำอาหารกันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็เลยเลือก
16: ถ้าเป็นยำมันน่าจะแบบไม่ยากมากก็เลย
17: เราก็กินได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆก็พอช่วยๆกันก็ได้อยู่ค่ะพี่ไก่ก็แอบกระซิบอยู่ผ่านไปได้ด้วยดี
15: ดูรายการตอนเช้าวันอาทิตย์เวลา 8:15 ตอนคืนอย่าลืมดูละครพวกเรา
17: The Running เงินงานความรักจะเริ่มพีคขึ้นเรื่อยๆของแต่ละตัวละครนะคะกำลังสนุกเลยก็ฝากไว้ด้วยค่ะ
0: ซีรีส์บุพเพสันนิวาสใกล้ออนทั้งทีผู้จัดพี่บูมพลัดพลพร้อมผู้กำกับพี่ใหม่ภวัฒเลยแท็กทีมกันมาสปอยความสนุกที่ต่างไปจากเวอร์ชันเดิมให้แฟนๆได้รอดูกันค่ะพร้อมมีการตีความใหม่แถมพี่ๆยังบอกว่าเคมีออกัสเล้งเข้ากันสุดๆอยากให้แฟนๆจับตาดูกันให้ดีเริ่ม14กรกฎาคมนี้ทุกวันอังคารเวลา 16:30 ค่ะ
18: ปรับครับเพราะผมรู้สึกว่ามันต้องตีความกันใหม่ในแต่ละฉากหรือฉากใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามากับฉากเก่าที่มันอยู่แล้วมันท้าทาย
19: ซึ่งแน่นอนเราก็มีความเคารพประวัติศาสตร์แล้วก็เคารพออริจินัลเดิมของคุณลอมแพงเพราะฉะนั้นส่วนที่มันเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยก็ยังอยู่ครบถ้วนเลยครับโชคดีมากพอพี่ใหม่เข้ามาตีความเนี่ยเรื่องมันจะมีความมัสคูลีนขึ้นเชื่อเป็นเคมีปีศาจครับซึ่งแฟนๆรอดูเคมีปีศาจของ2คนนี้ได้เลยครับว่ารับรองเซอร์ไพรส์แน่นอน
0: ซีรีส์บุพเพสันนิวาสทุกคืนวันอังคารหลังจบข่าว3มิติเริ่มอังคารที่14กรกฎาคมนี้ตอนนี้วาดฝันวันวิวาห์มาแล้วขอบคุณเสื้อผ้าจาก VT Studio สวัสดีค่ะ
20: ดัชชี่โยเกิร์ตปรับสูตรใหม่อร่อยเหมือนเดิมเพิ่มโปรไบโอติก

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: ธอ
1: เมลินดีใจนะคะที่ได้มาเจอพี่อีก
2: เมลินเป็นลูกเพื่อนสนิทของแม่พี่เองแต่ดูท่าแม่พี่ไม่น่าจะแค่นี้หรอกมั้งคะ
3: ป้าขอถามตรงๆหน่อยได้ไหมหนูชอบพี่รันใช่ไหมจ๊ะ
4: คุณป้าก
5: อดไว้แบบนี้แหละอบอุ่นดี
6: หวังว่าแผนของคุณแม่จะสำเร็จนะคะ
7: ถ้าตก

0: มองอะไรพี่รัน
1: ก็มองให้รู้ว่านี่ไม่ใช่ฝันไงตื่นมาแล้วเจอหน้าน้องนินแบบนี้พี่มีความสุขที่สุดเลย
0: พูดอะไรอย่างนี้แต่เช้าเนี่ยเปิดนะ
1: คืนก็เขินคืนก่อนก็เขินคืนก่อนหน้านี้ก็เขิน
0: พอแล้วถ้าพี่รันไปนอนที่อื่นอีกอ่ะนินจะไม่ยอมแล้วนะ
1: พี่ก็ไม่อยากไปไหนแล้วนอกจากนอนข้างน้องนินแบบนี้คนสวย
0: นีนชอบนะเวลาพี่รันเรียกนีนะ
1: เรียกอะไรคะ
0: ก็อย่างเช่นเมียพี่รันภรรยาพี่รันหรือว่าคนของพี่รัน
1: ชื่นใจจริงๆเลยเมียของพี่ภรรยาของพี่หนูเป็นคนของพี่นะ
0: งั้นหนูขอเป็นของพี่ตลอดไปเลยได้ปะ
1: พี่ไม่ให้น้องนินเป็นของใครอยู่แล้วค่ะ

0: คุณดันเชิญเข้ามานั่งก่อนสิครับ
1: ค่ะน้องเมลินพี่รัน
0: นี่คุณสองคนรู้จักกันด้วยเหรอครับเนี่ย
1: ค่ะรู้จักกันค่ะ
0: งั้นพอดีเลยอาจารย์ที่ปรึกษาของเมลินเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทกับผมเขาก็เลยฝากให้ช่วยรับลูกศิษย์คนเก่งของเขาเนี่ยให้เข้ามาทำงานหน่อยผมเห็นว่าทีมของคุณรันเนี่ยยังขาดคนอยู่ก็เลยตัดสินใจรับน้องเข้ามาทำงานในทีมของคุณนะครับ
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวรันจะดูแลน้องเมลินให้ดีที่สุดค่ะ
2: ขอบคุณนะคะพี่รันเมลินอยากทำงานกับพี่มานานมากแล้วค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นคุณรันช่วยพาน้องไปแนะนำงานต่อได้เลยนะครับ
1: ได้ค่ะนี่น้องเมลินน้องใหม่ของทีมเราช่วยดูแลด้วยนะ
2: สวัสดีค่ะเมลินนะคะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ
1: ทางนี้น้องเมลินนั่งโต๊ะนี้นะคะถ้ามีอะไรสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจถามพี่ได้เลยค่ะไม่ต้องเกรงใจ
2: ค่ะพี่รัน
1: เดี๋ยวพี่จะเอาเอกสารทางคดีที่เราทำอยู่แล้วอ่ะให้น้องเมลินอ่านไปก่อนนะ
2: ค่ะ
1: ตามสบายค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ยินดีต้อนรับนะครับน้องเมลินพี่ชื่ออัดนะครับ
2: สวัสดีค่ะเมลินนะคะ
3: มีน้องเมลินรู้จักกับพี่รันมาก่อนแล้วครับ
2: ค่ะรู้จักกันมานานแล้วค่ะตั้งแต่เด็กเลย

0: ลับมาแล้วหรอ
1: พอดีนีนจัดอะไรไว้ให้พี่นิดหน่อย
2: น้องนีนจัดให้พี่เหรอคะ
1: อืมเห็นว่ากลับบ้านมาก็ดูเหนื่อยๆแค่อยากจะทำอะไรให้พี่หายเหนื่อยบ้างถ้าไม่สวยหรือว่าไม่ถูกใจยังไงก็อย่าว่ากันนะ
2: สวยมากค่ะน้องนีนทำอะไรให้พี่ก็ชอบ

0: หนูมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะขอพี่อะขออะไรล่ะคะพอดีหนูซื้อชุดมาอยากจะใส่คืนนี้ให้พี่รันดูแต่ว่าถ้าเกิดว่านีนใส่เองเนี่ยมันก็คงไม่สวยเท่าพี่รันใส่ให้ใส่ให้หน่อยได้ไหม
1: ได้สิค่ะพี่ว่าน้องนินไม่ใส่อะไรเลยจะสวยมากกว่า

0: ประเด็นสำคัญของคดีนี้คือเจตนาเพราะฉะนั้นน้องต้องไล่ไทม์ไลน์ตรงนี้ให้ครบทุกช่องค่ะ
1: ค่ะพี่ลัน
0: แล้วก็ลองเปิดไฟล์นี้ดูสิคะ
1: อันนี้เหรอคะ
0: ใช่

0: เป็นไงเป็นอย่างที่กูบอกไหมล่ะสองคนนี้ต้องมีอะไรแน่ๆแค่ดูเอกสารนะทำไมต้องใกล้ขนาดนี้ด้วยวะไม่ปกติชัว
1: ๆเออชัดมากเด็กใหม่ดูแบบหลงหน้าสุดๆอ่ะ
2: พี่รันนี่ก็โคตรหล่อไม่แปลกเลยที่เด็กจะติดอ่ะ
0: มึงเชื่อกูดิสองคนนี้ต้องมีอะไรแน่เฮ้ยเอามานี่ก่อนเดี๋ยวกูมา
3: คุณนิ้งครับมาหาหัวหน้าเหรอครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เอาไม่ได้โทรหากันก่อนเหรอครับ
0: พอดีหัวหน้าเพิ่งออกไปกับเด็กใหม
2: ่เด็กใหม่
0: ใช่ครับคือผมก็ไม่รู้ผมควรจะพูดไหมแต่กลัวคุณนี้จะเข้าใจผิดทีหลังนะครับ
2: พูดเถอะค่ะฉันฟังอยู
0: ่คือช่วงนี้พี่รันกับพนักงานใหม่น้องเมลินนะครับเขาทำโปรเจกต์ด้วยกันทุกวันเลย
2: ทำงานด้วยกันทุกวันก็ปกติไม่ใช่เหรอคะ
0: มันก็ปกติเลยครับแต่คือผมคิดว่าเขาสองคนเนี่ยใกล้ชิดกันมากกว่าที่ควรจะเป็นพอดีผมรู้มาว่าเขารู้จักกันมาก่อนนะครับเห็นว่ารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆผมก็ไม่อยากให้คุณสองคนทะเลาะกันนะครับแต่ว่ารูปเนี้ยมันบอกอะไรบางอย่าง

0: คงเป็นเพราะโปรเจกต์ใหม่มั้งคะพี่รันเขาก็จริงจังกับงานตลอด
1: ครับผมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับขอตัวนะครับคุณนี

ช่วงนี้พี่รันกับพนักงานใหม่น้องเมลินนะครับเขาทำโปรเจกต์ด้วยกันทุกวันเลยเขาสองคนเนี่ยใกล้ชิดกันมากกว่าที่ควรจะเป็นรูปนี้มันบอกอะไรบางอย่าง

0: พี่ขอโทษนะขอโทษที่กลับดึกค่ะลูกค้าไม่ยอมเลิกคุยสักทีอ่ะ
1: ไม่เป็นไรหรอกแม่ปกติเธอทำงานเยอะอยู่แล้วนี
0: ่คิดถึงทั้งวันเลยอ่ะ
1: แล้วเป็นไงบ้างคะงานที่ออฟฟิศ
0: ก็กำลังวางแนวคดีอยู่อ่ะงานเยอะหน่อย
1: โปรเจกต์ใหม่เยอะขนาดเนี้ยทีมพี่ต้องรับใครเพิ่มมาอีกปะ
0: มีคนหนึ่งเพิ่งเข้ามาแต่เขายังใหม่อยู่พี่ก็เลยต้องคอยกำกับใกล้ชิดหน่อย
1: แล้วเขาเป็นใครมาจากไหนล่ะคะ
0: มาจากคุณอภิเชษค่ะมีคนฝากเข้ามาทำงานที่นี่เดี๋ยวถ้าโปรเจกต์นี้นิ่งแล้วอ่ะก็คงแบ่งงานกันได้แต่ตอนนี้อ่ะต้องช่วยกันลุยงานไปก่อน
1: พี่รันแล้วพี่รันสนิทกับน้องเขาเหรอ
0: ไม่ค่ะเป็นแค่เพื่อนร่วมงาน
2: ช่วงนี้พี่รันกับพนักงานใหม่น้องเมลินนะครับเขาทำโปรเจกต์ด้วยกันทุกวันเลยเขาสองคนเนี่ยใกล้ชิดกันมากกว่าที่ควรจะเป็น
3: เฮ้ยทำไมมันหยุดคิดไม่ได้สักที
4: คุณนีนเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
3: เปล่าค่ะนินแค่มีเรื่องอะไรให้คิดนิดหน่อย
5: นัดวันนี้นินมีธุระนะไม่ได้กลับ

0: ิดแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรก็โทรมาแล้วกันนะ
1: ตามนั้นนะคุณนิดสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่รันอยู่ไหมคะ
2: ตรงนี้เราต้องเช็คคำให้การของพยานใหม่อีกทีนึงนะคะแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ของคู่ความของนุ้น
3: ถ้าตรงนี้ไม่แม่นน่ะพี่กลัวว่าเราจะโดนจี้กลับได้ง่ายๆน้องเมลินเป็นอะไรหรือเปล่า
4: อ๋อเมลินไม่ได้เป็นอะไรค่ะแค่มึนหัวนิดหน่อย
3: เมื่อคืนนอนพอหรือเปล่า
4: เมื่อคืนเมลินนอนไปแค่2ชั่วโมงเองค่ะมัวแต่เตรียมสรุปให้พี
3: ่2ชั่วโมงไม่พอหรอกนะทำคดีอ่ะที่สำคัญคือสมาธิถ้าร่างกายไม่ไหวสมองก็ไม่ไหวค่ะ
4: เมลินแค่อยากทำให้ดีค่ะไม่อยากทำให้พี่ผิดหวัง
3: ออกไปพักผ่อนให้ดีขึ้นก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม
4: ่ค่ะโอ๊ยเมลิน
1: หัวหน้าครับ
4: น้องนีน
1: ผมขอโทษครับหัวหน้าพอดีคุณนีนเขาถามหาหัวหน้าผมก็เลยพามาครับไม่คิดว่าหัวหน้ากับน้องเมลินจะ
4: น้องนีนนั่งก่อนนะนั่งก่อนนะน้องนีนคุณอาจคะผู้หญิงคนเมื่อกี้เป็นใครเหรอคะ
1: เมียพี่รันนะครับ
4: น้องนีน
5: น้องนีนฟังพี่ก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างที่น้องนีนคิดนะน้องเมลินมึนหัวและจะเป็นลมพี่ก็เลยแค่ประคองไว้เฉยๆมันไม่มีอะไรไปมากกว่านี
6: ้เรื่องนี้นินเชื่อก็ได้แต่ยังมีอีกเรื่องนึงอัดเขาบอกว่าพี่รู้จักกับผู้หญิงคนนั้นมาตั้งแต่เด็กอันนี้จริงหรือเปล่าคะ
5: พี่กลัวน้องนินไม่สบายใจพี่ไม่อยากให้น้องนินคิดมากพี่ก็เลยไม่ได้บอก
6: งั้นพี่ก็คงเลือกแล้วว่าอะไรควรบอกอะไรไม่ควรบอกเลือกโดยที่ไม่ถามนี้เลยสักคำนินเชื่อพี่มาเสมอนะแต่วันนี้พี่ทำให้นินรู้สึกว่าเหมือนพี่มีโลกอีกใบหนึ่งที่นินไม่รู้จักเลยกลัวว่ามันจะมีอะไรอีกที่นินยังไม่รู้พี่รันมีอะไรอีกไหมที่ยังไม่ได้บอกนิน
5: ไม่มีแล้วค่ะไม่มีอีกแล้วแล้วพี่ก็จะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกพี่จะไม่ปิดอะไรน้องนินอีกเลยพี่สัญญานะ

0: นับสนุนโดยวาสลินกลูตาเฮียดิวอีเรเดียนส
1: ์พี่รันนะเขามีปัญหากับเมียใกล้เลิกกันแล้วล่ะ
2: สตอที่สุด
1: หุ้ยเด็กบ้า
3: Excuse me Who's up
4: Online data tracker follows me

0: สนุกสนุกกันนี่เลยแบงแบงฟรีซิสแซกเก็ตเซฟเซฟไฟเจอร์
1: แบงแบง
2: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยในชื่อการแสดง Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันที่15และ16กรกฎาคม2569เวลา 19:30 นบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตราวงดุริยางค์ราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1ชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือโทร024753081เราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเรา

0: มดไป
1: เรียกความเซานี้ตะลุยกินร้านเด็ดย่านสะพานเหลืองกับไอซ์เซนเริ่มที่ร้านสุกี้ระดับตำนานก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าเก่าสะพานเหลืองบะหมี่เบตงเครื่องมาแน่นชามแล้วไปสปอยเดอะรันนิ่งเงินงานความรักห้ามพลาดเลยนะคะ
2: มาเจอเรนเดียและเจ้าจ๋าได้ในงานแจ๋วแซ่บเฟอร์วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้บ่ายโมงตรงที่อะไลฟ์พาร์คหอชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คแล้วมาเจอกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย
4: เดี๋ยวซีนต่อไป
5: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
6: สนับสนุนโดยผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมู
7: หนูแม่ลินเหรอจ๊ะเย็นนี้หนูว่างไหมป้าอยากชวนหนูมาทานข้าวที่บ้านอ๋อหนูก็มีเรื่องคุยกับป้าเหมือนกันเหรอโฮ้ยงั้นดีเลยจ้ะงั้นเย็นนี้เราเจอกันนะสวัสดีจ้า
8: เตือนแล้วนะเตือนแล้ว
7: พูดอะไรอ่ะ
8: พูดกับยุงไม่ได้พูดกับคุณเตือนมาแล้วนะเนี่ยอย่านะถ้ากัดนี่ตบเลยนะตบตายเลยนะ
7: คนบ้าเลยพูดกับยุงคุณนี่ถ้าจะประสาทขึ้นทุกวันนะฉันไปซื้อกับข้าวดีกว่า
8: ตายแล้วเนี่ยนี่อย่ากัดนะบอกแล้วอย่ากัดเก่งกับยุงอย่างเดียวแล้วกู
9: กินเยอะๆนะพี่ด้วยนะพี่ก็ต้องกินเยอะๆเหมือนกันตัวเนี้ยผอมกันไปแล้วรู้ตัวเปล่าน้องนินก็ผอมลงแล้วแหละผอมแล้วรักป่ะล่ะ
10: รักสิคะรักมากกว่าเดิมรักเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะ

0: ะแม่อะไรนะคะแม่ไม่สบายเหรอคะค่ะเดี๋ยวรันเข้าไปนะค่ะน้องนินคะเดี๋ยว
1: เช็คบิลเลยค่ะเดี๋ยวนินไปกับพี่ด้วย
2: พี่รันกำลังมาหนูนั่งรอก่อนนะจ๊ะ
3: เมลินว่าวันนี้เมลินคงนั่งทานข้าวกับคุณป้าไม่ได้หรอกค่ะ
2: อ้าวทำไมล่ะ
3: เมลินมีเรื่องอยากจะถามคุณป้าหน่อยนะคะพี่รันแต่งงานแล้วหรอคะ
2: ใช่จ้ะดูฟังป้าก่อนนะพอดีพี่รันน่ะเขามีปัญหากับเมียใกล้เลิกกันแล้วล่ะ
4: อ้าวทำไมพูดแบบนี้ล่ะคุณ
2: ฉันก็พูดความจริงนะสิจะต้องปิดบังทำไมป้าต้องขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้บอกหนูเรื่องนี้ป้าคิดว่าอีกไม่นานน่ะเขาก็จะหย่ากันแล้วป้าเลยเลือกที่จะไม่เล่าอะไรออกไป
5: ได้ยินแว่วๆว่าใครจะหย่ากันนะคะคุณแม่ขาตอนนี้คุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ย
2: ถามอะไรเสียมารยาทหนูเมลินเขาก็เป็นลูกของเพื่อนสนิทฉันนะสิการที่เขามาที่นี่ก็เพราะว่าฉันเชิญไม่เหมือนคนบางคนที่ไม่ได้เชิญแต่ก็ยังหน้าด้านมา
5: ดูจากปากแล้วเนี่ยน่าจะป่วยปลอมนะคะคุณแม่ขาสตอที่สุด
2: หุยอีเด็กบ้านี่แกหาว่าฉันตอแหลหรอ
5: รู้ตัวก็ดีแล้วนี่จะได้ไม่ต้องพูดจำ
6: พอแล้วค่ะน้องนิน
5: คุณก็บอกให้แม่คุณพอก่อนสิฉันถึงจะหยุด
2: หนูเมลินป้าต้องขอโทษหนูด้วยนะที่ทำให้หนูต้องมาเจอเรื่องวุ่นวายที่นี
3: ่เมลินว่าเมลินขอตัวกลับก่อนดีกว่านะคะ
2: เดี๋ยวคุณซียังไม่ได้กินข้าวเลยนะลูก
3: ไว้โอกาสหน้านะคะคุณป้าสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีจ้ะ
3: หนูเมลิน
2: ไอเด็กบ้าแกทำให้ทุกอย่างพังหมด
5: ใครกันแน่ที่ทำทุกอย่างพังนี่คุณคิดจะทำอะไรเนี่ยถึงกับพาผู้หญิงคนนั้นมาที่นี่แถมยังบอกว่าฉันกับพี่รันกำลังจะหย่ากันจะทำอะไรหาเมียน้อยให้ลูกเหรอ
2: เมียน้องเมียน้อยอะไรอย่ามาพูดดูถูกหนูเมลินนะ
5: ดูถูกอะไรฉันพูดความจริงมายุ่งกับคนที่มีเมียแล้วอย่างเงี้ยถ้าไม่ให้เรียกว่าเมียน้อยเราจะให้เรียกว่าอะไรชู้เหรอ
2: แกอีบ้า
5: พี่รันกลับบ้านเรามีเรื่องต้องเคลียร์กัน
2: พี่รันพี่รันพี่รันอย่าไปนะพี่รันอยู่กับพี่รันพี่รัน
0: พี่ยอมรับผิดทุกอย่างที่พี่ไม่ได้บอกเรื่องแม่รู้จักกับน้องเมลิน
7: ก็รู้ตัวนี่ว่าผิดทั้งที่หนูถามพี่แล้วว่าพี่มีอะไรปิดบังหนูอยู่หรือเปล่าพี่ก็บอกไม่มีแถมพี่ยังสัญญากับหนูด้วยนะพี่มันยังไม่ทันข้ามวันเลยนะพี่รัน
0: พี่ไม่มีอะไรจะแก้ตัวแต่ที่พี่ไม่ได้บอกไม่ได้เล่าอ่ะเพราะพี่ไม่อยากให้น้องคิดมากและพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรกับเขาเลย
5: แต่เขาคิดกับพี
0: ่เขารู้ว่าพี่มีภรรยาอยู่แล้วเขาก็คงไม่คิดหรอก
5: แล้วยังไงอ่ะเขามีแม่พี่คอยถือหางให้ขนาดนั้นอ่ะมีหรอว่าเขาจะไม่อยากได้พี
0: ่แม่พี่ไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอก
5: น้อยไปสิคะแม่พี่ไปบอกกับผู้หญิงคนนั้นว่าเรากำลังจะหย่ากันทั้งที่ทั้งที่เราก็กำลังจะหย่ากันจริงๆนั่นแหละแต่ว่าแม่พี่ไม่รู้ไงนั่นหมายความว่าแม่พี่ไปโกหกผู้หญิงคนนั้นเพราะอยากได้ผู้หญิงคนนั้นเป็นสะใภ้แทนฉันจนตัวสั่นไง
0: ไม่มีใครแทนที่น้องนินได้

แต่พี่ก็ไม่มีวันรักใครที่พี่ทำลงไปเพราะพี่อยากปกป้องน้องมีน

0: นี่ไม่ใช่สิ่งที่คนกับเขาทำเพื่อปกป้องกันนะพี่รัต
1: แล้วพี่ต้องทำยังไงอ่ะพี่ต้องทำยังไงน้องนินถึงจะเชื่อว่าพี่อยากปกป้องน้องจริง
0: ๆนินไม่รู้พี่คงต้องทำให้นินเห็นเองมั้งคืนนี้นอนห้องใครห้องมันนะ
2: น้องนิน
1: ใส่ยั่วขนาดนี้แล้วอะยังไม่หวั่นไหวอีกหรอ
3: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
4: ว้าว
3: ยูโร
4: ช็อกโก
5: ช็อกโกพาย
6: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
5: ช็อกพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร

0: บ้านเราเป็นข้าราชการค้าขายกับเขาเป็นที่ไหนล่ะทำไปก็มีแต่เจ๊ง
1: ไม่ว่าจะไปพักผ่อนสัก 2-3 วันนี่ก็ดูไว้แล้วนะว่าจะไปที่ไหน
2: ไปจังหวัดอะไร
1: ภูเก็ต
2: ใช่ทางออฟฟิศก็มีแค่นี้แหละ
3: The Running เงินงานความร
2: ัก
3: คืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ข่าว3มิติคืนนี้เปิดเครือข่ายส่งเฮโรอีนให้มินาหิ้วไปออสเตรเลียผ่านเพจอวตารที่ชื่อ Rose จับเพิ่มเครือข่ายพ่อทิพย์รับจ้างรับรองบุตรให้ทารกจีนที่อุ้มท้องเข้าไปคลอดเพื่อเอาสัญชาติไทยแนวทางรับมือปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ปีนี้หลังนายกนำคณะลงพื้นที่
6: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
7: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี 70 เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
8: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
9: ได้สิ
10: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
11: เมก้าวีแคร์แค่คุณทุกช่วงชีวิต
12: ไม่ถูกภรรยาของพี่ลาน
13: ต้องเบลนะ
14: พี่ลาน
13: เจ๊มัน
12: ดูไปอาจจะดูทุกหน่อยแต่ว่าอันนี้มันชอบมันก็ต้องพูดว่าเมียของพี่หรือพี่นันอยากจะใส่คืน
15: อยากจะใส่คืนนี้แต่ว่า
12: เอาที่เซ็กซี่อยากใส่คืนนี้ให้พี่รันดูอยากใส่คืนนี้ให้พี่รันดูอยากใส่คืนนี้ให้พี่รันดูไอ้ให้พี่รักดูแต่หนูแต่งเอง
15: แต่หนูแต่งเองคงไม่สวยเท่าพี่แดงแต่งให
12: ้พี่รักแต่งให้หนูหน่อยได้ไหมคะค่ะพี่รักแต่งให้พี่รักช่วยแต่งให้หนูหน่อยได้ไหมคะ
15: พี่รักช่วยแต่งให้หนูหน่อยได้ไหมคะ
12: ส่งอันนี้ให้ครับได้ไหมคะได้สิคะ
16: ได้สิคะ
12: แต่ว่า
16: พี่ว่า
12: อิน
17: หน
12: ัก
17: ต่าง
12: เออตึง
15: คงเป็นเพราะโปรเจกต์ใหม่ละมั้งคะ
12: อันนี้ใจก็ไม่ดีนะแต่ว่า
15: เหมือนแก้ต
12: ั
15: ว
12: เออใช่ๆ
15: แก้ตัว
12: ใช่จบที่ใช่จบที่ไอ้นี่แบบจะไปแต่ว่ามันเนื้อออกมั้ยคนเรามันโกรธหูมันแดงแล้วแดงอีกแดงแล้วแดงอีกตรงเนี้ย
15: มันโกรธใช่เพราะว่าไม่เคยบอกเลยว่ารู้จักกับเธอเองนี่ถ้าเป็นจริงนะเบลินกองอยู่กับพื้นแล้ว
18: เฮ้ยตัวต้นเรื่อง
19: เชี่ยวโต
15: น
19: ะ
15: แพทย์ป่วยมาเฉยไม่ได้
18: ทำอะไร
15: เลยจังหวะประจันกันเมื่อกี
12: ้ปักบิดทางนี้ปักบิดทางนี้ไปเบลินจะเดินออกตัวจู่ปั๊บโอ้ยเนี่ย
3: จะสไปซี่กัน
0: ออกไปทำให้ดีขึ้นสักให้กับอากาศ
2: เอาอีกทีครับ
6: ถูกปัง
15: จะหลีกตัวเขาไม่ได้เลยอ่ะอยากใส่สีฟ้าค่ะคุณแม่ที่เนี่ยไม่น่าจะป่วยจริงนะคะ
12: สตอที่สุด
15: จากเขากันหน้าเรียนรู
12: ้มาสตอที่สุดบอกเลย
15: เลย
8: ไม่มีหัวแม
12: ่ไม่มองหน้าพี่หลิงเลยนะวางแก้วกาแฟปั๊บไปเลยฝึกแล้วความขนาดนี้เลยนะปึ๊บเฮ้ยจ่อยยิ่งกว่าจ่อยอีก
1: breakfast pop พอเริ่มจากมาค่ะ
16: มาได้ว่าขันวันนี้มันไม่มีอะไรมากนอนกันดีกันนอนกันดีกัน

0: กันแล้วก็ดีกัน
1: ขึ้นอยู่กับว่าตอนจบงอนกันหรือว่าดีกันเฟิร์สลุกไปจับมือ
2: จับเรา
1: จับเขาหันมาบอกว่าไม่คิดจะเข้ามานั่งคุยกันก่อนหรอคะ
3: ไม่คิดจะเข้ามา
2: ถอดเส
3: ื้อ
2: หมดเส
3: ื้อ
2: น
3: ิ
2: ดน
3: ึ
2: ง
3: แล้วก็
2: อ
3: ันนี้ออก
2: นั่งคุยกันก่อน
3: แล้วก็ออกเลยคือเตือนใช่ครับเลยเออนี่มองแล้วก็ปรับปุ่นคือน้ำลายเอื้อนิดนึง
2: ไม่ค่ะ
3: ไม่ค่ะ
2: แล้วจับของเองค่ะว่าเคยไป
3: ไม่ค่ะ
4: พี่ออมดีดี
3: คนไม่ไหวแล้วไม่ค่ะ
5: ตรงไหน
6: พี่ลันบีบยังไงนะพี่ลันบีบ
2: แม่เชื่อหวยมี
6: ค่ะมีค่ะ
2: ได้ค่ะ
6: เ
2: ออแม่จะได้มีแรงสมบูรณ์ต้องมีแรงชิ้น
1: รอดรอด
2: นึกนึก
1: นึกไม่ไม่ไม่ไม่ไม่
7: สว.ปลดล็อก SME ให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้ไกลไปได้จริง

0: วันเสาร์ที่25กรกฎาคมนี้บ่ายโมงตรงที่ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คแล้วพบกันนะครับ
1: ที่ตรงหน้าผาทุกการกระทำคือคำ
2: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอด
3: ไป
4: สามพลัสพรีเมียมดูย้อนหลังทันใจ4:30 น.พร้อมเบื้องหลังจัดเต็มและกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นของที่ระลึกจากซีรีส์ที่สามพลัส
5: ดีมอลไลน์ลิมิเต็ดซาริโอคาแรคเตอร์พร้อมให้ลองไม่รีบไม่เหลือนะ

ปส.ร่วม DSI ออกหมายจับชาวลาวและคนไทยค้าเฮโรอีนข้ามโขงอำพรางในชุดผ้าไหมส่งพัสดุให้สายว่าจ้างแอร์และสจ๊วตหิ้วไปออสเตรเลียพร้อมเบาะแสเพจอวตารรถโรสที่อยู่เบื้องหลังขบวนการชุดพิเศษกรมการปกครองจับเครือข่ายพ่อทิพย์ในขบวนการกุมารจีนพร้อมเพิกถอนสัญชาติไทยทารกจีนที่พิสูจน์ DNA เทียบพ่อแม่ลูกแล้ว20คนจาก164คนเตรียมขยายผลถึงโรงพยาบาลที่ขายแพ็กเกจและผู้เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ภาคใต้ติดตามแผนรับมือน้ำท่วมหาดใหญ่ยืนยันการซ่อมคันคลองระบายน้ำที่เสียหายเสร็จก่อนฤดูน้ำหลากนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจจุดก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะหลังน้ำใต้ดินไหลเข้าอุโมงค์พบอาคารมีรอยแตกร้าวขณะรฟม.ยืนยันยังไม่พบความเสียหายต่อโครงสร้างหลัก

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติ10กรกฎาคมนะครับ3มิติยังเกาะติดแล้วก็พยายามหาเส้นทางของยาเสพติดจากไทยไปออสเตรเลียผ่านเครือข่ายอะไรยังไงบ้างนะครับโดยวันนี้เจ้าหน้าที่ปปส.ได้ร่วมกับ DSI ออกหมายจับคนสัญชาติลาว3คนนะครับแล้วก็คนไทยอีก1คนที่ร่วมกันจัดส่งเฮโรอีน 3-4 ล็อตต่อเดือนข้ามมายังฝั่งไทยกระจายส่งพัสดุไป3จุดในกรุงเทพมหานครเช่นที่ซอยรางน้ำและย่านรามครับผู้หญิงผู้ชายครับของสายการบินระหว่างประเทศหิ้วออกไปถึงผู้รับที่ออสเตรเลียหนึ่งในนั้นก็เป็นเครือข่ายเดียวกับที่ส่งพัสดุให้กับมินาผ่านผู้ว่าจ้างที่ใช้เฟซบุ๊กอวตารชื่อโรสวันนี้มีความคืบหน้าไปอีกขั้นนะครับเจ้าหน้าที่จับชายชาวพะเยา

0: ผู้ส่งพัสดุยาเสพติดให้กับนายอุทัยผู้ชายที่สวมเสื้อมีฮู้ดไปส่งพัสดุกระเป๋าช้างที่คอนโดมิเนียมของมินานะครับติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ครับ
1: กลุ่มชาติพันธุ์ที่ตำรวจแกะรอยได้เพิ่มอีกหนึ่งคนคือนายเอกวิทย์หรือเพ้งชาวอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาใช้เฟซบุ๊กอวตารว่ารินรินซึ่งเป็นผู้โอนเงินผ่านตู้เงินสดอัตโนมัติให้กับนายอุทัยชายสวมเสื้อฮู้ดขณะที่นายเอกวิทย์กำลังโอนเงินได้ปิดบังอำพรางใบหน้าตำรวจต้องใช้การพิสูจน์ตัวตนจนทราบว่าเป็นนายเอกวิทย์โอนผ่านตู้อัตโนมัติด้วยเงินสดจำนวน 40,000 บาทจำนวน2ครั้งไปให้กับนายอุทัยนายเอกวิทย์รับว่ารับงานเพราะเป็นญาติห่างๆกับเฟซอวตารชื่อโรสโรสซึ่งตัวตนของโรสโรสไม่ได้อยู่ที่พะเยาให้ไปซื้อกระเป๋าช้างที่เชียงใหม่และเมื่ออวตารโรสโรสหาผู้รับผิวกระเป๋าได้แล้วซึ่งเป็นนางสาวมินาแอร์โฮสเตสจึงได้สั่งให้นายเอกวิทย์นำกระเป๋าช้างสอดไส้เฮโรอีนไปวางไว้ที่หลักกิโลเมตรตามจุดที่นัดหมายไว้โดยจะมีคนมารับของต่อซึ่งก็เป็นนายอุทัยที่ถูกจับไปแล้วจากการสืบสวนพบว่าขบวนการที่บงการอวตารโรสโรสอยู่เบื้องหลังเป็นขบวนการเครือข่ายใหญ่มากขณะที่คาดว่าอวตารโรสโรสได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วเป็นที่ทราบดีว่าสินค้าโอท็อปสอดไส้เฮโรอีนนำเข้ามาจากชายแดนทั้งทางภาคเหนือและฝั่งแม่น้ำโขงก็จะง่ายกว่าจากหลักฐานที่นำเข้าจากแม่น้ำโขงพบส่งมาจากชาวลาวที่นำสินค้าโอท็อปสอดไส้แพ็กเกจยาเสพติดมาส่งพิสูจน์ทราบผู้ส่งได้3คนพนักงานสอบสวนดีเอสไอได้ออกหมายจับชาวลาว3คนเป็นชาย2คนหญิง1คนส่วนอีกคนเป็นเพื่อนสนิทของนางทัศพรที่เป็นคนไทยไปส่งพัสดุสอดไส้กับนางทัศพรหลายครั้งในช่วงที่นายอาทิตย์ไม่ว่างไปด้วย
2: 2คนแรกที่เราจับกุมตัวมายืนยันชัดเจนว่า4คนที่ทางดีไซน์ออกหมายจับและอนุมัติหมายจับเมื่อวานเนี้ยนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเป็นเจ้าของยาเสพติดในล็อตที่นำส่งมาที่กรุงเทพมหานครเราไม่ได้หมายความรวมว่า4คนนี้คือเจ้าของของนะเขายังอยู่ในกระบวนการที่นำส่งเราตีค่าเขาเท่านั้นเองเขาอยู่ในกระบวนการที่นำส่งเป็นต้นตอต้นเรื่องของการนำส่งแต่เรายังเชื่อมั่นว่าขบวนการจริงๆผู้ที่อยู่เบื้องหลังและที่ได้คนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดมีมากกว่านี้แล้วก็เป็นเราเชื่อมั่นนะขณะนี้ว่าเป็นเครือข่ายที่ใหญ่และเราเองเราเห็นตัวละครบางคนเรียนอย่างนั้นละกัน
3: หมายความว่าเห็นจะมากกว่าสี่ท่าน
2: มากกว่าแน่นอน
1: ส่วนความเชื่อมโยงกับเคสของนางสาวมินาพันตำรวจตี
2: ว่าของเนี่ยจะมาจากคนนำพาคนเดียวกันแยกกันนะครับเจ้าของของกับคนนำพามันคือคนละคนนะคนละกลุ่มเรายังไม่ได้ปักใจว่าของเนี่ยมาจากคนนำพาเดียวกันแต่เราตั้งสมมติฐานนะครับว่าเครือข่ายนี้อาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกัน
1: ขณะนี้มีรายงานว่าเมื่อออกหมายจับชาวลาวทางสปป.ลาวได้ร่วมมืออย่างเต็มที่ได้ควบคุมตัวเท้าสายเท้าอุ่นได้แล้วส่วนเพื่อนสนิทของนางทัศพรซึ่งเป็นคนไทยถูกจับแล้วเช่นกันด้านตำรวจออสเตรเลียพันตำรวจตีสุริยาระบุว่าอยู่ระหว่างการติดตามเครือข่ายข้ามชาติที่รับพัสดุยาในออสเตรเลียซึ่งน่าจะเป็นเครือข่ายใหญ่สุมนาแจวเจริญวงข่าวสามมิติรายงาน
0: ยังมีความเคลื่อนไหวมาจากตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งนายจับนายเอกวิทย์ได้ในวันนี้ตำรวจทำให้ตำรวจนั้นทราบเครือข่ายในประเทศทั้งหมดแล้วครับที่เหลือจะเป็นเครือข่ายต่างประเทศซึ่งจะประสานงานกันต่อไปรวมถึงตัวการสำคัญที่หนีไปต่างประเทศก็ถูกออกไปจับแล้วติดตามจากคุณมนตรีอุดมพงศ์สดมาจากสำนักงานตำรวจชาติครับคุณมนตรีครับ
4: คุณกิติครับถือได้ว่าถ้าในภาษาของตำรวจที่มีการแถลงวันนี้ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมเจ้าหน้าที่มาแถลงที่นี่ก็ถือได้ว่านี่อาจจะเป็นการปิดเครือข่ายที่อยู่ในประเทศไทยโดยตำรวจใช้คำว่าครบถ้วนจากหลักฐานจากพยานที่ปรากฏทำให้ทราบเครือข่ายของคนกลุ่มนี้ทั้งหมดโดยเฉพาะนายเอกวิทย์ซึ่งถูกจับและคุมตัวมาได้นั้นเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญครับนายเอกวิทย์หลังจากที่ถูกจับที่จังหวัดพะเยาที่อำเภอเชียงคำนะครับก็ถูกนำตัวมาหลังจากที่ลงเครื่องที่สนามบินแล้วก็ถูกนำตัวมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวน

0: กลางขออภัยครับที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อที่จะขยายผลเพิ่มเติมตำรวจได้มีการพูดคุยสอบถามข้อมูลเชิงลึกจากเอกวิทย์ซึ่งทำให้ได้เบาะแสสำคัญโดยเฉพาะบุคคลที่อยู่เบื้องหลังจากนายเอกวิทย์เพราะขณะนี้เอกวิทย์คือบุคคลที่ส่งมอบถุงที่มีเฮโรอีนให้กับผู้ต้องหาคนสำคัญคือนายอุทัยแต่ใครที่อยู่เบื้องหลังของนายเอกวิทย์อีกชั้นหนึ่งนั่นคือคำถามสำคัญและก็ได้คำตอบในวันนี้ฟังจากการเปิดเผยของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ
1: เพราะฉะนั้นรถที่สั่งมีนาสั่งให้ว่าจ้างมีนาในการขนของไปที่ออสเตรเลียนะก็คือจันทานะตามภาพที่พี่น้องสื่อมวลชนเห็นนะครับอีกคนหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาก็คือนันทวุฒินะครับเขาเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับเขาก็ประสานงานเป็นกลุ่มเครือญาติของเอกวิทย์นะครับประสานงานหลังจากที่ทราบข่าวเป็นข่าวที่ออสเตรเลียจับกลุ่มมีนาได้แล้วนะครับนันทวุฒิก็ยาเสพติดที่เหลืออยู่ก็นำไปทำลายทิ้งในประเด็นที่เราติดกันไว้ว่าเอาไปทิ้งจุดต่างๆที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลทางป.3ไปตรวจค้นได้กระเป๋าช้างเป็นสัญลักษณ์ช้าง4ตัวเป็นสัญลักษณ์ช้าง2ตัวอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่ทำลายก็เกิดจากนันทวุฒินะครับเพราะนั้นนันทวัฒน์เพราะนั้นรอบนี้ก็จะครบวงจรของในประเทศไทย
0: สรุปให้เห็นเครือข่ายชัดๆง่ายๆแบบนี้ครับในกระบวนการการทำงานของตำรวจครั้งนี้ใช้คำว่าสืบสวนตรวจสอบย้อนกลับก็ว่าได้โดยถ้าย้อนเหตุการณ์ก็จะเห็นจากกรณีนี้ครับในขณะที่แอร์มีนาเธอกำลังเดินทางไปทำงานกล้องในลิฟต์บันทึกภาพเธอไว้ได้บันทึกภาพเธอไว้ได้ครับหลังจากที่เธอถูกควบคุมตัวที่ออสเตรเลียในฝั่งประเทศไทยตำรวจมาค้นที่ห้องพักของเธอตามเบาะแสที่ตำรวจออสเตรเลียให้มาซึ่งไม่ได้พบอย่างอื่นที่ผิดกฎหมายแต่ก็ได้เบาะแสว่ามีคนที่มาส่งของให้กับเธอภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะเห็นรถที่มาส่งเห็นชายที่สวมฮูดสีน้ำเงินที่มาส่งและเห็นหลักฐานที่ค่อนข้างชัดคือคนที่หิ้วของมาส่งที่คอนโดมิเนียมของเธอคนที่ขับรถมาได้ติดตามตรวจสอบโดยตำรวจทั้งที่พระนครศรีอยุธยารวมถึงที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลทราบว่าชื่ออติราชจากอติราชที่เป็นคนขับซัดทอดมายังคนที่ชื่ออุทัยซึ่งเป็นไรเดอร์ครับนั่นก็คือคนนี้นอกเหนือจากได้ตัวอุทัยซึ่งรู้ว่าเป็นคนที่นำเอากระเป๋าลายช้างบรรจุเฮโรอีนไปส่งแล้วขยายผลไปห้องพักของอุทัยที่พระนครศรีอยุธยาได้เพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อนันทวัฒน์นันทวัฒน์คนนี้คือคนที่หลังจากรู้ว่าแอร์มีนาถูกจับและหลังจากรู้ว่าพัสดุส่วนหนึ่งที่ซอยเสือใหญ่ถูกปฏิเสธจากผู้ที่จะรับหิ้วเขาได้เอาของที่ถูกปฏิเสธที่ส่งกลับมาหาเขานั้นเอาไปทำลายทิ้งด้วยความตกใจและจากการสั่งการของอุทัยว่าให้ทำลายทิ้งเสียจากนันทวัฒน์นี้ขยายผลสืบทราบว่านันทวัฒน์เป็นญาติกับเอกวิทย์นี่คือคนที่ใช้ชื่อในไลน์ว่ารินรินนี่แหละครับคือคนที่ทั้งจ่ายเงินให้กับภรรยานายอุทัยและใช้ไลน์นี้ในการสื่อสารกับนายอุทัยทุกครั้งที่จะให้นายอุทัยขึ้นไปรับเอากระเป๋าที่บรรจุเฮโรอีนที่จังหวัดพะเยาเพราะฉะนั้นในการสื่อสารของนายอุทัยกับนายเอกวิทย์นี้ใช้ไลน์ที่ชื่อรินรินเมื่อขยายผลจนกระทั่งได้ตัวนายเอกวิทย์และทราบว่าเอกวิทย์นี้คือเจ้าของไลน์ที่ชื่อรินรินตามที่ได้นำตัวมาสอบสวนวันนี้จึงขยายผลต่อเอกวิทย์ยืนยันและสารภาพว่าเขาได้รับการว่าจ้างหรือสั่งการหรือชักชวนจากบุคคลที่ใช้ชื่อใน Messenger ว่าโรสครับให้เขาเป็นคนว่าทำในประเทศไทยหรือทำในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้กระเป๋านั้นมีเฮโรอีนและหลังจากที่บรรจุเฮโรอีนแล้วกระเป๋านั้นจึงถูกส่งกลับมาหาเอกวิทย์อีกครั้งคราวนี้เอกวิทย์จึงแจ้งให้อุทัยขึ้นไปรับคำถามคือแล้วเมื่ออุทัยไปรับกระเป๋าแล้วจะส่งให้ใครจะเป็นเหยื่อที่จะหิ้วไปหรือใครจะเป็นผู้ร่วมขบวนการก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับการสอบสวนใครคนนั้นจะเป็นคนหิ้วไปใครกันแน่จะติดต่อผ่านใครคำตอบก็คือโรสครับโรส

0: รสซึ่งต่อมาคือจันทราเป็นคนติดต่อกับแอมีนาครับให้เป็นผู้หิ้วไปส่วนจะเป็นด้วยการว่าจ้างหรืออย่างไรหรือไม่ขึ้นอยู่กับการขยายผลสอบสวนเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าตำรวจยืนยันว่าที่เห็นการคุยกันของสองคนนี้เป็นการคุยกันเรื่องส่งของไม่ได้บ่งบอกว่าแอมีนารู้ด้วยหรือไม่ว่าในของนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นโรสหรือจันทราคือคีย์เวิร์ดสำคัญที่คุมหรือกลุ่มความลับ2 อย่างขึ้นฐานนี้จากการเปิดเผยของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ
1: ผมถามจากตัวที่เราได้คือเอกวิทย์นะครับเขาบอกว่าเขาทำลักษณะนี้3ครั้งเขาไปหาซื้อนะครับเราก็พยายามสงสัยกันว่าใครเป็นคนบรรจุยาเสพติด
2: ตามนายกโรงหาดใหญ่นะครับไปดูความคืบหน้าการป้องกันน้ำท่วมก่อนที่น้ำจะมาในช่วงหน้าฝนนี้นะครับในขณะเดียวกันสามมิติยังเกาะติดกับขบวนการนะครับรับรองกุมารจีนนะเป็นพ่อทิพย์ปรากฏว่าออกหมายจับได้มากแล้วครับเพิกถอนสัญชาติไทยของเด็กจีนไปก็มากครับ
3: น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอย่าให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส

0: น้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
2: ์คุณอาจเห็นการเล่นสนุกแต่เขากำลังเรียนรู้ S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสฟิงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสฟิงโกไมอีลิน
3: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมชไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
4: เนสกาแฟ Rich Aroma
5: สูตรใหม่
4: เพิ่มกาแฟ
5: เติมนม
4: อร่อยไปอีกสูตรใหม
6: ่ลองหน่อยนะ
1: S26 Go Pro UHT มีดีที่สูงผสมอัลฟาสฟิงโกไมอีลินลองเลย
7: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
8: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
9: บางอย่างก็ต้องทำเป็นคู่เหมือนพอดีบักเก็ตพอดีสำหรับ2คนเพียง199บาทถึง22กรกฎาคมนี้
10: ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดพาไนซ์กรมการปกครองสรุปผลการจับกุมเครือข่ายพ่อทิพย์ในขบวนการกุมารจีนนะครับออกหมายจับรวม35หมายจับได้แล้ว26หมายเพิกถอนสัญชาติไทยของเด็กชาวจีนไปแล้ว20คนยังคงขยายผลไปยังเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนที่ขายแพ็กเกจทำคลอดจ้างพ่อทิพย์นะครับออกใบแจ้งเกิดเท็จรวม5โรงพยาบาลเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนในย่านธนบุรีพบทำมาแล้วถึง164รายตำรวจคุมตัวนายรุ่งโรจน์เขียวขำหนึ่งในผู้ต้องหาในเครือข่ายพ่อทิพย์ที่ถูกออกหมายจับเพิ่มเติมอีก14หมายในวันนี้ไปที่สน.บางยี่เรือครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งนายรุ่งโรจน์ยอมรับว่าเคยลงชื่อรับรองบุตรเป็นพ่อทิพย์ให้แม่ชาวจีนไปแล้ว3คนคนแรกทำเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วอีก2คนห่างกันประมาณ1ปีโดยรู้จักกับเฮียชาวจีน

0: เป็นผู้แนะนําให้ทําได้ค่าเสียเวลาครั้งละประมาณ 1,500 ถึง 3,000 บาทเริ่มจากการจดทะเบียนสมรสกับหญิงชาวจีนและให้เซ็นรับรองบุตร
1: เท่าไหร่
2: เท่าไหร่พี่จ้างหรือว่ายังไงคะ
1: เท่าไหร่
2: เท่าไหร่พี
3: ่1,500
1: บ้าง
2: เซ็นเป็นกี่คะเซ็นเป็นชื่อแล้วพี
1: ่3ชื่อ
2: ครอบครัวเดียวกันหมดหรือเปล่าครอบครัวเดียวกันแสดงว่าเด็ก3คนใช่ไหมพี่ห่างกันเยอะไหมคะทั้ง3ครั้งนี้
3: เป็นปี
0: นอกจากนี้ยังมีผู้ต้องหาคนสำคัญที่รับจ้างเป็นพ่อทิพย์ที่จับได้ในวันนี้ก็คือนายประจวบสิริเขตซึ่งพบว่าเคยเป็นนอมินีถือหุ้นในบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10ประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับกรณีอาคารสตง.ถล่มนะครับแต่นายประจวบไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับผู้สื่อข่าว
4: จวบเพราะว่าเราผูกพันกับคนจีนเยอะเรารู้จักคนจีนเยอะเหรอเห็นว่าผูกพันทั้งสตง.ทั้งคดีนี้ด้วยพี่มีคนแนะนำคนจีนรู้จักหรือไงหรือว่ารายได้มันดีหรือไงครับ
5: พี่ชี้แจงได้นะคะ
6: พูดได้นะครับ
5: อยากมาก็ได้นะถ้าไม่กล้าพูด
0: นายองอาจชัยกุลาบยอมรับว่าได้จดทะเบียนสมรสเทียมกับนางสาวลีนั้นประมาณ5ปีไม่เคยรับโดยเคยรับรองบุตรให้เด็ก2คนบุตรคนแรกที่แจ้งเกิดเท็จปัจจุบันก็อายุประมาณ9ปีแล้วนายองอาจยืนยันว่าไม่เคยมีความผูกพันกับกลุ่มชาวจีนไม่เคยใช้ชีวิตร่วมกับหญิงชาวจีนที่เป็นแม่ของเด็กได้รับเพียงค่าเสียเวลาที่ต้องหยุดขับรถครั้งละ 2,000 บาทเท่านั้น
5: อะไรว่าขอให้พี่เซ็นเนี่ยเพราะอะไรอะคะ
7: เพราะการอาศัยอยู่ประเทศ
4: กับคนจีนชุดนี้เรารู้จักผูกพันกันมานานเนี่ยครับ
7: ไม่ผมไม่รู้จักเขาเพราะผมค้าขายอยู่ตลาดสัปดา
4: ห์แล้วตอนที่ไม่รับรองบุตรเนี่ยคือรับรองบุตรตอนเขามาขอร้องหรือยังไงท่านคนมาขอร้องครับ
7: ญาติเขา
4: เขามาบอกเราว่าไงบ้างครับพ
7: ี่ก็ขอให้เป็นรับรองเป็นบุตร
4: กี่คนครับรองบุตร
7: เขาพ่อลูกรองมาสองคน
4: แต่แล้วเราไปเซ็นที่ไหนครับพี
7: ่โรงพยาบาล
8: ได้ค่าแรงได้ค่าจ้างได้ค่าตอบแทนอะไรไ
7: หมให้ค่าเสียเวลาของขับรถแท็กซี่เขาจ่ายค่าเช่าให้ผม
5: เท่าไหร่
7: ประมาณ2,000
0: ขณะที่นางสาวสิริพรเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตธนบุรีที่ทำหน้าที่ออกสุติบัตรให้กับเด็กชาวจีนนะครับก็ไม่ตอบคำถามใดๆเช่นเดียวกับนางสาวสุนีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านธนบุรีก็ไม่ชี้แจงใดๆตำรวจจะคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปขออำนาจศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางฝากขังในวันพรุ่งนี้ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองสรุปปฏิบัติการทลายเครือข่ายพ่อทิพย์ออกหมายจับไปแล้ว35หมายนะครับเป็นพ่อทิพย์คนไทย14หมายแม่จีน14หมายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล1หมายและเจ้าหน้าที่รัฐ1หมายจับกุมได้แล้ว26หมายยังคงเหลือผู้ต้องหาหลบหนีอีก10คนโดยเพิกถอนสัญชาติไทยของเด็กชาวจีนไปแล้ว20คนวันนี้นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาคใต้หลายภารกิจนะครับรวมทั้งติดตามแผนรับมือน้ำท่วมหาดใหญ่หลังจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่แล้วยืนยันว่าการซ่อมคันคลองระบายน้ำที่เสียหายจะเสร็จก่อนฤดูน้ำหลักที่วัดท่าช้างตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีที่ร่วมคณะนายณรงค์พรณพัทลุงหรือนายกแป้นนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นายสุพิชพิทักษ์ธรรมนายกอบจสงขลานายนิพนธ์บุญญามณีอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอดีตนายกอบจสงขลาลงพื้นที่พบปะประชาชน
9: ทุกคนที่มาอยู่ในที่นี้ผมเรียนพ่อแม่พี่น้องเลยว่าตอนน้ำท่วมนะครับเมื่อสิ้นปีที่แล้วเราลงมาทุกคนครับมาตั้งแต่วันแรกนะครับแล้วก็ได้เห็นสภาพความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแล้วก็กลับไปก็เร่งนอกจากในเรื่องของเยียวยาแล้วก็ไปเร่งให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆคิดแผนการในการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาทำร้ายพวกเราอีกแต่ว่าสิ่งที่เราจะมีพร้อมมากกว่านี้ก็คือระบบการให้การช่วยเหลือต่างๆของพี่น้องจะต้องไม่มีการขาดเหลือจะต้องไม่มีการชักช้าต่อไป
0: นอกจากนั้นนายกก็ลงพื้นที่ตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1ที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะได้รับความเสียหายพร้อมสอบถามถึงการซ่อมแซมและกำชับให้เร่งดำเนินการจากนั้นนายอนุทินก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวกรณี

0: มีการซ่อมแซมคลองร .1 ที่เสียหายว่าจะเสร็จทันฤดูน้ำหลากปีนี้ครับ
1: ทางกรมชลประทานเขาได้เตรียมการซ่อมแซมนะครับกรมทางหลวงก็จะซ่อมแซมเรื่องถนนหนทางต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันการเตรียมการต่างๆงบประมาณก็คงต้องใช้งบของผมนี่แหละงบกลางนะครับที่จะเอามาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาในการที่จะป้องกันปัญหาที่ปัญหาน้ำที่เกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้นะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
0: การลงพื้นที่พบปะประชาชนรอบนี้นายกก็บอกว่าใครมีอะไรมาระบายได้ไม่มีปัญหานะครับดุด่าว่ากล่าวได้มาเพื่อรับฟังตรงไหนมีปัญหาอยากจะให้รัฐบาลแก้ไขด้วยเหตุผลใดก็พร้อมจะรับฟังขอให้คลายความกังวล นะครับจากนั้นช่วงเย็นที่โรงแรม The Signature Hotel Airport ของหาดใหญ่นายกก็ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวเรื่องตัดงบประมาณแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของหาดใหญ่สงขลาว่ามาประชุมใช้เวลาชั่วโมงกว่าและเมื่อ8กรกฎาคมก็มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาอุทกภัยซึ่งไม่ใช่แค่หาดใหญ่แต่รวมถึง4จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทุกปีนายกก็เลยบอกว่าถ้าตัดงบแล้วจะมาประชุมทำไมนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ก็ชี้แจงกรณีโครงการห้องเรียนอัจฉริยะนะครับที่ถูกพาดพิงเรื่องงบประมาณของเทศบาลนะครับว่าเป็นโครงการสมัยนายสาครทองมุนีอดีตนายกไม่ใช่ยุคของเขาเองนะครับส่วนงบจัดซื้อเจ็ตสกีกู้ภัยเสนอของบไปจริงแต่ว่าถูกตัดทั้งหมดในกระบวนการ e-bidding เหลือเพียงเรือยาง4ลำรถ10ล้อ3คันและถนน1สายซึ่งก็ยังต้องผ่านกรรมธิการอีก 3-4 รอบ
2: นี่ผมก็ขอเรือขออะไรก็ตัดเหลือเรือยางแค่4ลำ10ล้อ3คันถนนสายแค่นั้นเองแล้วไม่ต้องผ่านกรรมาธิการต้องมาประมูลอีกอะไรเยอะแยะไม่รู้จะตัดเท่าไหร
3: ่ถูกตัดไปนี่เราเสียกำลังใจบ้างไหม
2: ไม่เป็นไร
3: ขอไป
2: ก็แล้วแต่เขาให้อะไรก็เอาเน
4: า
2: ะ
4: ก็คือเราก็มาบริหารจัดการเพิ่มเติมต่อ
2: ก็ได้เรือยางมา4ลำ
0: ส่วนกระแสข่าวเรื่องว่าเทศบาลมีเงินสะสม200ล้านบาทนายรงพรปฏิเสธนะครับยืนยันว่าเป็นตัวเลขเก่าเมื่อ 2-3 เดือนก่อนปัจจุบันก็ใช้จ่ายซ่อมแซมความเสียหายจากน้ำท่วมไปหมดแล้วครับเหลือเงินสะสมจริงๆเพียงประมาณ42ล้านบาทและก็ระบุว่าเร่งขุดลอกคูคลองแล้วกว่า200กิโลเมตรครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาติดตามกรณีพระทุดงแพแตกในป่านะครับและเราดูความคืบหน้าเหตุการณ์น้ำทะลักเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับคุณสถาพรก็ติดเรื่องนี้มีความคืบหน้า
5: สนับสนุนโดยการเย่วิตามินซีดรายทัชครีม
6: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
7: อยากเป็นนักสำรวจวิจัยเป็นฮีโร่
6: ดูแม็กซ์ดูโกร3 D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
8: เนสกาแฟ Rich Aroma
9: สูตรใหม่
8: เพิ่มกาแฟ
9: เติมนม
8: อร่อยไปอีกสูตรใหม
10: ่ร้องหน่อยนะ
11: อยากผมยาวสวยทำไงดี
12: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
13: S26 GoPro UHT มีดีที่สูงผสมอัลฟาสตินโกมาอิลินลองเลย
14: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
15: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
14: ไข่ดาวหยอดแล้วหอมเกลชอบ
15: หยอดแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
14: อร่อย
16: Is that good?

เหตุการณ์น้ำทะลักอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงบนถนนประชาธิปกบริเวณวงเวียนใหญ่แม้ว่าสถานการณ์ในภาพรวมจะดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะครับแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังและขอความร่วมมือประชาชนในรัศมี30เมตร

0: อย่าเพิ่งกลับเข้าอาคารจนกว่าจะมั่นใจว่าทุกอย่างปลอดภัยแล้วส่วนที่หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าทำไมอุโมงค์ที่อยู่ลึกลงไปกว่า30เมตรถึงเกิดน้ำรั่วออกมาได้และประชาชนผู้ใช้บริการจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่เกิดอันตรายซึ่งประเด็นนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญจากหลายคนนะครับออกมาให้ความเห็นและมีคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสถาพรด่านคุณทศครับ
1: รอยแตกร้าวที่ปรากฏอยู่ตามโครงสร้างอาคารใกล้แนวอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงเป็นสถานการณ์ที่หลายฝ่ายกังวลและเป็นห่วงว่าถ้าไม่เร่งดำเนินการแก้ไขอาจจะทำให้อาคารบริเวณใกล้เคียงทรุดละเอียงมากขึ้นกรุงเทพมหานครโดยเขตคลองสานจึงออกประกาศขอความร่วมมือประชาชนห้ามเข้าใช้อาคารและอพยพออกมาชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
2: สถานการณ์ที่บริเวณวงเวียนใหญ่ต่อเนื่องไปจนถึงแยกบ้านแขกณเวลานี้ครับเจ้าหน้าที่ยังต้องปิดการจราจรเพื่อความปลอดภัยและก็เพื่อลดการสั่นสะเทือนของพื้นผิวการจราจรเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและก็ชุดปฏิบัติการเนี่ยเข้าสู่หน้างานแล้วบางส่วนก็ลงไปที่อุโมงค์สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือพยายามที่จะลดการรั่วซึมแล้วก็อุดรอยรั่วของน้ำให้ได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไปกระทบกับโครงสร้างของอาคารโดยเฉพาะอาคารที่เสาเข็มที่ค่อนข้างสั้นก็อาจจะสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการทรุดตัวและพังถล่มลงมาได้เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ขอนะครับว่าประชาชนหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ขอให้อยู่ห่างจากรัศมีอย่างน้อย30เมตรเพื่อความปลอดภัยครับ
1: ข่าวสามมิติพบว่าโครงการนี้อยู่ในแนวก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะซึ่งเป็นสายเดียวกับเหตุการณ์ดินทรุดหน้าวชิรพยาบาลย่านสามเสนโดยจุดที่เกิดเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นที่ถนนประชาธิปกใกล้วงเวียนใหญ่ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์เบื้องต้นยืนยันว่าสาเหตุจากทั้งสองเหตุการณ์แตกต่างกันและเป็นกลุ่มผู้รับเหมาคนและบริษัทจุดที่เป็นปัญหาและต้องปิดถนนเพื่อเฝ้าระวังอยู่ระหว่างช่วงวงเวียนใหญ่ต่อเนื่องไปจนถึงสี่แยกบ้านแขกและจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คืออาคารหัวมุมใกล้กับวงเวียนที่อยู่ระหว่างรีโนเวทและตรวจพบรอยร้าวก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พบน้ำใต้ดินไหลเข้าอุโมงค์ต่อเนื่องต้องเร่งสูบน้ำและหยุดการก่อสร้างบางส่วนเพื่อควบคุมสถานการณ์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ยืนยันในเบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายต่อโครงสร้างหลักและหนึ่งในคำถามที่หลายคนสงสัยก็คืออุโมงค์นี้อยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ30เมตรทำไมถึงมีน้ำทะลักเข้าท่วมอุโมงค์จากกราฟิกนี้จะเห็นว่าสภาพอุโมงค์รถไฟฟ้าไม่ได้ออกแบบมาให้วิ่งเป็นระนาบเดียวกันวิศวกรอธิบายเหตุผลที่เป็นเช่นนี้หลักคือเพื่อประหยัดพลังงานและเพื่อการระบายน้ำจุดสำคัญก็คือบ่อพักน้ำบริเวณจุดต่ำสุดของอุโมงค์ออกแบบมาเพื่อให้น้ำไหลมารวมกันที่นี่แล้วปั๊มขึ้นไประบายด้านบนและหนึ่งในวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่ออกมาอธิบายเรื่องนี้ได้เห็นภาพชัดเจนก็คือศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ
3: ์วิศวกรที่ชาญฉลาดเขาเลยให้มีน้ำเนี่ยไหลซึมเข้านิดนึงแล้วจากนั้นเขาทำบ่อพักน้ำครับตรงจุดที่ต่ำสุดของอุโมงค์พอน้ำเนี่ยเข้ามาก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้และจึงสูบออกครับนี่คือหลักการทั่วไปของอุโมงค์การคาดการณ์ว่าระหว่างการก่อสร้างตัวบ่อเก็บน้ำตัวนี้แหละครับด้วยแรงดันน้ำมหาศาลเนี่ยดันทะลักเข้ามาครับไม่ได้มาจากข้างบนนะครับมาจากข้างล่างทำให้อุโมงค์เนี่ยน้ำท่วมถึงนี่เลยตามรูปนี้พอเกิดน้ำท่วมแล้วปัญหาที่ตามมาคืออะไรน้ำมันทะลักเข้ามาทะลักเข้ามาพอทะลักเข้ามาปั๊บมันทำให้ดินเนี่ยซุดตัวสิครับดินก็ซุดตัวเพราะน้ำเนี่ยโดยเฉพาะในชั้นทรายเนี่ยชั้นทรายมันร่วนใช่ไหมครับน้ำมันก็ทะลักเข้าได้ง่ายแต่ชั้นที่มันเกิดการซุดตัวเนี่ยมันก็คือชั้นที่ติดกับโครงสร้างสะพานโครงสร้างที่พักอาศัยอาคารบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่บริเวณถนนประชาธิปกและใกล้เคียงหลักการเบื้องต้นทางด้านวิศวกรรมอุโมงค์ครับเขาบอกว่าให้ลากเส้น45องศาขึ้นมาเลยถ้าเกิดลึก30เมตรระยะที่ออกไปเนี่ยก็จะเท่ากับ30เมตรลึกเท่าไหร่ระยะที่มีผลกระทบก็จะออกไปข้างละ30เมตรเพราะงั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเพราะอยู่ในช่วงที่เกิดการซุดตัวจากอิทธิพลที่น้ำทะลักเข้ามาในอุโมงค
1: ์ขณะที่ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลงพื้นที่จุดก่อสร้างอุโมงค์วันนี้เบื้องต้นพบว่าอาคารมีรอยแตกร้าวจริงจุดนี้อยู่ใกล้กับบ่อรองรับน้ำซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของอุโมงค์และคาดว่าเกิดจากน้ำพาดินไหลเข้าสู่อุโมงค์ส่งผลให้ดินด้านบนสูญเสียมวลดินจนเกิดการทรุดตัวของผิวถนนส่งผลกระทบต่ออาคารโดยรอบที่น่าห่วงก็คืออาคารเก่าที่ใช้เสาเข็มสั้น

0: ขณะนี้หน่วยงานอยู่ระหว่างเสริมความแข็งแรงของชั้นดินด้วยการอัดปูนซีเมนต์แรงดันสูงใน4จุดพร้อมเจาะบ่อบาดาลเพื่อสูบน้ำออกลดแรงดันของน้ำใต้ดิน
1: ก็คือเป็นบ่อตอนนี้มาตรการที่ทางหน่วยงานใช้อยู่

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: ผู้ชมครับพบกับเราอีกครั้งกับคุยเฟื่องเรื่องโอสถรายการสุขภาพกับแพทย์ทางเลือกด้วยศาสตร์ของแพทย์แผนจีนและไทยประยุกต์นั่นเองนะครับด้วยวิถีธรรมชาติและก็สมุนไพรวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถังเช่าครับไปชมกันเลยครับ
1: ถังเช่าหรือตั้งถังแห่เช่าแปลตรงตัวว่าหน้าร้อนนอนหน้าหนาวย่าสมุนไพรชนิดนี้เมื่อหน้าร้อนก็เป็นนอนผีเสื้อปกติแต่พอเข้าหน้าหนาวก็มีต้นหญ้างอกออกจากหัวนอนกลายเป็นหญ้ามีสรรพคุณดีเลิศมากมายถังเช่าแบ่งได้เป็น2ส่วนส่วนตัวดูเหมือนนอนผิวสีเหลืองถึงเหลืองอมน้ำตาลส่วนหัวช่องที่ต่อกับหางจะมีเนื้อเห็ดขึ้นคลุมเพียงปล้องเดียวส่วนหางเป็นเนื้อเห็ดที่งอกออกมาจากส่วนหัวมีสีน้ำตาลแดงถึงน้ำตาลเข้มหางถังเช่าเป็นทรงกระบอกยาวปลายเรียวติดแน่นกับตัวนอนถังเช่ามีรสมันเค็มเล็กน้อยจะมีกลิ่นคาวนิดหน่อยแต่ไม่มากถังเช่าขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณต่างๆอีกมากมายทั้งในเรื่องการบำรุงไตและเสริมสร้างสารต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้ร่างกายสมดุลอีกด้วย
0: ขอต้อนรับนะครับคุณยุทธเดชเวชพงษานะครับกรรมการบริหารเวชพงษ์โอสถอีกครั้งนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการของเราได้พูดคุยกันเรื่องสมุนไพรจีนอีกแล้วนะครับวันนี้เพราะในฐานะที่ขออนุญาตเรียกพี่ยุทธละกันนะครับก็เป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวถังเช่าครับ
2: ครับ
0: คุณสมบัตินะครับของถังเช่าจริงๆหลักๆคืออะไรครับ
2: ตามตำราจีนเนี่ย

0: าว่าถังเช่าเป็นยาบำรุงหยางของไตและหยินของปอด
1: หยางของไตและหยินของปอดมันหยางของไตยังไงครับ
0: ไตเนี่ยมันเป็นอวัยวะของจีนนะครับแต่ว่ามันเป็นส่วนมันมากกว่าไตที่เรารู้จักกันในแผนปัจจุบัน
1: ครับ
0: แผนปัจจุบันก็คือไตเป็นที่กำจัดของเสียสร้างปัสสาวะใช่ไหมครับแต่ของจีนเนี่ยไตจะขยายมากกว่านั้นรวมไปถึงระบบสืบพันธุ์ด้วย
1: คืออย่างนี้ผมเคยหาแพทย์ทางเลือกเนี่ยนะครับหาแพทย์แผนจีนเขาเคยคุยไว้ของคนจีนเนี่ยเขาถือว่าไตเป็นอวัยวะที่สำคัญมากถ้าไตดีอวัยวะส่วนอื่นในร่างกายจะดีตามทันที
0: ใช่ครับ
1: เขาเชื่ออย่างนั้น
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือที่พี่กำลังบอก
0: ทฤษฎีจีนเลยครับ
1: ทฤษฎีจีน
0: โดยเฉพาะสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะสำหรับผู้ชายเนี่ยไตเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมากเป็นตัวที่เสริมไม่ใช่เป็นจุดตั้งต้นของพลังทั้งหลายของอวัยวะอื่นๆของผู้ชายเกือบทั้งหมด
1: หยางนี่คือเย็นใช่ไหมหยางนี่เย็นร้อนหยางคือร้อน
0: หยางร้อน
1: หยางร้อน
0: แรง
1: ร้อนแรง
0: กลางวัน
1: อ๋อ
0: ส่วนปอดเป็นยินของปอดบำรุงยินของปอดยินนี่เป็นส่วนชุ่มชื่นกลางคืนอ่อนนุ่มสังเกตว่าปอดชุ่มชื่นมันเกี่ยวกับสารน้ำการหายใจนะครับก็จะเป็นการบำรุงยางของไตและหยินของปอดตัวเดียวเนี่ยครับ
1: ครับตกลงมันเป็นหนอนหรือมันเป็นเห็บครับ
0: มันเป็นพืชเป็นเห็บชนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: ที่ไปเติบโตอยู่ในร่างกายของหนอน
1: เอาง่ายๆคือเติบโต
0: ในป
1: ั
0: จจุบันเนี่ยเป็นเห็ดแล้วในปัจจุบัน
1: ที่เราทานอ่ะที่เราทานกันอ่ะมันเป็นกลายเป็นเห็ดแล้ว
0: แต่ว่ามันเริ่มต้นจากหนอน
1: พบมากที่สุดที่ไหนครับ
0: ที่ราบสูงทิเบตชิงไฮเสฉวน
1: เท่ากับว่าก็จะมีทิเบตภูฏานเนปาลจีนนี่คือที่ราบสูง
0: ใช่ครับ
1: ที่เมื่อกี้พิยุทธ์กล่าว
0: จะพบกันที่ระดับความสูง 3,500 เมตรขึ้นไปต่ำกว่านั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะม
1: ี
0: น้อย 3,500 เมตรจนถึง 5,000 กว่าผมเคยไปเก็บผมไปที่ 4,500 เมตร
1: ล้มไหมครับ
0: ยืนเฉยๆก็เหนื่อยแล้วครับ
1: เหนื่อยครับหายใจก็ลำบากต้มน้ำนะครับ100องศาเซลเซียสแบบเราต้มไม่เดือดนะครับ
0: ครับชงน้ำร้อน
1: ไม่ได้
0: ชงกาแฟไม่ร้อน
1: ไม่มีทางร้อน
0: ไม่ร้อน
1: นะครับ
2: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ครับเรามาคุยกันต่อนะครับเรื่องถังเช่าครับสมุนไพรที่เรียกได้ว่าตอนนี้ฮือฮากันมากเลยโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากเมื่อพูดถึงถังเช่า
0: ครับงี้ผมต้องเล่าวงจรชีวิตมัน
1: ครับ
0: นะครับมันเริ่มต้นจากหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับมันก็เป็นตอนมันเป็นหนอนเนี่ยมันอยู่ในดินมันไปติดเชื้อ
1: เห็ด
0: เชื้อ
1: ราเนี่ยมาเห็ดก็คือราชนิดหนึ่ง
0: ก็คือราสปอร์มันจะไปติดที่ผิวมันบ้างตัวหนอนมันไปกินสปอร์เข้าไปพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยก่อนหน้านั้นเจ้าเห็ดเนี่ยมันก็จะไปควบคุมระบบประสาทระบบสั่งการของหนอนบังคับให้หนอนเนี่ยมันขึ้นไปอยู่บนใกล้ๆผิวดินไม่ลึกนักไม่ตื้นจนเกินไปกำลังพอดีอยู่แบบเนี้ยแล้วพอเข้าหน้าหนาวมันก็จะอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆพอพ้นหน้าหนาวเข้าหน้าฤดูใบไม้ผลิก่อนเข้าหน้าร้อนก็งอกส่วนนี้ขึ้นมา
1: เป็นการเจริญพันธุ์ของ
0: ครบวงจร
1: เห็ดตัวนี
0: ้พองอกขึ้นมาถ้าเผื่อไม่ไปเก็บอะไรมัน
1: ครับ
0: มันก็จะปล่อยสปอร์ตัวนี้จะเป็นก้านสปอร์ตรงปลาย
1: ครับ
0: นี้จะเป็นอับสปอร์มันก็จะปล่อยสปอร์
1: ทิ้งเอาไว้อีก
0: กระจายทั่วไปปีหน้าก็จะเกิดวงจรนี้ขึ้นใหม่
1: แล้วต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยหลักๆเมื่อกี้คุยมันมีหลายที่อยู่ในที่ราบสูง
0: ในที่ราบสูงที่เบต
1: นะครับก็จะอยู่ที่เบตเนปาลภูฏานชิงไฮ

0: ไทยเสฉวน
1: เนปาลนี่จะเป็นอีกกลุ่มนึงละ
0: เป็นอีกกลุ่มเลย
1: เพราะว่าตรงทิเบตกับชิงไห่เสฉวน3อันนี้จะต่อกันที่ดีที่สุดก็จะต้องมาจากทิเบต
0: ทิเบตนะครับ
1: ทิเบตนี่จะดีที่สุดเหตุเพราะว่าทิเบตเนี่ยสูง
0: สูงที่สุด
1: แล้วก็ตัวพันธุ์ของมันเนี่ยก็มีความเป็นพิเศษนะครับหนอนชนิดของหนอนแต่ละที่เนี่ย
0: หนอนไม่เหมือนกัน
1: จะต่างกันเล็กน้อยทางเช่าเนี่ยทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด13ปล้องนะคร
0: ับ 13ปล้องนะครับ
1: แต่ว่านับยากละ
0: ต้องนับให้เป็นต้องคนดูเป็นนะครับครับผม
1: แล้วก็จะมีขาที่เห็นชัดๆอยู่4ขาตรงนี้นั้นขาเนี่ยจะมีอยู่4ขา4คู่ทน
0: 4คู่ครับ4
1: คู่บวกกับ2คู่ตรงนี้ด้านหน้าจะมีอีก3คู่เล็กๆนะครับตรงนี้เป็นขาจริงจะเป็นขาที่มันมีลักษณะเกาะเกี่ยวได้
0: เกาะเกี่ยวจับกินอาหารได
1: ้กินอาหารปีนป่ายจะใช้ขานี
0: ้อันนี้ผม
1: อันนี้เป็นของ
0: ทิเบต
1: จะสังเกตว่าตัวกับส่วนหางจะยาวคือๆกัน
0: นี่อันนี้ให้ดูของเสฉวนตัวเล็กกว่าเยอะ
1: เสฉวนเนี่ยจะตัวก็อาจจะมีตัวใหญ่ลักษณะเด่นของเขาก็คือหางจะยาวนะครับนี่คือลักษณะเด่นของของถังเช่าจากเสฉวน
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วนอกจากนี้นะครับมีเสฉวนมีแล้วนะครับคุณไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5 คุณอาจจะโดนแบบนี้มานะครับ
1: อันนี้เป็นแบบ
0: ยางครับ
1: ปลอมกันแบบน่าเกลียด
0: เอายางทำเลยนะครับ
1: ครับ
0: น่าเกลียดมาก
1: แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงเพราะว่ามันก็จับกันได้ง่าย
0: จับกันง่ายขึ้นเพราะยางมันสังเกตสีเสือ
1: มันก็จะมีการปลอมอย่างอื่นเช่นเอาแป้งมาอัดเป็นก้อน
0: นั่นแน่
1: มาอัดเป็นตัว
0: าม
1: านั่งเขียนสีเร
0: ีย
1: นแบบกันเลย
0: ลงทุนกันอย่างนั้นเลย
1: ต้มเสร็จปั๊บก็กลายเป็นแป้ง
0: ผมว่าตอนนี้กำลังมีคนเข้าใจผิดเรื่องถังเช่ากับไอ้เจ้าถังเช่าตัวนี
1: ้ถังเช่าเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกรวมของพืชสมุนไพรหลายชนิดนะครับมันก็มีถังเช่าโน่นถังเช่านี่ถ้าเราเรียกถังเช่าโดยทั่วไปก็คือจะต้องเกิดจากน้อนชนิดนี
0: ้
1: และเห็ดชนิดนี
0: ้
1: ไปเติบโตแบบนั้นแบบที่เรา
0: พูดกันมา
1: ครับถ้าเกิดเรียกทางชื่อวิทยาศาสตร์นะก็คือ Cordyceps sinensis Cordyceps sinensis นะครับส่วนถังเช่าอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นถังเช่าเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนละ
0: คนละพันธุ์
1: โดยส
0: ิ
1: ้นเชิงเลยมันคือ Cordyceps militaris คนละตัวกันละ
0: คนละตัวละ
1: ซึ่งตัวนี้เนี่ยในจีนเขาจะใช้เป็นอาหารปรุงรุงได้นะครับ
0: มันก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกัน
1: มี
0: แต่คงไม่เท่ากันกับถังเช่าที่เป็นหนอน
1: กันมาก
0: แต่เป็นเห็ดเหมือนกัน
1: ก็เป็นเห็ดเหมือนกันแต่ไม่ได้เกิดในหนอนถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไม่ได้เกิดใน
0: คนไทยเรียกอะไรครับตัวนี
1: ้ถังเช่าสีทอง
0: ถังเช่าสีทองเอาละครับเวลาของเราตรงนี้เราทำความรู้จักนะครับรายละเอียดต้องศึกษากันอีกเยอะครับบอกวันเดียวคงไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนดีที่สุดตัวไหนเป็นยังไงแต่เอาคร่าวๆให้รู้กันไว้อย่างนี้นะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อถึงวิธีการรับประทานนะครับสาธิตการทานกันดีกว่าครับครับเรามาดูนะครับวิธีการรับประทานถังเช่ากันดีกว่า
1: ครับ
0: เอาอย่างง่ายๆเลยนะครับวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆเขาทานกันแบบไหนบ้างครับ
1: อย่างแรกก็คล้ายๆกับโส
0: ม
1: เอามาตุ๋นไก
0: ่อ๋อก็ใส่ทุกอย่างเหมือนกับการตุ๋นไก่ทุกประการ
1: เหมือนกับคราวที่แล้วที่เราตุ๋นไก
0: ่แต่ใส่ถังเช่าลงไป
1: ใส่ถังเช่าครับ
0: ใส่เยอะไหมคราวนี
1: ้ถังเช่าเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ตัวมันไม่ร้อนเพราะฉะนั้นเราจะใส่เยอะหน่อยก็ได
0: ้แล้วรสชาติจะทำให้การตุ๋นนี่เปลี่ยนไหมครับ
1: มันจะต่างกับมันจะมีกลิ่นถังเช่าถังเช่าเนี่ยมันจะกลิ่นบางคนก็บอกออกคาว
0: ๆมีครับมีกลิ่นนะ
1: เหมือนกับเห็ดนะครับพวกกลุ่มเห็ดมันก็จะมีกลิ่นคาวๆเห็ดนิดนึงก็จะทำให้รสชาติเปลี่ยนไปนิดนึง
0: ไม่รู้สึกอะครับผมว่านะในจำนวนนี้ไม่รู้สึก
1: ลองหยิบตัวถังเช่าเคี้ยวเลยครับตุ๋นเสร็จเนี่ยถังเช่ากินด้วยนะ
0: นี่แหละครับ
1: ครับเอาเลยเนี่ยเคี้ยวเลยเป็นไงครับอร่อยนะกรุบกรุบ
0: ลักษณะท่านผู้ชมดูหน้าผมเหมือนผมเคี้ยวหญ้าอ่อนอยู่ไงไม่รู้ไม่มีรสแล้วครับ
1: ครับเพราะมันไปอยู่ในน้ำแหละครับ
0: ครับ
1: แต่มันก็ยังมีสารอาหารเหลือบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตุ๋นถังเช่าก็อย่าทิ้งกินให้หมด
0: โอ้ครับ
1: หรืออีกวิธีนึงซึ่งง่ายขึ้นไปอีกก็คือหยิบมาหนึ่งตัว
0: ครับผม
1: ใส
0: ่น้ำร้อนลงไปเลย
1: อย่างนี้แหละครับ
0: แช่กินจนกว่าจะไม่มีรส
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราก่อนเรารับประทานเราอยากจะรู้ว่าของเรานี่แท้ไม่แท้มีวิธีดูเพิ่มเติมไหม
1: นอกจากเมื่อกี้นี้
0: ที่เราคุยกันไป
1: ว่
0: า
1: เรื่องขาเรื่องตัวอะไรพวกนั้นใช่ไหมคร
0: ับ
1: มันมีอีกอันหนึ่งซึ่ง

0: มันจะมีถังเช่าบางชนิดซึ่งเขาปลอมโดยที่เอาแป้งมาทำ
1: เอาแป้งมาทำแล้วก็ทาสีที่
0: หรือว่าเป็นถังเช่าบางพัน
1: ของบางพันที่ไม่ใช่
0: แ
1: บบนี้
0: ที่มันไม่ใช่ถังเช่าแบบย
1: าน
0: ะคร
1: ับ
0: มันจะมีของจริงเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะแบบนี้พอหักมาเนื้อข้างในจะเป็นสีขาว
1: อ๋อตันอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: เนื้อข้างในจะเต็มไปด้วยนี่คือเนื้อเห็ดเป็นสีขาวผิวมันจะเป็นสีเหลือง
1: และ
0: คุณนิโน่สังเกตระหว่างเนื้อกับผิวเนี่ยมันจะชัดเจนแยกชั้นกันชัดๆผิวจะบางๆนะครับแล้วตรงกลางจะเห็นเป็นรอยเล็กๆเป็นรูปตัววี
1: ครับผม
0: นะครับซึ่งรูปตัววีเนี่ยมันคือส่วนที่หลงเหลือของระบบทางเดินอาหารของหนอนอยู
1: ่ที่พี่คุยไว้ตั้งแต่ต้นเหมือนกัน
0: ถ้าเผื่อบางเป็นถังเช่าบางชนิดไม่มี
1: ไม่มี
0: ถ้าเผื่อถังเช่าปลอมที่ทำมาจากอย่างอื่นไม่มีแน่นอน
1: ถ้าหากออกมากรวงปั๊บ
0: ไม่ใช่
1: อาจจะเป็นรถด่วน